0: รัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือฝนตกหนักในระยะนี้โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ขณะที่หลายหน่วยงานเร่งให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่รัฐบาลขอให้ประชาชนที่ได้รับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40รอบเพิ่มเติมยืนยันผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังภายใน15ตุลาคมนี้
1: สำนักงานพลังงานระหว่างประเทศยืนยันว่าสมาชิกทั้ง32ประเทศระบายน้ำมันสำรองออกไปแล้วกว่า325ล้านบาร์เรลบัลลังก์ทัพทิมแดงคว้าเหรียญทองเทควันโดเอเชียนเกม2026สร้างประวัติศาสตร์นักเทควันโดชายไทยคนแรกคว้าเหรียญทอง2สมัยติดต่อกันทำให้ทัพนักกีฬาไทยได้มาแล้ว18เหรียญทองจบอันดับ7ของการแข่งขันต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือฝนตกหนักในระยะนี้โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ขณะที่หลายหน่วยงานเร่งให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยอย่างเต็มที
2: ่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือบก.ปพช.ติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเมื่อวานนี้กล่าวว่าสถานการณ์ภาพรวมในปัจจุบันเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นโดยเฉพาะความคืบหน้าในการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ท่วมขังทั้งในเขตกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคกลางและภาคตะวันตกส่วนกรมอุตุนิยมวิทยาที่คาดการจะมีปริมาณฝนตกเพิ่มขึ้นในช่วงวันนี้ถึงวันที่10ตุลาคมแม้สถานการณ์ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะคลี่คลายและภาคกลางมีปริมาณฝนในระดับปานกลางแต่ยังต้องเฝ้าระวังในพื้นที่ภาคใต้เป็นพิเศษเบื้องต้นได้ประสานงานเชิงรุกกับแม่ทัพภาคที่4กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรภาค4ส่วนหน้าและผู้ว่าราชการจังหวัดทุกแห่งให้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์แบบครบวงจรทั้งการป้องกันการเยียวยาและการอพยพประชาชนอย่างทันท่วงทีพร้อมสั่งการให้ประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติที่ครอบคลุมอุบัติภัยทางธรรมชาติทั้ง3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหว
3: ครับได้กำชับให้ทำความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนให้เจ้าหน้าที่ที่จะต้องไปสัมพันธ์กับพี่น้องประชาชนได้รับข้อมูลแล้วก็ทำการศึกษาให้เข้าใจนะครับแล้วก็ไปแจ้งให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบแต่ไม่ก็ตามทางกระทรวงมหาดไทยนะครับแล้วก็กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆเป็นรับเป็นเจ้าภาพในการทำสำรวจในการเอารายชื่อผู้ที่เกิดจะต้องมีการเยียวยาขึ้นมาเนี่ยก็จะดำเนินการด้านนี้เพราะว่าทุกครั้งก็คือคนที่เป็นเจ้าภาพก็คือกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยกรมท้องถิ่นแล้วก็จังหวัดนะครับซึ่งเราก็ทำมาโดยตลอด
2: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าปัจจุบันมีประชาชนลงทะเบียนเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้ว 584,785 ครัวเรือนโดยเป็นผู้ประสบภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 290,000 ครัวเรือนจังหวัดสมุทรปราการ 80,000 ครัวเรือนและที่เหลือเป็นประชาชนในจังหวัดอื่นๆที่ได้รับผลกระทบจึงเน้นย้ำผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กำชับเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนทั้งแนะนำการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันและการรับยื่นเอกสารณที่ตั้งสำนักงานพร้อมจัดชุดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการส่วนหน้าลงพื้นที่ไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวเปิดจุดรับลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประสบภัยเพื่อให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างครอบคลุมทั่วถึงและรวดเร็วที่สุดนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าได้เน้นย้ำให้กรมการค้าภายในติดตามสถานการณ์สินค้าอุปโภคบริโภคอย่างเข้มงวดเพื่อให้มั่นใจว่ามีปริมาณเพียงพอกระจายสินค้าได้ทั่วถึงและป้องกันการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาอย่างไม่เป็นธรรมปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์และสั่งการให้ระดมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งคลี่คลายปัญหาโดยรัฐบาลพร้อมดูแลอย่างเต็มที
4: ่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์อุทกภัยและมอบถุงยางชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยณวัดบ้านแก่งอำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์กล่าวว่าจากข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคาดว่าสถานการณ์จะทยอยกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วรัฐบาลได้สั่งการระดมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันดูแลประชาชนอย่างเต็มที่ทั้งการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวให้มีความพร้อมในทุกด้าน ตลอดจนการดูแลความปลอดภัยของประชาชนในส่วนของการเยียวยากรณีที่เกิดเหตุขึ้นก่อนวันที่1ตุลาคม2569จะใช้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยส่วนกรณีเกิดเหตุตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง30กันยายน2570จะมีเงินจากโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนเข้ามาช่วยเหลือเยียวยาครอบคลุม30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศ
5: ผมก็แบ่งภารกิจออกมาเป็นทอดๆให้ทางรองนายกรัฐมนตรีให้ทางรัฐมนตรีนะรวมไปถึงกระทรวงมหาดไทยผู้ว่านายอำเภอท่านนายกเทศมนตรีนายกอบต.กำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยให้ดูแลพี่น้องอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็วันนี้พวกเราทุกคนก็มาด้วยความห่วงใยนะครับอยากจะเห็นสภาพหน้างานว่ามันเป็นอย่างไรผมมาดูอ้าวตรงไหนที่ยังขาดตกบกพร่องผมก็จะเร่งสั่งการให้ดำเนินการเพื่ออำนวยความสะดวกกับพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับให้เกิดความพร้อมมากที่สุดนะครับพวกเราทุกคนจะได้ไม่ต้องมากังวลแล้วก็ไม่ต้องมาวิตกกับสถานการณ์จนเกินไปนะครับ
4: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยพร้อมมอบถุงยางชีพและอาหารปรุงสุกจากครัวโอท็อปมหาดไทยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.มอบหมายให้ทีมปฏิบัติการปภ.นำรถปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยพร้อมอุปกรณ์พร้อมเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการสนับสนุนภารกิจแจกอาหารปรุงสุกจากครัวโอท็อปมหาดไทยและถุงยางชีพกว่า 6,200 ชุดให้ประชาชนในพื้นที่เคหะร่มเกล้าทั้งนี้จะให้ความช่วยเหลือประชาชนในทุกพื้นที่จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติขณะที่นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งการจังหวัดและเขตพื้นที่การศึกษาในพื้นที่ที่สถานการณ์อุทกภัยเริ่มดีขึ้นแล้วให้เร่งสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นทันทีและรวบรวมข้อมูลรายละเอียดเพื่อเตรียมขอรับการสนับสนุนงบกลางโดยสามารถทยอยจัดส่งข้อมูลความเสียหายเข้ามาได้ทันทีโดยไม่ต้องรอรวบรวมจนครบทั้งหมดทั้งนี้ได้มอบหมายให้สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการดำเนินการรวบรวมข้อมูลและตั้งเรื่องจัดทำคำขอเตรียมรอไว้ล่วงหน้าทันทีและในวันนี้นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางจะลงพื้นที่จังหวัดปทุมธานีเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการการระบายน้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดด้วยชวิสาปทุมมารายงาน
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติออกประกาศให้เฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งในหลายพื้นที่ของประเทศขณะที่กรมชลประทานเร่งระบายน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกลงสู่อ่าวไทย
6: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทช.กล่าวว่าสทช.ออกประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งฉบับที่9หลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการสภาพอากาศประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคกลางเบื้องต้นประเมินวิเคราะห์สถานการณ์น้ำตามฝนคาดการจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนและการคาดการพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากและพื้นที่เสี่ยงดินโคลนถล่มบริเวณพื้นที่ต้นน้ำจากกรมทรัพยากรน้ำและกรมทรัพยากรธรณีพบมีหลายพื้นที่เสี่ยงต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายน้ำไม่ทันช่วงวันที่5ถึง7ตุลาคมทั้งในพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันตกและภาคใต้ทั้งนี้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องด้านนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกบริเวณสถานีสูบน้ำสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเพื่อกำชับเจ้าหน้าที่ให้เร่งบริหารจัดการและระบายน้ำอย่างต่อเนื่องซึ่งกรมชลประทานใช้ระบบชลประทานทั้งหมดของลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างฝั่งตะวันออกทั้งประตูระบายน้ำสถานีสูบน้ำและคลองระบายน้ำเพื่อเร่งผลักดันน้ำจากพื้นที่ตอนบนผ่านพื้นที่ตอนกลางลงสู่พื้นที่ปลายน้ำและระบายออกสู่อ่าวไทยโดยเร็วที่สุดขณะที่บริเวณประตูระบายน้ำปลายคลอง13สายล่างเขตหนองจอกกรมชลประทานได้วางแผนเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ด้วยการเตรียมติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพ ื่อเร่งผลักดันน้ำให้ไหลลงสู่แม่น้ำบางปะกงได้เร็วขึ้นช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำจากพื้นที่ตอนบนและลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำติยาพันยางเทียนรายงาน
1: เจ้าของรถที่ประสบปัญหาป้ายทะเบียนรถหายป้ายภาษีชำรุดในช่วงที่น้ำท่วมสามารถทำใหม่ได้ที่สำนักการขนส่งทั่วประเทศโดยไม่ต้องนำเล่มทะเบียนตัวจริงมาแสดงตามหลักเกณฑ์ตั้งแต่บัดนี้ถึง30พฤศจิกายนนี้เพื่อลดขั้นตอนให้ประชาชนได้นำรถกลับมาได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยเร็วที่สุดนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกออกมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยลดขั้นตอนการขอทำแผ่นป้ายทะเบียนรถใหม่หรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีที่สูญหายหรือชำรุดประชาชนสามารถขอออกใบแทนได้โดยไม่ต้องใช้เล่มทะเบียนรถฉบับจริงมาแสดงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่30พฤศจิกายน2569ณสำนักงานขนส่งทั่วประเทศสำหรับผู้ที่ต้องการขอแผ่นป้ายทะเบียนรถหรือป้ายภาษีใหม่ทั้งเจ้าของรถเองหรือรถที่ยังติดไฟแนนซ์สามารถใช้หลักฐานเป็นสำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถถ้ามีหรือหากไม่มีสำเนาให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของเจ้าของรถยื่นดำเนินการได้ทันทีโดยเน้นย้ำว่าการอนุโลมใช้สำเนาเล่มทะเบียนแทนเล่มจริงครั้งนี้เพื่อช่วยให้ประชาชนกลับมาใช้รถได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยเร็วที่สุด
0: ประชาชนที่ได้รับสิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40รอบเพิ่มเติมขอให้ยืนยันผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังภายใน15ตุลาคมนี้และใช้จ่ายได้ถึงวันที่30พฤศจิกายนนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เพิ่มเติมว่าล่าสุดมีกระแสตอบรับอย่างคึกคักโดยกลุ่มผู้ได้รับสิทธิ์รายเดิมกดยืนยันเข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังแล้วกว่า22,300,000รายคิดเป็นร้อยละ90ขณะที่กลุ่มผู้ได้รับสิทธิ์รายใหม่ซึ่งเป็นผู้ตกเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกดยืนยันสิทธิ์แล้วกว่า1,500,000รายส่วนร้านค้ากดยอมรับเงื่อนไขผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินสำเร็จแล้วกว่า830,000รายทั้งนี้ขอให้ประชาชนที่ได้รับสิทธิ์เร่งกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังภายในวันที่15ตุลาคมสามารถใช้จ่ายได้ถึงวันที่30พฤศจิกายนส่วนร้านค้าสามารถกดยอมรับเงื่อนไขได้จนถึงสิ้นสุดโครงการสำหรับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องดำเนินการกดยืนยันสิทธิ์ใดๆเพิ่มเติมเนื่องจากระบบจะทำการโอนวงเงินตามสิทธิ์เข้าบัตรให้อัตโนมัติเพื่อนำไปใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่กำหนดได้ทันที
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดสั่งการให้ทุกหน่วยเร่งให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกๆด้านโดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันจะต้องมีอย่างเพียงพอร้านค้าผู้ประกอบการจะต้องไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าจะต้องปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการอย่างชัดเจนถูกต้องและครบถ้วนตามกฎหมายหากตรวจพบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายทันทีโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทั้งนี้ประชาชนที่พบสินค้าขาดหรือไม่เพียงพอราคาสินค้าไม่เป็นธรรมหรือพบการกักตุนฉวยโอกาสแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน1569สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: เจ็ดนาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA รายงานว่าประเทศสมาชิกของ IEA ทั้ง32ประเทศรวมถึงผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 อาทิสหรัฐแคนาดาอังกฤษเยอรมนีและญี่ปุ่นระบายน้ำมันสำรองออกสู่ตลาดโลกแล้วอย่างน้อย325ล้านบาร์เรลซึ่งคิดเป็นร้อยละ80ของปริมาณน้ำมัน400ล้านบาร์เรลตามพันธสัญญาที่ให้ไว้เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังผู้นำประเทศกลุ่ม G7 เห็นพ้องที่จะระบายน้ำมันดีเซลและน้ำมันดิบรวม100ล้านบาร์เรลภายในระยะเวลา4เดือนซึ่งจะรวมถึงการระบายน้ำมันดีเซลในปริมาณมากช่วง20วันแรกเพื่อบรรเทาความกังวลด้านการจัดหาพลังงานทั่วโลกจากผลกระทบของสงครามในตะวันออกกลางและการที่ยูเครนมุ่งโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซียซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดโลกเช่นกัน
1: โปรตุเกสเริ่มกระบวนการสอบสวนเกี่ยวกับการอนุญาตให้สหรัฐใช้ฐานทัพอากาศราเจสในมหาสมุทรแอตแลนติกระหว่างการทำสงครามกับอิหร่านโดยสำนักงานอัยการสูงสุดของโปรตุเกสออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าโปรตุเกสเริ่มกระบวนการสอบสวนตามคำร้องของสมาชิกพรรคฝ่ายซ้ายเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาที่ขอให้อัยการดำเนินการสอบสวนกรณีที่รัฐบาลโปรตุเกสอนุญาตให้สหรัฐใช้ฐานทัพอากาศลาเจสซึ่งตั้งอยู่ในหมู่เกาะอาโซเรสของโปรตุเกสในมหาสมุทรแอตแลนติกระหว่างปฏิบัติการทางทหารกับอิหร่านซึ่งถือเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างร้ายแรงอย่างไรก็ตามนายเปาลูรังเจลรัฐมนตรีต่างประเทศโปรตุเกสออกแถลงการปฏิเสธโดยยืนยันว่าโปรตุเกสไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านและการใช้ฐานทัพอากาศลาเจสแห่งนี้เป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศโดยได้รับการยืนยันจากสหรัฐว่าปฏิบัติการใดๆก็ตามเป็นไปโดยการป้องกันตนเองมีความจำเป็นสมเหตุสมผลและจำกัดเฉพาะเป้าหมายทางทหารเท่านั้น
0: สำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างแถลงการของนางคิมโยจองสมาชิกคณะกรรมการกิจการแห่งรัฐของเกาหลีเหนือและเป็นน้องสาวของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือเมื่อวานนี้โดยระบุว่าเกาหลีเหนือดำเนินการฝึกซ้อมการยิงขีปนาวุธทางยุทธศาสตร์พิสัยกลางไปยังทะเลตะวันออกโดยขีปนาวุธดังกล่าวสามารถใช้โหมดการบินวิถีโค้งแบบคลื่นซึ่งทำให้ศัตรูไม่สามารถติดตามเป้าหมายได้รวมถึงสามารถเปลี่ยนวงโคจรในระดับสูงต่ำและมีการนำปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาใช้ร่วมด้วยถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังคณะเสนาธิการร่วมของเกาหลีใต้หรือ JCS ตรวจพบการยิงขีปนาวุธของเกาหลีเหนือจำนวน1ลูกจากเมืองวอนซานในจังหวัดคังวอนของเกาหลีเหนือตกในทะเลตะวันออกซึ่งขีปนาวุธลูกดังกล่าวบินไกลกว่า700กิโลเมตร
1: อินโดนีเซียพบเกาะใหม่จำนวน2เกาะบริเวณรอบภูเขาไฟอานักกรากาตัวหลังเกิดการปะทุครั้งใหญ่เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาโดยนางริต้าสุสิราวาตีหัวหน้าศูนย์ภูเขาไฟวิทยาและการบรรเทาภัยพิบัติทางธรณีวิทยาของอินโดนีเซียเปิดเผยว่าอินโดนีเซียพบเกาะใหม่จำนวน2เกาะรอบภูเขาไฟอานักกรากาตัวซึ่งตั้งอยู่ที่ปลายสุดทางใต้ของเกาะสุมาตราของอินโดนีเซียโดยเกาะแรกอยู่ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ760เมตรส่วนอีกเกาะอยู่ห่างไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ราว495เมตรอย่างไรก็ตามยังเร็วเกินไปที่จะเรียกเกาะเหล่านั้นว่าเป็นเกาะลูกของภูเขาไฟลูกดังกล่าวเนื่องจากเกาะใหม่ทั้งสองแห่งอาจถูกน้ำกัดเซาะจนหายไปตามกาลเวลาความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังภูเขาไฟอนักรากาตัวเกิดการปะทุขึ้นต่อเนื่องเป็นเวลานานกว่า25ชั่วโมงเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาโดยพ่นเท่าฐานและลาวาออกไปไกลหลายร้อยกิโลเมตรส่งผลให้กระทบต่อประชาชนโดยรอบและสนามบินหลายแห่งต้องทำการปิดการชั่วคราวต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาเทควันโดรุ่นน้ำหนักไม่เกิน68กิโลกรัมชายหยูบัลลังก์ทับทิมแดง จอมเตะหนุ่มไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยในรอบชิงชนะเลิศไล่เตะเอาชนะมะดีฮายิมูซาอินาฟูติจากอิหร่าน2-0ยกคว้าเหรียญทองที่18ให้ทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้ได้สำเร็จพร้อมสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักเทควันโดชายไทยคนแรกที่คว้าเหรียญทองเอเชียนเกม2สมัยติดต่อกันหลังจากเคยคว้ามาแล้วในเอเชียนเกม2022ที่หางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนนอกจากนี้ทีมจอมเตะไทยยังได้มาอีก1เหรียญทองแดงจากขนมจีบนัดกมลวาสนาในรุ่นน้ำหนักไม่เกิน57กิโลกรัมหญิงส่งผลให้ทีมเทควันโดไทยทำได้1เหรียญทอง1เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงในเอเชียนเกมครั้งนี้ด้านเรือใบเกิร์ลดิงลี่คลาสอิลกาโฟปิ่นชนกคล้ายสมบูรณ์นักเรือใบสาววัย16ปีทำผลงานทั้ง12เรสคว้าอันดับ1ถึง6เรสมีคะแนนเสียทั้งหมด43คะแนนตัด2เรสที่คะแนนเสียมากที่สุดออกเหลือ25คะแนนเป็นอันดับ1ของการแข่งขันคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จยูยิตสูรุ่นน้ำหนัก63กิโลกรัมหญิงอรภาเสนาธรรมเจ้าของเหรียญทองเวิลด์เกม2025เอาชนะอเล็กซานเดรียเอนริเกสจอมทุ่มสาวจากฟิลิปปินส์คว้าเหรียญทองแรกในประวัติศาสตร์ของทีมยูยิตสูไทยอีกด้วยสำหรับพิธีปิดการแข่งขันเอเชียนเกม2026จะมีขึ้นในวันนี้ที่สนามกีฬาปาโลมามิซูโฮะเมืองนาโกย่าเริ่มตั้งแต่เวลา 16:00 น.เป็นต้นไปสรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมอันดับ1ทีมชาติจีน167เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น79เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้39เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ7มี18เหรียญทอง13เหรียญเงิน21เหรียญทองแดงการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเรือทัวร์เดอลังกาวี2026ที่ประเทศมาเลเซียในสเตจที่7ระยะทาง 158.9 กิโลเมตรพีรพลชาวเชียงขวางทำผลงานดีที่สุดในทัพนักปั่นไทยได้อันดับ8ของเอเชียเวลา3ชั่วโมง 13.06 นาทีส่วนแชมป์สเตจเป็นของนิวกิเมโนเฟอร์เรอร์นักปั่นสเปนเวลา3ชั่วโมง 12.33 นาทีขณะที่นักปั่นไทยทั้ง5คนเข้าเส้นชัยครบทั้งหมดทั้งนี้พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยกำชับนักปั่นทุกคนทำหน้าที่ให้ดีที่สุดในสเตจสุดท้ายเพื่อเก็บคะแนนสะสมเพิ่มโอกาสคว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028ที่ลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาปุริพัฒน์สอนการรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่6มีผลกระทบตั้งแต่วันที่4ถึง7ตุลาคม2569โดยช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคมนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีสภาพอากาศแปรปรวนลักษณะของฝนฟ้าอากาศลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งมีผลกระทบตามภาคต่างๆดังนี้ช่วงวันที่4ตุลาคมนี้บริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือช่วงวันที่5ถึง6ตุลาคมนี้บริเวณภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงวันที่7ตุลาคมนี้ด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกขณะที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมถึงหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพยาวน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยพิษณุโลกภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดอำนาจเจริญศรีสะเกษอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลานราธิวาสลมตะวันตกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 14:30 น.สูงกว่าระดับเรือบรรกลาง1เมตร70เซนติเมตรและเวลา 20:42 น.สูงกว่าระดับเรือบรรกลาง1เมตร76เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:28 น.สูงกว่าระดับเรือบรรกลาง52เซนติเมตรและเวลา 16:49 น.สูงกว่าระดับเรือบรรกลาง1เมตร67เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:16 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:06 น.
12: 1 นาทีกับกปท.
13: กรมการขนส่งทางบกเตือนหากฝนตกน้ำท่วมพายุเข้าขับขี่ยังไงให้ปลอดภัยเพราะในทุกสภาพอากาศต้องมีวิธีรับมือในการขับขี่เพื่อความปลอดภัยของทุกคนค่ะ 1. ติดตามประกาศแจ้งเตือนเช็คเส้นทางหากมีการแจ้งเตือนเตรียมยกของอพยพสัตว์เลี้ยงเคลื่อนย้ายรถขึ้นที่สูง 2. หลีกเลี่ยงการขับขี่ในเส้นทางน้ำท่วมระวังถนนที่น้ำท่วมจนมองไม่เห็นขอบถนนดูให้แน่ใจไม่ควรขับรถลุยน้ำรถอาจดับได้เสี่ยงต่อการถูกกระแสน้ำพัดหรือเกิดอุบัติเหตุจากหลุมพื้นผิวถนนที่ชำรุด 3. หากจำเป็นต้องขับขี่เปิดไฟหน้ารถรักษาระยะห่างมากกว่าปกติใช้ความเร็วต่ำและสม่ำเสมอไม่ตัดหน้าเปลี่ยนเลนกระทันหันโดยเฉพาะในสภาพอากาศที่ไม่ดีฝนตกถนนลื่นรถอาจเบรกไม่ทันหรือเสียการควบคุมได้นอกจากนี้ให้ผู้ขับขี่สังเกตสัญญาณเตือนภัยเช่นต้นไม้เอ็นไม่ทราบสาเหตุเสียงต้นไม้หักดินชุ่มน้ำผิดปกติระดับน้ำในห้วยแม่น้ำขึ้นรวดเร็วน้ำเปลี่ยนเป็นสีขุ่นหรือสัตว์ป่าแตกตื่นเป็นต้นค่ะ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
14: วันนี้เสนอตอนพิธีศพของชาวไทยมุสลิมการจัดพิธีศพของชาวไทยมุสลิมเมื่อคนในครอบครัวเสียชีวิตลงคนใกล้ชิดจะกล่าวถ้อยคำเป็นภาษาอาหรับโดยมีใจความว่าทุกคนเป็นศิษย์ของพระเจ้าและจะต้องกลับไปหาพระองค์จากนั้นจะนำร่างไปประกอบพิธีตามศาสนาโดยวางร่างหันปลายเท้าไปยังกิบละหรือศูนย์รวมเวลาละหมาดของมุสลิมเมื่อกำหนดสถานที่และเวลาละหมาดสำหรับผู้ตายแล้วจึงแจ้งญาติมิตรมาร่วมพิธีติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการวิเคราะห์เกี่ยวกับความสัมพันธ์และการปรับตัวระหว่างคนไทยกับจีนรวมถึงแนวทางการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืนของทั้งสองประเทศค่ะ
0: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมโดยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
15: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทาย มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
16: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
17: ได้เลยเช็คมา
16: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
17: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
16: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
17: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
0: กลับสู่ข่าวช่วงที่2ครับเช้าวันนี้คุณวิกรมกรมดิษฐ์จะมาวิเคราะห์ข่าวเกี่ยวกับความสัมพันธ์และการปรับตัวระหว่างคนไทยกับคนจีนทั้งกลุ่มนักท่องเที่ยวและกลุ่มทุนต่างๆติดตามรับฟังจากช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองครับ
18: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมดิ
19: ษฐ์สวัสดีครับแฟนรายการทุกท่านครับวันนี้รายการสร้างบ้านแปลงเมืองนั้นคุยกันยาวๆนะครับเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคนไทยกับต่างชาติวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องที่มีปัญหาซึ่งก็ไม่เรียกว่าปัญหามันเรื่องเรียกว่าเล็กๆน้อยๆนะครับระหว่างนักท่องเที่ยวจีนกับเจ้าหน้าที่นะที่ดูแลความสะดวกของไทยเรื่องแรกก็คงเป็นเรื่องอย่างที่เราเห็นแล้วครับว่าวันนี้ชาวจีนเข้ามาในเมืองไทยเยอะเป็น10ล้านคนนะครับอันที่1อันที่2ก็มีคนจีนนะครับที่อาจจะเรียกว่าออกมาจากประเทศจีนเพราะว่าประเทศจีนเขาเข้มงวดประเทศจีนเขาเรียกว่าจับพวกนี้นะครับซึ่งเราตอนนี้ก็ตั้งชื่อเขาว่าเป็นพวกจีนเทาซึ่งที่จริงถ้าเกิดเป็นกลุ่มแรกนั้นก็ไม่น่าจะมีประเด็นมีปัญหาใดๆนะครับเพราะว่านักท่องเที่ยวก็หลากหลายเราอย่าไปบอกว่านักท่องเที่ยวจะต้องมีอุปนิสัยใจคอดิบดีอะไรยังไงคงเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะนั้นเราก็จะต้องมีปัญหาเพราะจำนวนคนเยอะแล้วนักท่องเที่ยวจีนเราก็ต้องเข้าใจเขานะครับว่าเขาเพิ่งเริ่มเปิดประเทศเมื่อประมาณ10กว่า20ปีนี้เท่านั้นเองหลังจากที่ประเทศจีนปิดประเทศมาตลอดเลยนะครับว่าเขาไม่คบกับใครเลยนะครับทำให้คนจีนก็มีความคิดนะครับเป็นแบบจีนๆซึ่งมีวัฒนธรรมมาแล้วนี่กว่า 4,000 ปีดังนั้นการที่เราจะเอาคนที่มีความคิดความอ่านตามวัฒนธรรมที่เก่าแก่อย่างนั้นมาเปลี่ยนนะฮะโดยไม่กี่ปีนั้นมันเป็นไปไม่ได้แต่คนจีนก็เปลี่ยนเยอะมากนะโดยเฉพาะผมไปประเทศจีนนั้นผมจะเห็นเลยครับว่าความเป็นระเบียบวินัยนะฮะความสะอาดความปลอดภัยนะแล้วก็พื้นที่สีเขียวนั้นเขาเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมืออันนี้ก็ถือว่าเก่งมากนะที่สามารถปรับเปลี่ยนประเทศจีนได้มากถึงขนาดนั้นแต่แน่นอนคนที่ออกมาจากประเทศจีนนั้นมี2กลุ่มกลุ่มหนึ่งคือต้องการออกมาท่องเที่ยวนะเพื่อที่จะได้รู้ว่าโอ้โลกเราเขาไปถึงไหนแล้วเนี่ยขณะเดียวกันรัฐบาลจีนก็อยากจะปล่อยให้พวกคนจีนออกมาเพราะเขาก็จะได้รู้ล่ะครับว่าประเทศจีนมีการพัฒนาไปถึงขนาดไหนซึ่งจะต่างกับจีนสมัยนู่น30ปีก่อนจะมีชาวจีนหนีออกมานะไปฮ่องกงนะฮะมาเมืองไทยไปต่างประเทศอะไรก็แล้วแต่วันนี้ชาวจีนออกมาแล้วก็กลับนะไปที่บ้านของเขาเป็นส่วนใหญ่แต่แน่นอนมีคนจีนเยอะมากเขาก็มองว่าเอ๊ะเขามาเจอโอกาสเขาก็อยากที่จะหาโอกาสนะในการพัฒนาเศรษฐกิจทำธุรกิจอะไรไปหลังจากที่มาท่องเที่ยวหลังจากที่มาซื้อขายสินค้ากันแล้วนี่แหละครับคือสถานการณ์ของจีนนะที่มาเมืองไทยคราวนี้กลุ่มที่มาแบบนักท่องเที่ยวก็ไม่มีปัญหาแต่กลุ่มที่แบบว่าถูกเรียกว่าควบคุมอย่างเข้มข้นแล้วก็หนีมาก็ไม่เชิงว่าหนีอพยพมาเพื่อจะมาทำมาหากิน ในต่างประเทศซึ่งในกลุ่มนี้ก็มีคนอยู่สองกลุ่มกลุ่มหนึ่งก็คือพวกที่มาเพื่อที่จะมาสร้างการลงทุนเช่นในอมตะเนี่ยเรามีโรงงานจีนอยู่ตั้ง400กว่าโรงนะครับแล้วเราเองก็เห็นได้ว่าจีนพวกนี้เป็นจีนที่ดีเป็นจีนที่มีมาตรฐานเพราะว่าบริษัทใหญ่ๆเยอะเลยทีเดียวฉะนั้นตรงนี้แหละครับที่เราก็พูดได้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนะกับคนที่มาทำมาหากินจริงๆแทบไม่มีเลยแต่คนจีนที่เรียกว่าปฏิบัติตัวไม่ดีแล้วก็อยู่ในเมืองจีนไม่ได้เพราะว่ากฎเกณฑ์การปราบปรามการจับกุมของคนจีนนั้นค่อนข้างที่จะเรียกว่าเข้มข้นเขาก็เลยต้องหนีมานะครับแล้วก็เมื่อหนีมาก็ยังทำธุรกิจแบบเทาๆซึ่งในประเทศไทยนั้นการควบคุมการจับกุมก็ไม่เข้มข้นเหมือนในประเทศจีนทำให้พวกนี้นะขยายตัวนะครับขยายตัวในประเทศไทยและประเทศข้างๆบ้านเราเพราะว่าเมื่อเขาเข้ามาแล้วเขาก็ใช้เงินนะครับในการซื้อความสะดวกสบายโดยไม่ว่าจะเป็นข้าราชการนักการเมืองซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ชาวจีนถนัดแล้วก็กลายเป็นปัญหาที่เรียกว่าจีนเทาหรือเขาเข้ามาเนี่ยมาทำเรื่องผิดกฎหมายทางด้านเกี่ยวกับไซเบอร์อะไรอย่างนี้ซึ่งตรงนี้ก็สร้างความเดือดร้อนให้กับนะประเทศไทยและประเทศรอบๆและตอนนี้ก็ขยายไปทั่วโลกแล้วซึ่งเดี๋ยวเราคงจะต้องมาคุยกันว่าเราจะบริหารจัดการอย่างไรเพื่อให้ความสัมพันธ์ที่เรามีกับจีนนั้นนะครับตั้ง900ปีนั้นและไม่เคยมีปัญหากันจะดำเนินการไปอย่างนะเรียบร้อยแล้วก็ประสบความสำเร็จได้อย่างไรเราคงไปคุยกันในอาทิตย์หน้าแล้วนะครับขอบคุณครับ
20: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจากคาตาเลยพี
21: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
22: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
23: จังหวัดหนองคายสืบสานภูมิปัญญาด้านผ้าทอไทยอัตลักษณ์ลายผ้าลายนาคใหญ่และนาคน้อยซึ่งเป็นผ้าทอพื้นถิ่นจากหลากหลายชุมชนนำมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยตามรอยพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรายละเอียดติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
24: พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมและอนุรักษ์ผ้าไทยและงานหัตถศิลป์พื้นบ้านทำให้ภูมิปัญญาการทอผ้าจากชุมชนต่างๆได้รับการสืบทอดและเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางคุณมนจันทร์ผู้นาคเจ้าของร้านมนจันทร์จังหวัดหนองคายกล่าวว่าพระพันปีหลวงท่านทรงส่งเสริมงานผ้างานจักสานงานหัตถศิลป์ของไทยทุกแขนงท่านจะเข้าไปยังหมู่บ้านต่างๆเพื่อส่งเสริมให้มีการผลิตเพิ่มมากขึ้นพอมองย้อนกลับไปเห็นสิ่งที่ท่านทำรู้สึกปลาบลื้มไม่คิดว่าพระองค์ท่านจะทำอะไรให้คนไทยได้มากมายขนาดนี
25: ้จริงๆแล้วอย่างพระพันปีท่านส่งเสริมเรื่องของงานผ้ามาโดยตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นงานผ้างานจักสานหรือว่างานอะไรที่เป็นงานหัตถศิลป์ของไทยทุกแขนงทุกประเภทท่านจะเข้าไปยังหมู่บ้านต่างๆแล้วก็เพื่อที่จะเข้าไปส่งเสริมงานให้มีการผลิตเพิ่มมากขึ้นงานที่ท่านส่งเสริมเนี่ยมีเยอะมากไม่ใช่ว่าเฉพาะภาคใดภาคหนึ่งนะคะท่านส่งเสริมแทบจะทุกภาคพอเรามองย้อนกลับไปของงานที่ท่านทำอะค่ะเรามีความรู้สึกปลื้มแล้วก็ไม่คิดว่าพระองค์ท่านอะจะทำอะไรให้กับคนไทยได้มากมายขนาดนี้
24: นอกจากนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงสานต่อแนวทางการพัฒนาผ้าไทยโดยทรงนำองค์ความรู้ด้านการออกแบบและแฟชั่นมาผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ทำให้ผ้าไทยสามารถก้าวเข้าสู่บริบทของคนรุ่นใหม่และมีโอกาสทางการตลาดมากยิ่งขึ้นอย่างที่คุณมนจันทร์กล่าวว่าพระองค์ท่านได้มีการพระราชทานลายผ้าให้กับคนไทยได้มาต่อยอดออกแบบลายผ้าให้ทันสมัยสามารถนำผ้าไปใช้ในงานแฟชั่นโชว์ต่างๆที่ท่านได้ออกแบบนอกจากนี้ยังมีการประกวดลายผ้าพระราชทานเพื่อสนับสนุนกลุ่มชุมชนทอผ้าทุกชุมชนการให้คำแนะนำต่างๆซึ่งเป็นการใส่ใจของพระองค์ท่าน
2: พระองค์ท่านเนี่ยก็ได้ทรงพระราชทานลายผ้าให้กับคนไทยได้มีการต่อยอดนะคะแล้วก็แบบคือพระองค์พยายามที่จะออกแบบลายผ้าด้วยลายผ้าเนี่ยให้มีความทันสมัยให้มันเข้ากับยุคกับสมัยสามารถที่จะนำผ้าน่ะไปใช้กับงานแฟชั่นโชว์ต่างๆที่ท่านได้ออกแบบและตัวพระองค์ท่านเองไม่ใช่เพียงแต่ว่าจะแค่ออกแบบและส่งลายผ้ามาเท่านั้นนะคะท่านยังตามไปถึงกลุ่มต่างๆมีการประกวดลายผ้าคือท่านจะใส่ใจกับทุกๆผ้าแทบจะทุกผืนที่ผ่านมือพระองค์ท่านนะคะ
24: สำหรับร้านมนจันทร์จังหวัดหนองคายเป็นอีกหนึ่งร้านที่จำหน่ายผ้าไทยการนำผ้าจากชุมชนมาสู่ผู้บริโภคจากภูมิปัญญาของชุมชนสู่ผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยและจากพระราชปณิธานในการอนุรักษ์และพัฒนาผ้าไทยสู่การร่วมกันสานต่อของคนไทยในวันนี้เพราะผ้าไทยไม่ได้เป็นเพียงเครื่องแต่งกายแต่คือเรื่องราวของคนชุมชนภูมิปัญญาและความภาคภูมิใจในความเป็นไทยพุทธรักษาอภิธรรมพงศ์สวทหนองคายรายงาน
23: การยางแห่งประเทศไทยขับเคลื่อนโครงการตรวจสอบย้อนกลับผลผลิตยางพารามุ่งพลิกโฉมยางพาราไทยสู่มาตรฐานสากลและสร้างความยั่งยืนยางพาราไทยในตลาดโลกติดตามได้จากรายงานค่ะ
3: ท่ามกลางกระแสการค้าในตลาดโลกที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและความถูกต้องตามกฎหมายอย่างเข้มงวดเป็นหนึ่งในโจทย์สำคัญที่อุตสาหกรรมยางพาราไทยต้องปรับตัวและเตรียมความพร้อมเกษตรกรและผู้ประกอบการยางพาราไทยผลิตยางพาราที่ได้มาตรฐานให้สอดรับกับความต้องการของตลาดโลกการยางแห่งประเทศไทยหรือกยธได้เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการตรวจสอบย้อนกลับผลผลิตยางพาราอย่างเต็มกำลังเพื่อสร้างระบบการตรวจสอบย้อนกลับยางพาราได้ตลอดห่วงโซ่อุปทานควบคู่กับการจัดการสวนยางตามหลักการเกษตรที่ดีหรือ GAP ยึดหลักสิ่งแวดล้อมสังคมและเศรษฐกิจตามมาตรฐานสากลเพื่อรับกับทิศทางการค้าใหม่นายสรรสนะสุริยโยธินรักษาการแทนผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยกล่าวว่ามาตรฐานดังกล่าวจะเป็นส่วนสำคัญในการบริหารจัดการข้อมูลยางพาราอย่างเป็นระบบตั้งแต่แหล่งผลิตจนถึงผู้บริโภคและสอดรับกับนโยบายตลาดนำการผลิตของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
4: ์เราก็เลยมีการกำหนดตัวมาตรฐานตัว Thai Traceability เนี่ยเป็นการเตรียมพร้อมในเรื่องของเงื่อนไขที่โลกกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปนะตัว Thai Traceability เนี่ยเป็นการเตรียมพร้อมให้กับสถาบันเกษตรกรแล้วก็ตัวเกษตรกรของเราเนี่ยได้มีการเตรียมพร้อมในเรื่องของการตรวจสอบย้อนกลับเผื่อให้กับผู้ที่จะซื้อโปรดักต์ของเราเนี่ยเขาต้องไปเข้าตัวมาตรฐานต่างๆที่จะเริ่มมีการขยายมากขึ้นโดยเริ่มต้นจาก EUDR นะครับอันนี้คือตัว Thai Traceability ของเราที่เราเนี่ยกำลังจะเริ่มรณรงค์แล้วมีการให้ความรู้ว่าเราอยากจะให้สถาบันเกษตรกรรวมถึงเกษตรกรทั่วประเทศเนี่ยเพื่อเตรียมตัวรองรับความต้องการของตลาดที่จะเกิดขึ้นว่าเขาจะกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับตัว Traceability นี้ครับ
3: สำหรับการขับเคลื่อนในระยะต่อไปรักษาการผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยย้ำว่ากยธ.จะมุ่งเป้ายกระดับ Thai Traceability จากกลุ่มนำร่องสู่อุตสาหกรรมระดับประเทศเพื่อก้าวเป็นมาตรฐานสินค้าเกษตรกลางของไทยโดยประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันที่ผ่านมาได้มีการนำร่องแล้วในสถาบันเกษตรกร8แห่งและเตรียมขยายผลไปยังสถาบันเกษตรกรให้ครอบคลุมทั้งหมด642แห่งทั่วประเทศต่อไปอ
4: ย่างที่ผมนำเรียนครับว่ามันจะเป็นทิศทางเงื่อนไขของผู้ที่ต้องใช้โปรดักต์ของเราคือตรงนี้เราต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเงื่อนไขเกี่ยวกับการตรวจสอบย้อนกลับหรือ traceability เนี่ยจริงๆแล้วมันคือเงื่อนไขทางการค้าถือถ้าสมมติว่ามันมีการตั้งเงื่อนไขทางการค้าตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยแน่นอนครับการที่ประเทศไทยเราเตรียมพร้อมเราสามารถที่จะผ่านตรงจุดเงื่อนไขทางการค้าของเขาตรงนี้ได้เนี่ยไอการที่เราจะได้ประโยชน์หรือการเจรจาราคาของโปรดักต์เนี่ยยังไงย่อม ย่อมเป็นบวกอยู่แล้วแล้วก็ที่สำคัญคือการที่เราสามารถเข้าไปได้ส่วนแบ่งการตลาดก่อนคู่แข่งในประเทศอื่นเนี่ยย่อมเกิดขึ้นได้เร็วกว่าหรือถ้าเกิดว่ามันมีการตั้งเงื่อนไขเกี่ยวกับเทสต์วิตี้ที่ขึ้นมาเนี่ยวันนี้การใหญ่ประเทศไทยพร้อมละนอกจากนี้เนี่ยเรายังเชื่อมไปถึงระบบการขายก็คือตัว TRT ก็คือ Thai Rubber Trade ของเราเนี่ยไปด้วยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะทำให้ครบกระบวนการเลยครับ
3: การดำเนิน

0: ต่อร่างแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาสพุทธศักราช2571ถึง2575ที่โรงแรมตันหยงอำเภอเมืองนราธิวาสโดยมีนายชาคริตสุรนัทกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานพร้อมหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถาบันเกษตรกรและตัวแทนเกษตรกรร่วมเสนอความคิดเห็นเพื่อให้แผนสอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่และนำไปปฏิบัติได้จริงภาคการเกษตรของจังหวัดนราธิวาสมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกว่า 14,000 ล้านบาทต่อปีมีพืชเศรษฐกิจสำคัญเช่นยางพาราปาล์มน้ำมันทุเรียนลองกองมังคุดเงาะมะพร้าวและข้าวนาปีรวมถึงสินค้า GI ได้แก่ลองกองตันยงมัดทุเรียนบางนาราและข้าวหอมกระดังงาซึ่งสามารถต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายตลาดได้โดยนายเทิดศักดิ์รัญจวนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าภาคการเกษตรเป็นฐานเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดแต่ยังเผชิญทั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต้นทุนการผลิตและความผันผวนของตลาดจึงต้องมีแผนพัฒนาที่ชัดเจนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความมั่นคงให้เกษตรกร
1: ในการจัดทำแผนครั้งนี้เราได้จัดทำมีขั้นตอนในการจัดทำก็คือว่าทำมา3ครั้งนะครับแต่ซึ่งเขาก็ได้ผ่านอนุกรรมการทั้งการเกษตรและสหกรณ์ในระดับจังหวัดนะครับมี5ประเด็นยุทธศาสตร์นะครับใช้หลักในเรื่องของการบูรณาการ3องค์ประกอบนะครับนำเอาความร่วมมือของทุกภาคส่วนเนี่ยเข้ามาพุ่งเป้าไปที่ตัวเกษตรกรโดยเฉพาะเกษตรกรฐานรากนะครับ
0: ทั้งนี้ร่างแผนพัฒนามุ่งยกระดับเกษตรกรให้เข้าถึงองค์ความรู้เทคโนโลยีแหล่งทุนและการรวมกลุ่มเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลดต้นทุนและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยกำหนดวิสัยทัศน์เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีสินค้าเกษตรมูลค่าสูงขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ความยั่งยืนพร้อมกำหนดการพัฒนา5ด้านครอบคลุมศักยภาพเกษตรกรเกษตรอัจฉริยะการเพิ่มมูลค่าสินค้าระบบนิเวศทางการเกษตรและการบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน
1: ครับก็ตามแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์5ปีที่กล่าวข้างต้นนะครับพอเราวิเคราะห์แล้วมันก็เป็นความต้องการของพื้นที่และก็เป็นความต้องการเป็นไปตามทิศทางนโยบายของกระทรวงของรัฐบาลนะครับในการขับเคลื่อนตรงนี้นะครับเศรษฐกิจฐานรากพุ่งไปที่ตำบลหมู่บ้านนะครับ1ตำบล1สินค้าเกษตรมูลค่าสูงนะครับ
0: การรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้จะนำข้อเสนอจากทุกภาคส่วนไปประกอบการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาสเพื่อให้การพัฒนาภาคการเกษตรสอดคล้องกับศักยภาพพื้นที่เพิ่มมูลค่าสินค้าและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้เกษตรกรอย่างยั่งยืนประพิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: บิลภูริพลบุญสอนนักกรีฑาทีมชาติไทยในวัยเพียง20ปีคว้า2เหรียญทองในการวิ่ง100และ200เมตรชายในเอเชียนเกม2026ทำลายสถิติเอเชียนเกมตอกย้ำการเป็นหนึ่งในความหวังสำคัญของกรีฑาไทยบนเวทีระดับโลกติดตามรายละเอียดได้จากรายงานค่ะ
3: ชื่อของบิลภูริพลบุญสอนเป็นที่จับตามองมาตั้งแต่ช่วงเยาวชนจากการทำเวลา 10.09 วินาทีในระยะ100เมตรเมื่อปี2022ก่อนคว้าเหรียญเงิน100เมตรกรีฑาเยาวชนชิงแชมป์โลกปี2024และก้าวข้ามกำแพง10วินาทีด้วยเวลา 9.94 วินาทีใน SEA Games 2025ที่ประเทศไทยย้อนกลับไปใน Asian Games 2023ที่นครหางโจวประเทศจีนขณะที่มีอายุเพียง17ปีภูริพลคว้าเหรียญเงินวิ่ง100เมตรชายด้วยเวลา 10.02 วินาทีตามหลังเซียเจิ้นเย่นักวิ่งเจ้าภาพที่คว้าเหรียญทองด้วยเวลา 9.97 วินาทีส่วนระยะ200เมตรภูริพลถอนตัวระหว่างรอบรองชนะเลิศก่อนกลับมาช่วยทีมวิ่งผลัด 4x100 เมตรชายจบอันดับ4ด้วยเวลา 38.81 วินาที3ปีต่อมาในเอเชียนเกม2026ที่ไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นบิลภูริพลกลับมาพร้อมผลงานที่ก้าวขึ้นไปอีกระดับโดยวิ่ง100เมตรรอบรองชนะเลิศ 9.91 วินาทีทำลายสถิติเอเชียนเกมก่อนลดเวลาลงอีกในรอบชิงชนะเลิศเหลือ 9.90 วินาทีคว้าเหรียญทองและกลายเป็นนักวิ่งเอเชียที่ทำเวลา100เมตร ได้เร็วเป็นอันดับ2ในประวัติศาสตร์

0: าดรองจากซูปิ่งเทียนของจีนความสำเร็จยังไม่หยุดเพียงเท่านี้ระยะ200เมตรภูริพลเข้าเส้นชัยรอบชิงชนะเลิศด้วยเวลา 19.88 วินาทีคว้าเหรียญทองที่2พร้อมทำลายสถิติเอเชียนเกมและเทียบเท่าสถิติเอเชียของเซียเจิ้นเย่นักวิ่งชาวจีนที่ทำไว้เมื่อปี2019ก่อนปิดฉากการแข่งขันประเภทบุคคลด้วย2เหรียญทอง2สถิติเอเชียนเกม
1: อันนี้ก็ผลลัพธ์ทุกอย่างนะครับผมก็ทำตามที่ผมบอกไว้เรียบร้อยแล้วก็รู้สึกดีใจมากที่คว้าเหรียญทองได้2เหรียญแล้วก็ได้สถิติเอเชียด้วยใช่มั้ยก็รู้สึกดีใจมากเลยครับผมที่ได้มาแข่งขันนี้ดีใจลูกบอกไม่ออกท้องลูกจริงครับ
0: เบื้องหลังพัฒนาการด้านเวลาภูริพลบุญสอนเปิดเผยว่าส่วนหนึ่งมาจากการทำงานร่วมกับโค้ชจีเจนทรีแบลดลีย์ผู้ฝึกสอนชาวอเมริกันที่เข้ามาปรับเทคนิคการวิ่งโดยเฉพาะการออกสตาร์ทซึ่งเคยเป็นจุดที่ภูริพลต้องพัฒนาโค้ชจีมองว่าปัญหาไม่ใช่การออกตัวช้าแต่เป็นการออกตัวที่ยังไม่มีประสิทธิภาพจึงปรับตั้งแต่จังหวะก้าวแรกท่าทางการวิ่งและการถ่ายแรงพร้อมเน้นการฝึกช่วง60เมตรแรกซ้ำๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเร่งความเร็วจากเดิมที่ภูริพลมีจุดแข็งด้านความเร็วช่วงปลายอยู่แล้วการเติมรายละเอียดเหล่านี้จึงเป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้เวลาของเขาพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องจนก้าวข้ามกำแพง10วินาทีได้สำเร็จใน SEA Games 2025และต่อยอดสู่ผลงานใน Asian Games 2026
2: ก็ช่วงก่อนการแข่งขัน1เดือนถือว่าเป็นคอร์ดที่เข้มข้นมากเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันเอเชียนเกมวันนี้ก็คือว่ามันก็พัฒนาหลายจุดครับทั้งสปรินต์ช่วงต้นหรือหลายอย่างแล้วก็อาจจะเป็นเวทเทรนนิ่งเนี่ยก็คิดขึ้นมากยิ่งขึ้นครับก็ตั้งแต่ทางโจมาแล้วก็แบบผิดหวังมาตอนนั้นครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีครับที่ได้เรียนเงินมาก็มาพยายามผัดตัวตันตัวเองให้เก่งยิ่งขึ้นครับ
0: สองเหรียญทองและสองสถิติเอเชียนเกมของบิลภูริพลบุญสอนบนเส้นทางนักกรีฑาทีมชาติไทยด้วยวัย20ปีนับเป็นการสร้างมาตรฐานใหม่และความหวังสำคัญของวงการกรีฑาที่ได้เพชรเม็ดงามมาร่วมสร้างผลงานให้ทีมชาติไทยก้าวข้ามนักวิ่งระดับโลกต่อไปในอนาคตโดยเฉพาะความหวังการสร้างสถิติใหม่อีกครั้งในเวทีโอลิมปิกเกม2028ที่กำลังจะมาถึงผานิชคาดนาครายงาน
3: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
4: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
3: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
4: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
3: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
4: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
5: เร่งคู่อ่อนเร่งคู่อ่อน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
6: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ประเทศชาติเผชิญวิกฤตช่วยกันคิดแก้ไขด้วยใจอาสาที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปขอเชิญรับฟังรายการปาฐกถาธรรมวันนี้เสนอเรื่องอยากพ้นกรรมเรื่องนี้ต้องแก้ที่ต้นเหตุโดยพระมหาธนเดชธรรมปัญโยวัดสะเกดราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครขอเชิญรับฟังได้ณบัดนี้ครับ
1: เจริญสุขเจริญสีเจริญมั่งเจริญมีเจริญโชคเจริญลาภวาสนาบารมีจงบังเกิดมีแด่ญาติโยมสาธุชนที่กำลังสดับรับฟังรายการกับพระมหาธนเดชธรรมปัญโยผลิตที่ยังทุกขังโลเกความจนนั้นก็เป็นทุกข์ในโลกอินาทานังทุกขังโลเกการเป็นหนี้ก็เป็นทุกข์ในโลกโดยเฉพาะความจนนี่อย่าจนเลยนะโยมนะยิ่งถ้ามาจนตอนแก่นี่แย่เชียวนะมันก็จะลำบากถ้ามีเงินมีทองพอได้กินได้ใช้อารมณ์ก็จะดีพออารมณ์ดีคุณภาพชีวิตก็จะดีพอคุณภาพชีวิตดีก็จะไม่มีไปมีเรื่องมีราวกับใครแต่พอไม่มีเงินความเป็นอยู่มันก็ดูจะย่ำแย่ยิ่งถ้าไม่มีทรัพย์สมบัติติดตัวติดกายติดใจในบ้านปลายสุดท้ายชีวิตก็จะเป็นที่ไม่ต้องการของลูกหลานลูกหลานก็ไม่ค่อยที่จะมาดูแลอุปถัมภ์ค้ำชูสักเท่าไหร่แต่ญาติโยมในฐานะที่เป็นลูกยิ่งถ้ามีพ่อแม่แก่เต่าจะแลแก่ชราก็ต้องดูแลเอาใจใส่ให้เยอะๆธรรมดาชีวิตของมนุษย์เราทุกคนก็ต้องการสิ่งต่างๆมาบำบัดความหิวความกระหายบำบัดความต้องการของตนตลอดเวลาถ้าหาไม่พอถ้ามีไม่พอก็เกิดทุกข์คนไม่มีเงินไม่มีทองไม่มีทรัพย์สินไว้จับจ่ายใช้สอยในแต่ละวันก็จะเป็นทุกข์มากกว่าใครเขาเรียกว่าจนในทางคดีโลกยิ่งถ้ามาจนตอนแก่เนี่ยมันย่ำแย่เหลือเกินเจ็บปวดใจขอเถอะชีวิตนี้ก็อย่าได้จนตอนแก่ญาติโยมหลายคนก็ไม่อยากจะจนตอนแก่ก็ยิ่งจะย่ำแย่เข้าไปเพราะว่าเอาความหวังไปฝากไว้กับวันที่1กับวันที่16จนในทางคดีโลกนั้นก็ยังไม่เท่าไหร่แต่ว่าจนในทางธรรมนี่ก็หนักยิ่งจะทำให้เกิดทุกข์จนธรรมะคือไม่มีธรรมะขาดธรรมะไว้คอยประคับประคองจิตใจยิ่งถ้าเราแก่ชราเท่าชราแก่ชรามานอกเหนือจากเงินทองไม่มีแล้วยิ่งถ้าไม่มีธรรมะนี่หนักมากกว่าใครแล้วนะญาติโยมสาธุชนอินาทานังทุกขังโลเกการเป็นหนี้นี่ก็เป็นทุกข์ในโลกนอกจากจนแล้วก็นำพาให้เกิดเป็นหนี้อีกการกู้หนี้ยืมสินของคนอื่นมาใช้แล้วก็ไปสัญญงสัญญาว่าจะชดใช้คืนให้กับเขาเช่นยืมเงินเข้ามาก่อนแล้วก็ยืมสิ่งของทรัพย์สินใดๆเอามาก่อนเมื่อถึงเวลาตามที่ตกลงกันไว้แล้วจะใช้คืนไม่มีที่จะใช้คืนให้เขาก็เป็นทุกข์หยิบยืมเงินคนอื่นมามันอาจจะทำให้ชีวิตของเรานั้นสะดวกสบายในเบื้องต้นแต่หลังจากนั้นผู้ที่กู้ยืมก็ต้องหาทางหาเงินนะต้องไปชดใช้เท่าที่จำนวนที่จะยืมเข้ามาบางทีก็ต้องชดใช้ในเรื่องของการเพิ่มดอกยิ่งถ้าเกิดไปพัวพันกับเงินนอกระบบนะโยมเอ้ยถ้ามีเงินมันก็มีความสุขแต่เวลาหาเงินมาชดใช้เขานั้นมันก็เป็นทุกข์ต้องลำบากหนักกว่าเดิมหาเงินมาได้ก็ไม่ได้ใช้เงินก็ต้องเอาไปคืนเจ้าหนี้เขาแล้วก็ต้องคอยกังวลว่าจะหาเงินมาใช้เขาได้อีกหรือเปล่าตัวเองก็ต้องจับจ่ายใช้สอยแถมยังต้องหาเงินให้คนอื่นอีกนับว่าเป็นทุกข์อย่างยิ่งนะไม่ใช่ว่าหยิบยืมได้เป็นคนมีเครดิตนะโยมนะ เป็นทุกข์กับคนไม่ว่ามากว่าน้อยคนเขาทวงมามันก็ทุกข์อยู่ตลอดเวลาฉะนั้นในการครองชีวิตก็ต้องเป็นคนที่ประหยัดมัธยัติแล้วก็อย่าพยายามไปกู้ยืมเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดของใครเข้ามาใช้เป็นดีที่สุดใช้ชีวิตให้ปราศจากหนี้นั่นแหละเป็นการใช้ชีวิตที่มีความสุขมีความสบายใจมากที่สุดฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรู้ความทุกข์ของชาวโลกนี้ดีเป็นอย่างยิ่งแล้วก็ได้ตรัสสอนไว้ตั้งแต่โบราณกาลแล้วว่าเมื่อเรายากจนไม่มีกินก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินเข้ามาเมื่อกู้หนี้มาแล้วไม่มีให้เขามันก็ทุกข์ทีนี้ทำอย่างไรจะไม่ให้เป็นทุกข์ในข้อนี้ล่ะญาติโยมสาธุชนง่ายนิดเดียวอินาทานังทุกขังโลเกเนี่ยง่ายนิดเดียวการเป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลกเนี่ยวิธีการที่จะไม่ให้เป็นทุกข์ก็คือไม่ต้องไปกู้ยืมใครเขาเป็นดีที่สุดบางคนบอกท่านนี้ก็พูดง่ายเนาะถ้ามีแล้วจะไปยืมเขาไหมล่ะจะไปยืมก็เพราะว่ามันไม่มีนี่แหละเริ่มตั้งแต่พยายามหาด้วยตัวเองก่อนตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องทำมาหากินโดยสุจริตขยันหมั่นเพียรหมั่นอดออมและไม่ต้องตกอยู่ในกิเลสต่างๆทำให้ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายขนาดธนาคารออมสินที่คนเข้าไปกู้หนี้ยืมสินมาลงทุนนะโยมนะคนทำบัญชีก็ต้องสอบสวนคนมากู้หนี้ยืมสินนะค่าใช้จ่ายต้องมีหลักฐานในการอ้างอิงไหนถ่ายหน้าร้านมาให้ดูสิขายของแต่ละวันแต่ละวันกำไรได้เท่าไหร่ค่าใช้จ่ายต้องทำบัญชีมาแจ้งทางธนาคารนะธนาคารเขาถึงจะได้อนุมัติกู้ยืมเงินได้แล้วการกู้หนี้ยืมสินมามันก็ต้องเอาไปทำมาหากินจะไปใช้ซื้อรวยซื้อร่ายธนาคารก็ต้องสอบถามจ่ายตลาดเท่าไหร่ป้าก็ต้องทำรายการมานะไอ้โน่นไอ้นี่เท่าไหร่เขาสัมภาษณ์ถึงกับขนาดนั้นนะเขาถึงจะได้ปล่อยเงินไปให้กู้ถ่ายหน้าร้านมาทำบัญชีรายรับรายจ่ายมาแล้วเจ้าหน้าที่ธนาคารก็ต้องไปประเมินนะวันไหนขายดีวันไหนขายไม่ได้มันก็จะได้เกิดความสมดุลกันระหว่างรายได้กับรายจ่ายมากพอเพียงพอที่จะมีเงินกลับมาใช้หนี้กับทางธนาคารได้ไหมอุทานวโตสติมโตสุจิกัมมัสสะนิสัมมการิโนสัญญัตตสะจะธรรมชีวิโนอัปปมัตตสะยะโสภิวัตติยศลาภสรรเสริญย่อมเจริญแก่บุคคลผู้หมั่นขยันมีสติมีการงานสะอาดใคร่ครวญแล้วจึงทำระวังให้ดีสิ่งไหนเป็นโทษเป็นภัยอยู่ในธรรมและไม่ประมาทจึงจะสามารถครองตัวครองตนครองคนครองงานประคับประคองไม่ให้เป็นหนี้เป็นสินให้ลำบากแก่ตัวแก่ตนเอาเข้าจริงๆนี่ก็ต้องรู้จักประหยัดอดออมอาตมาก็พูดอยู่ตลอดเวลาว่าโอ้เจ้าสัวทั่วฟ้าเมืองไทยศาสตร์ผืนหมอนใบมาอยู่ในเมืองไทยทำมาหากินยังไงเนาะทำไมถึงได้เป็นเจ้าของธุรกิจใหญ่โตร่ำรวยไอเราคนไทยเจ้าของแผ่นดินแท้ๆเนี่ยทำมาหากินก็อัตคัดขัดสนก็ด้วยการที่ประคับประคองตัวตนไม่ถูกบทถูกแบบบางทีมันก็ไม่ต้องไปโทษใครก็โทษตัวเราเองนะโทษจิตโทษใจที่มันหลงไหลเกิดความประมาทพลาดพลั้งในการครองตัวครองตนหลุ่มหลงไปในอบายมุขหลงเล่นหลงกินหลงเที่ยวจนเป็นเหตุให้เกิดโทษเกิดภัยแก่ตัวแก่ตนและยิ่งถ้าเกิดคนเป็นผู้นำครอบครัวที่จะมีหน้าที่ทำมาหากินดูแลชีวิตในครอบครัวเราก็จะต้องอย่าทำให้คนข้างหลังเขาผิดหวังเป็นความรับผิดชอบที่เราจะต้องรับผิดชอบต่อตัวเองในการทำมาหากินในเรื่องของเศรษฐกิจก็จะเป็นเรื่องที่สำคัญในการใช้ชีวิตอยู่ในปัจจุบันฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ตรัสประโยชน์ในปัจจุบันที่ว่าด้วยหลักธรรม4ประการที่เป็นไปเพื่อประโยชน์คือความสุขในปัจจุบันแก่ตัวแก่ตนของเราด้วยคาถาที่เรียกว่าคาถาเศรษฐีที่เราได้ยินกันทั่วๆไปที่เรียกว่าคาถาอุอากาสะอุทานวัตอุทานสัมปทาความถึงพร้อมด้วยความหมั่นขยันหาขยันหามีความคิดความอ่านเอาความรู้ความสามารถไปจัดแจงจัดการขยันหาเงินหาทองด้วยความสุจริตไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นได้กำไรมาก็เอารู้จักเอาทรัพย์ไปต่อทรัพย์เอาเงินไปต่อเงินจึงจะเรียกว่าเป็นผู้ที่มีสติปัญญาประการต่อมารักษาดีขยันหารักษาดีมีกัลยาณมิตรใช้ชีวิตพอเพียงได้มาเท่าไหร่ก็ไม่สำคัญที่เหลือเท่าไหร่อุดรูรั่วของชีวิตโดยเฉพาะผู้ที่คิดจะสร้างเนื้อสร้างตัวอะไรกันหนอที่เป็นรูรั่วของชีวิตในการครองตัวครองตนหลีกพ้นจากอบายมุของค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ชัดเจนว่าหากอยากจะรวยอยากจะเป็นคนโชคดีอยากจะเป็นเศรษฐีเนี่ยก็ให้ถือศีล5เพราะอานิสงส์ของศีล5นั้นก็ไม่ใช่ธรรมดาเราก็จะได้ยินกันอยู่เป็นประจำเสมอว่าสีเลนะสุขติงยันติคนมีความสุขได้ก็เพราะศีลสีเลนะโภคสัมปทาคนจะมั่งมีสีสุขร่ำรวยได้ก็เพราะศีลนี่เป็นอานิสงส์ของการยึดหลักปกติ5อย่างของความเป็นมนุษย์นี่ถึงสิ่งอันสูงสุดของความเป็นอยู่ดีกินดีตั้งแต่ข้อที่1ที่ไม่โหดร้ายไม่มือไวไม่ใจโคตรไม่พูดปดไม่หมดสติเพราะน้ำเมาถ้าเราทำงานทำการหาเงินหาทองกลับบ้านมาอาบน้ำอาบท่ากินข้าวกินปลาฟังธรรมะสวดมนต์นอนตื่นตั้งแต่เช้าอาบน้ำอาบท่ากินข้าวกินปลาก็ไปทำงานตั้งมั่นมีความหนักแน่นในการครองชีวิตไม่หลงไหลไปหาอบายมุขหรือสิ่งยั่วเย้าสิ่งยั่วยวนที่จะทำให้เกิดโทษเกิดภัยในชีวิตก็มีความมั่นคงถ้าชีวิตเป็นอยู่แบบนี้นี่หนึ่งไม่มีสองนะโยมนะรวยสถานเดียวโยมแต่ไอ้ประเภทที่ว่าโอ้ยกลับมาแล้วเหนื่อยเหลือเกินเหนื่อยเหลือเกินแล้วก็ไปหาอะไรที่ไปหาแก้เหนื่อยอาตมานี่เคยจ้างช่างที่วัดอาตมานี่ทำกำแพงค่าช่างก็วันละ350บาทก็ให้ไปตามปกติน้ำท่าข้าวปลาอาหารก็หาให้ให้อยู่ให้กินพอส่งงานเสร็จบอกว่าขอพิเศษหน่อยบอกค่าเหนื่อยว่าอย่างนั้นเอาค่าเหนื่อยก็ให้ไปแล้วไม่ใช่เหรอโยมไม่อันนั้นมันค่าแรงอันนี้มันค่าเหนื่อยแล้วค่าเหนื่อยนี่คืออะไรบอกอ๋อค่าเหนื่อยก็คือเหนื่อยแล้วไม่หลับไม่นอนไม่พักผ่อนแต่ว่าเหนื่อยแล้วไปหาสุรายาเมาเป็นของแก้เหนื่อยไอ้เงินทองก็หามาได้โดยยากลำบากเราก็เอาเงินที่หามาได้โดยยากลำบากเอาไปซื้อของมาทำลายสุขภาพญาติโยมสาธุชนผู้ที่ต้องการความมั่นคงในชีวิตก็ลองคิดดูเถิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่มีใครทำอะไรให้เราเป็นอะไรก็มีแต่ตัวเราเองทั้งนั้นที่เลือกคัดสรรนี่ศีลทั้งหลายที่มันพอกพูนอยู่ก็พยายามไตรตรองโดยเฉพาะที่กำลังมีเรี่ยวมีแรงแข็งขันโอกาสจังหวะเวลาที่เรายังพอหาเงินหาทอง พอวันเวลาล่วงเลยมาเนี่ยอยู่ในสภาพของญาติโยมหลายท่านที่เป็นผู้เฒ่าผู้แก่นั่งสดับรับฟังธรรมะของอาตมาอยู่เนี่ยก็นึกเสียดายวันเวลานะโยมเนาะเพราะตอนนั้นคิดไม่ทันคิดไม่ถึงเพราะว่ามันกำลังเพลิดเพลินอยู่เหลือเกินขยันหารักษาดีมีกัลยาณมิตรท่านบอกว่าตัวเราคนหนึ่งเนี่ยถ้าอยากจะรู้ว่าเป็นคนแบบไหนก็ต้องดูคนรอบข้าง5คนว่าคนรอบข้างเรามีอัธยาศัยใจคอเป็นแบบไหนเราเองมันก็จะมีอัธยาศัยไปในทางเดียวกันโดยเฉพาะเพื่อนนี้ก็กัลยาณมิตรนี่ก็เป็นสิ่งสำคัญสำคัญขนาดไหนต่อความเจริญก้าวหน้าของชีวิตสำคัญจนขนาดที่ว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสมงคลข้อนี้เป็นมงคลข้อแรกในการที่จะไปสู่ความสำเร็จมงคลข้อแรกคืออะไรก็เสวนาจะพาลานางบันเดตานันจะเสวนาใครบอกว่าไม่สำคัญคำว่าเพื่อนอย่างญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังก็มีวิทยุเป็นเพื่อนลูกหลานไม่ค่อยที่จะมาเยี่ยมมาให้ได้เจอหน้าเจอตาเราก็มีธรรมะนี่แหละเป็นเพื่อนญาติโยมสาธุชนทั้งหลายแล้วเพื่อนอีกคนหนึ่งก็สำคัญไม่แพ้กันเพื่อนคนนี้เป็นเพื่อนที่อยู่กับเราตลอดเวลาแล้วเพื่อนคนนี้เป็นคนที่ห่วงใยเราคอยปกป้องคุ้มครองป้องกันเราอยู่ตลอดเวลาเพื่อนคนนี้ชื่อว่าอะไรเพื่อนคนนี้ก็ชื่อเทวดาไงเล่าเป็นเทวดาที่คอยติดตามรักษาตัวเราอยู่นี่แหละคอยช่วยเหลือให้เราประสบผลสำเร็จช่วยปกป้องคุ้มครองให้เรารอดพ้นจากพยานอันตรายทั้งหลายเวลาเราไปประสบพบเจออุบัติเหตุเพศภัยแล้วเรารอดพ้นมาได้บางทีเราก็คิดว่าน่าจะเป็นเพราะอานิสงส์ของวัตถุมงคลที่เราแขวนคอที่ติดตัวเอาไว้จริงๆแล้วก็ไม่ใช่ใครอื่นหรอกญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่คอยปกปักรักษาเราก็คือเทวดาประจํากายของเรานั่นแหละเวลาที่เราจะทําบุญก็อย่าได้ลืมส่งบุญให้กับเทวดาประจํากายของตัวเองด้วยบุญใดกุศลใดที่สำเร็จแล้วในวันนี้ข้าพเจ้าขอนำส่งถึงเทวดาประจำกายของข้าพเจ้านี่ให้เทวดาของเรานั้นมีฤทธิ์มีเดชมีอำนาจคอยที่จะให้บุญแก่เทวดาที่คอยรักษาตัวเราก็จะมีอยู่สองส่วนนะส่วนแรกเป็นเทวดาที่คอยรักเราแต่ส่วนที่สองนี่ก็คือเจ้ากรรมนายเวรที่คอยจ้องเราอยู่ตลอดเวลาเราก็อุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรของเราด้วยและเราได้จะได้บุญจากไหนล่ะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงไว้ให้ชัดเจนว่าหลักๆนั้นบุญก็เกิดจากสามทางประการแรกบุญอันเกิดจากการให้ทานประการที่สองบุญอันเกิดจากการรักษาศีลประการที่สามบุญอันเกิดจากการภาวนาอบรมจิตใจเดี๋ยวนี้อาตมาไปไหนมาไหนเวลาที่จะได้สนทนากับญาติโยมอาตมาก็มักจะเชิญชวนญาติโยมได้สวดมนต์ในบทมหาสมัยยสูตรคนเดี๋ยวนี้ไปไหนก็ขอแต่โชคขอแต่ลาภอาตมาก็บอกว่าถ้าอยากได้โชคได้ลาภยศเลื่อนเงินเดือนขึ้นก็ไปหาบทมหาสมัยยสูตรนะโยมนะสวดและบทมหาสมัยยสูตรนี้ก็สวดยากเหลือเกินชัดเจนจากบทขัดที่เริ่มต้นด้วยทุลพังทัศนังยัสสะสัมพุทธะอภินโสเป็นเรื่องยากมากที่จะได้ฟังบทนี้เป็นเรื่องยากมากที่จะได้สวดมนต์บทนี้ก็สวดยากจริงอย่างที่ว่าและอาตมาไปเจอโยมคนหนึ่งอาตมาแนะนำแกและแกก็บอกว่าเออนี่โยมพ่อของผมเนี่ยสวดมาตลอดทั้งชีวิตเลยว่าอย่างนั้นแต่พ่อของแกเนี่ยก็เสียไปแล้วแหละ แต่ว่าเราแกเล่าให้ฟังว่าวันที่ช่วงที่พ่อของแกใกล้ที่จะจิตดับหลับลงไปในช่วงห่วงสุดท้ายของชีวิตและแกไปเฝ้าพ่อแล้วพ่อก็จะจับมือแกในช่วงตีสี่ตีห้าพ่อก็มักจะพูดคนเดียวว่าอย่างนั้นแล้วก็เรียกลูกมาด้วยช่วงตีสี่ตีห้าบางทีก็สะดุ้งตื่นขึ้นตีสามเพราะเสียงพ่อบอกพ่อบอกท่านลงมาแล้วลูกท่านลงมาแล้วเรียกลูกให้มากราบเทวดาโยมลูกก็ไม่เห็นนะว่าเทวดาเป็นตัวยังไงแต่ว่ามีแต่แกคนเดียวเห็นเออสวดบทมหาสมัยยสูตรนี่เทวดามาเฝ้าอยู่ตลอดเวลานะโยมนะแกก็เล่าให้ฟังว่าตอนที่แกป่วยตอนที่โยมพ่อแกป่วยนี่ตอนที่จะใกล้จะไปนี่จิตจะดับหลับลงไปเทวดาจะมาเฝ้าเยอะมากและแกก็บอกว่าพนมมือสิลูกพนมมือเทวดาลงมาแล้วลูกอ้าวกราบกราบเทวดาเทวดาอยู่บนหัวลูกเทวดาอยู่บนหัวแกเห็นเทวดาแกมีความสุขซึ่งเดี๋ยวนี้อาตมาก็นำญาตินำโยมสวดเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ที่วัดสะเกดในบทธรรมจักกัปปวัตตนสูตรด้วยบทมหาสมัยยสูตรด้วยเป็นบทสาธยายมหาสมัยยสูตรที่เป็นบทที่เทพเทวดาในหมื่นจักรวาลนิยมชมชอบมากที่สุดพอได้ยินมหาวเนขึ้นเท่านั้นญาติโยมสาธุชนเทพเทวดาทั้งหลายก็จะลงมาสดับรับฟังแล้วคนสวดก็ถือโอกาสได้ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาแล้วก็เป็นบารมีประจำตัวประจำตนของตัวเองด้วยและเมื่อไม่นานมานี้ก็มีโยมคุณลูกท่านหนึ่งได้โทรมาปรึกษากับอาตมาภาพว่าโยมแม่ก็เป็นผู้ป่วยติดเตียงและโยมแม่ไม่ได้มีฐานในเรื่องของการเจริญสติเลยแม้แต่น้อยแต่ว่าเป็นคนชอบทำบุญโยมแม่แกได้ทานบารมีแต่ปัจจุบันนี้คุณแม่ก็กลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงอยากจะขอคำแนะนำจากพระอาจารย์ว่าจะมีวิธีการในการเจริญสติแบบไหนที่ง่ายๆเหมาะสำหรับผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงอาตมาก็ถือโอกาสแนะนำและก็เล่าให้กับญาติโยมท่านผู้ฟังในรายการของเราไปด้วยว่าวิธีแบบง่ายๆสบายๆก็จะมีแต่อานาปานสติที่เป็นแบบง่ายๆนะโยมนะอานาปานสติก็คือการพิจารณาลมหายใจของเรานี่แหละง่ายที่สุดแล้วไม่ว่าจะขยับขยื่นไม่ได้ลุกไม่ได้ไปไม่ถึงถามคำเดียวว่ายังหายใจดีอยู่ไหมถ้ายังมีลมหายใจนี่ปฏิบัติได้เบื้องต้นเลยก็ต้องทำกายให้เบาสบายทำจิตใจให้เบิกบานแจ่มใสไม่เดือดร้อนรำคาญอิสระจากความเครียดความกังวลทั้งปวงคืออย่าลืมนะว่าจิตใจที่เตลิดเปิดเปิงไปกับอารมณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นความโลภความโกรธความหลงมันเกิดอารมณ์แล้วมันก็วางไม่ลงวางไม่ลงก็หยุดคิดไม่ได้สิ่งเหล่านี้แหละที่นำพาใจของเราให้เศร้าหมองอีกนิดหนึ่งก็มีโยมที่อารมณ์เนี่ยมันวางไม่ลงแล้วมันก็หยุดคิดไม่ได้เดี๋ยวนี้เครียดเหลือเกินทุกข์เหลือเกินต้องมาเลี้ยงดูลูกไหนสามีก็ไปมีบ้านเล็กบ้านน้อยทะเลาะเบาะแว้งอีกทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจก็ไม่พออยู่พอกินอีกทั้งพ่อบ้านก็ไปมีคนอื่น2ปีแล้วที่อยู่ได้นี้ก็อยู่ได้เพราะลูกบางทีอยากจะหยุดคิดว่าอย่างนั้นแต่มันหยุดไม่ได้บางทีนั่งอยู่คนเดียวก็ร้องไห้ฉะนั้นการจัดการความเครียดค ความทุกข์ที่เกิดขึ้นก็ต้องจัดการที่ความคิดวิธีจัดการกับความคิดก็คือสมาธินี่แหละโยมพูดง่ายดีนะโยมนะวิธีจัดการความเครียดก็ต้องจัดการความคิดวิธีจัดการกับความคิดก็ต้องมีสมาธิฉะนั้นวิธีการทำจิตให้เป็นสมาธิก็มีอยู่หลายอย่างคือเป้าหมายสูงสุดก็คือเพื่อความสงบแห่งจิตใจอย่างพุทโธเนี่ยก็เป็นสายของหลวงปู่ชาหลวงปู่มั่นอย่างพองยุบที่เป็นสายของหลวงพ่อจรัญหรืออาการเคลื่อนไหวต่างๆก็เป็นสายหลวงพ่อเทียนไม่มีรูปแบบไหนที่ดีที่สุดมีแต่ว่าเราชอบวิธีไหนถูกจริตแบบไหนมากกว่าหรืออาจจะเป็นการตามดูรู้ลมหายใจก็ได้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดก็คือในแนวทางจริตของเราฉะนั้นการพิจารณาลมหายใจแบบง่ายๆเนี่ยนะโยมนะก็คือการดูรู้ลมหายใจเข้าออกนี่แหละดูมันเข้าดูมันออกดูไปเรื่อยๆถ้าเราดูไปเรื่อยๆแบบนี้มันจะช่วยตรัดกระแสความคิดนะแล้วก็หรือจะเป็นการบริกรรมก็ได้นะหายใจเข้าพุทหายใจออกโทแล้วพุทโทเนี่ยจะเป็นตัวช่วยหน่วงจิตให้สงบน้อมความรู้สึกไปที่ลมหายใจเข้าออกไม่ต้องไปคิดให้รู้สึกอย่างเดียวน้อมจิตให้เป็นหนึ่งเดียวกับลมหายใจความคิดฟุ้งซ่านความทุกข์ความแล้วก็จะจางหายไปความอิ่มเอิบใจความสุขกายสบายใจก็จะก่อกำเนิดเกิดขึ้นในตัวในตนของเรานะตามดูรู้ลมหายใจไปเรื่อยเรื่อยมันออกมันเข้ายังไงมันหลุดไปก็ดึงกลับคืนมานะน้อมจิตให้เป็นหนึ่งเดียวกับลมหายใจหนึ่งเดียวคือหายใจเท่านั้นนี่ความคิดความฟุ้งซ่านรำคาญใจความกังวลต่างๆก็จะจืดจางหายไปเบาลงเบาลงเบาลงหายไปหายไปพอหายไปใจมันก็จะเบาขึ้นใจเบาขึ้นความรู้สึกก็ดีพอความรู้สึกดีก็ไม่เหงาและไม่ทุกข์แล้วนี่แหละที่ใช้ใจหาใจให้เจอจึงจะได้มีความสุขเพราะกายมันไปไม่ไหวแล้วญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายในวันนี้ก็สัพเพเหระเรื่องราวต่างๆนำมาฝากญาติฝากโยมเป็นธรรมะง่ายๆเบาๆสบายๆไม่ต้องฟังอะไรที่มันหนักให้เบาสบายเรื่องโน้นเรื่องนี้บ้างนำมาเล่าให้กับญาติโยมท่านผู้ฟังได้ฟังได้ข้อคิดพินิจพิจารณาน้อมมาสู่ตัวสู่ตนก็เกิดเป็นมงคลกับชีวิตฉะนั้นในวันนี้ก็ขออำลาพาจากญาติโยมสาธุชนขอให้โยมพ่อโยมแม่ที่ติดตามรับฟังมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเป็นร่มโพ่มใจให้กับลูกกับหลานสุขภาพดีมีความสุขตัวกันทุกท่านทุกคนเทอญเจริญพร

ที่จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องอยากพ้นกรรมเรื่องนี้ต้องแก้ที่ต้นเหตุโดยพระมหาธนเดชธรรมปัญโยวัดสระเกศราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานคร

0: รายการคุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยาม
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุณของแผ่นดินรายการที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ค่ะซึ่งในวันนี้เราจะพาคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนั้นไปพบกับบรรยากาศของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจังหวัดปทุมธานีค่ะซึ่งในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวที่จะนำมาบอกกล่าวคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมด้วยนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากพันจ่าเอกประเสริฐมาลัยท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจังหวัดปทุมธานีซึ่งตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะไปพูดคุยกับท่านผอ.กันค่ะสวัสดีค่ะท่านผอ.ค่ะ
2: ครับสวัสดีครับพี่กบครับ
1: ค่ะ
2: และท่านผู้ฟังรายการคุณของแผ่นดินทุกท่านด้วยนะครับ
1: ค่ะพูดถึงเรื่องของพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรตินะคะหลายๆท่านก็อาจจะเคยได้แวะเวียนไปเที่ยวกันบ้างซึ่งอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยเดินทางง่ายด้วยนะคะอยู่บนถนนสายหลักของเส้นทางที่จะมุ่งหน้าเข้าสู่มิตรภาพนั่นเองค่ะวันนี้จะให้ท่านผอ.ได้พูดถึงที่มาของพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติกันหน่อยค่ะ
2: ครับพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเราเป็นองค์การมหาชนในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับครับโดยเริ่มต้นเนี่ยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยเราได้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขึ้นในปี2539นะครับเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับหรือในหลวงรัชกาลที่9ของเรานะครับทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีนะครับในปีพุทธศักราช2539ครับแล้วก็ในการวางศิลาฤกษ์พิพิธภัณฑ์การเกษตรนะครับองค์สมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนี่ยพระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประธานในการวางศิลาฤกษ์นะครับแล้วก็ในวันเปิดพิพิธภัณฑ์เองในหลวงรัชกาลที่9พระองค์เสด็จพระราชดำเนินด้วยพระองค์เองมาเปิดพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับมาในปีพุทธศักราช2512เนี่ยก็ได้มีพระราชกิจดีกาจัดตั้งสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์การมหาชนขึ้นนะครับในปี2552เนี่ยเพื่อบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้นะครับพระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับแล้วก็ความสำคัญของการเกษตรกับสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยรวมทั้งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นเรื่องดินน้ำป่าแล้วก็เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงนะครับรวมถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญานวัตกรรมสู่การปฏิบัตินะครับและปรับประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันในแบบพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตครับอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นนะครับหลังจากนั้นเราก็ได้มีการได้ขยายภารกิจนะของเรานะครับไปสู่นะครับการเผยแพร่พระอัจฉริยภาพและก็พระเกียรติคุณของพระมหากษัตริย์ไทยและก็พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์นะครับรวมทั้งในเรื่องการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครับอันเนี้ยเราก็เป็นภารกิจในรวมทั้งในการประวัติความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์เรานะครับ
1: ครับค่ะภายในพื้นที่ของพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติเนี่ยแบ่งมีการแบ่งโซนไหมคะว่าในโซนไหนจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรบ้างอะค่ะ
2: ครับก็เราแบ่งเป็น2โซนหลักๆนะครับในพื้นที่ของพิพิธภัณฑ์เองเนี่ยเรามีพื้นที่ทั้งหมด374ไร่นะครับเราก็จะแบ่งเป็นนะครับพิพิธภัณฑ์ในอาคารนะครับเรามีทั้งหมด9อาคารนะครับรวมทั้งพิพิธภัณฑ์การกลางแจ้งด้วยนะครับพิพิธภัณฑ์ในอาคารเนี่ยครับก็มีตั้งแต่นะครับเราเรียกว่าพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรานะครับหลังๆแรกนะครับอันนี้เราก็จะเรียนรู้พระราชประวัติพระราชอภิกิตติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้านการเกษตรนะครับแล้วก็ในพิพิธภัณฑ์นี้เราเพลิดเพลินกับภาพยนตร์เรามีภาพยนตร์แอนิเมชัน3มิตินะครับ9เรื่องนะครับในโรง ภาพยนตร์กษัตริย์เกษตรเรามีให้ดูได้200ที่นั่งแต่ว่าจะเป็นเรื่องในเรื่องของการเผยแพร่พระอัจฉริยภาพพระเกียรติคุณนะครับใน9เรื่องนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับที่พระองค์ทรงพระราชกรณียกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดินนะครับเรื่องดินเรื่องน้ำต่างๆอันนี้จะเป็นลักษณะของภาพยนตร์เพื่อให้เวลานักเรียนนักศึกษาหรือประชาชนได้เข้ามาเยี่ยมชมเนี่ยเขาจะได้มีความนอกจากจะมีความได้เรียนรู้ด้วยมีความสนุกสนานและมันจะซาบซึ้งเข้าไปในของเขาเองโดยวิธีการดูภาพยนตร์ประกอบนะครับนะครับมีตั้งแต่เขาเรียกว่าเรื่องของพ่อในบ้านของเราอย่างนี้ครับเรื่องเมล็ดสุดท้ายเรื่องแผ่นดินของเราคิดถึงนี่ลืมเลือนอย่างนี้นะครับเรื่องทรัพย์ดินสินน้ำอันนี้ครับมีทั้งหมด9เรื่องนะครับแล้วก็มีพิพิธภัณฑ์ต่อไปก็เรียกว่าพิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรมอันนี้ก็จะเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรคือการรักชาติรักแผ่นดินอันนี้จะเป็นในเรื่องของพระราชกรณียกิจขององค์สมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้าซึ่งพระองค์จะเป็นได้ชื่อว่าเป็นเจ้าฟ้านักอนุรักษ์นะครับ
1: คร
2: ับอันต่อไปก็เป็นพิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพ่อย่างนี้ก็จะเป็นคนมาเยี่ยมชมก็สนุกสนานกับการผจญภัยในป่ากลางวันและป่ากลางคืนแล้วก็ดูเรื่องวัฏจักรของป่าการเรียนรู้ความสำคัญต่างๆรวมถึงพิพิธภัณฑ์วิถีน้ำอย่างนี้เราก็ดูเรื่องเรียนรู้วิถีสายน้ำนะครับความสำคัญของทรัพยากรน้ำที่มีต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์เรานะครับพิพิธภัณฑ์ดินโดนนะครับอันนี้จะก็ตะลุยโลกใต้ดินผ่านภาพยนตร์แอนมิติ360องศาอันนี้จะเรียนรู้พระปีชาสามารถจอมป่าแห่งแผ่นดินก็คือองค์ในหลวงรัชกาลที่9ของเราเนี่ยครับพระองค์ท่านในเรื่องของการด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรดินนะครับแล้วก็พิพิธภัณฑ์วิถีเกษตรไทยเนี่ยก็มาเรียนรู้เกษตรกรรมตามรอยศาสตร์พระราชาเนี่ยมาภายใต้แนวคิดเกษตรไทยเท่มีกินมีใช้มีเกียรตินะครับแล้วก็พิพิธภัณฑ์เกษตรมีชีวิตนะก็มาเรียนรู้การดำเนินชีวิตของตนเองนะครับนะครับครอบครัวแล้วก็ชุมชนของไทยและก็สังคมโลกนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งครับนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนี่ยที่เราเรียกว่าขุมทรัพย์ของแผ่นดินเนี่ยพื้นที่แห่งการเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจนะครับศึกษารักษาต่อยอดตามแนวทางพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9ของพวกเรานะครับแล้วก็จะเป็นการเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่10นะครับด้านการเกษตรที่พระองค์ท่านศึกษารักษาต่อยอดมานะครับอันนี้จะเรียนว่าในพิพิธภัณฑ์เราในพิพิธภัณฑ์ในอาคารนะครับส่วนพิพิธภัณฑ์การแจ้งนะครับเราก็จะเน้นเรื่องของพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตอย่างเช่นพิพิธภัณฑ์นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเราก็มาเรียนรู้นวัตกรรมเกษตรตามเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเรามีการจัดพื้นที่ขนาดเล็กเพื่อผลิตอาหารปลอดสารพิษแล้วก็การพึ่งตนเองครับและรวมทั้งด้านพลังงานและที่อยู่อาศัยอย่างเช่นนะครับจะมีฐานรู้เรียนรู้1ไร่พอเพียงนะครับมาดูในบ้าน1ไร่ทำยังไงให้พออยู่พอกินแล้วก็มีรายได้ด้วยเกษตรพอเพียงเมืองนะครับพื้นที่เล็กๆบางคนอยู่ในเมืองนะครับมีพื้นที่เล็กๆนะครับทำมาจะทำการเกษตรให้พออยู่พอกินได้อย่างเงี้ยมาเรียนรู้ได
1: ้
2: รวมทั้งบ้านดินบ้านกวางนะครับนาโยนก้าเป็นต้นนะครับอันนี้นะครับอันที่สองก็คือพิพิธภัณฑ์ตามรอยพ่อเนี่ยเรามาเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์นะครับการสร้างอาชีพที่ยั่งยืนแบบในพื้นที่หนึ่งไร่นะครับในเรื่องของการพึ่งตนเองโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับอย่างเช่นเรามีฐานเมื่อก่อนเรามี1ไร่มั่งคั่งยั่งยืนเนี่ยมารู้ใช่ว่าพื้นที่1ไร่ทำยังไงให้มันมั่นคงยั่งยืนได้นะครับการปลูกผักคุณภาพในโรงเรือนแปลงอนุรักษ์พันธุกรรมพืช16ไร่ครับอันนี้เป็นต้นครับอันนี้จะเป็นในพื้นที่ของเรา374ไร่ครับ นอกจากนี้เรายังมีครับเรื่องของในเรื่องของพิพิธภัณฑ์กษัตริย์เกษตรนะครับเดี๋ยวเข้ามาดูได้เดี๋ยวนี้เรามีเรียนรู้ผ่านสื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ครับรวมทั้งในเรื่องของมาดูพาวิลเลียมนะครับมาดูเรามีทั้งเรื่องเรื่องร้านอาหารนะครับเรามีเรื่องร้านอาหารด้วยในการร้านอาหารเนี่ยเราต้องการให้ทุกคนมาเรียนรู้ว่าจากผลผลิตจากต้นทางก็คือการผลิตการแปรรูปสู่เรามีร้านแล้วก็เอามาผลิตเป็นอาหารได้มีร้านในเรื่องรวมทั้งร้านกาแฟไว้บริการนะครับรวมทั้งสินค้าที่ระลึกต่างๆนะครับอันนี้เป็นใน ที่เรียกว่าในพื้นที่ของเรานะครับนะครับแล้วก็มีอีกเรื่องนึงครับพี่กบครับเราจัดตลาดเศรษฐกิจพอเพียงทุกเดือนอย่างเงี้ยนะครับเราก็จัดหลักๆก็จะเป็นในช่วงของวันเสาร์อาทิตย์แรกของเดือนนะครับเราก็จะมีเรียกว่าตลาดเศรษฐกิจพอเพียงนะครับก็มีภาคีเพื่อขายซึ่งเป็นพ่อค้าแม่ค้าซึ่งเป็นภาคีเพื่อขายของพิพิธภัณฑ์ก็เอาสินค้าที่ปลอดสารพิษก็มาจะก็เอามาจำหน่ายนะครับโดยเฉพาะผู้ผลิตพบผู้บริโภคโดยตรงนะครับแล้วก็เป็นสินค้าที่ปลอดภัยแล้วก็เป็นเจ้าของโดยตรงเขาพาร์ทีเครือข่ายที่เอาสินค้ามาขายเนี่ยก็สามารถที่จะนำเสนอสินค้าของเขาได้เช่นมาพูดคุยกันว่าสินค้าเขาเป็นอย่างไรอย่างเงี้ยวิธีการผลิตตั้งต้นทางเป็นยังไงอย่างเงี้ยครับแล้วก็มามีทุกเดือนครับมีทุกเดือนนะครับทุกวันเสาร์อาทิตย์แรกของเดือนนะครับแล้วก็เราก็จะจัดงานไปทีมตามงานและทีมวันสำคัญที่เกี่ยวกับสถาบันด้วยครับครับครับครับ
1: อย่างนี้ถ้าช่วงเดือนไหนนะคะที่ท่านผอ.บอกว่าทุกเสาร์อาทิตย์แรกของเดือนเนี่ยจะมีการจัดกิจกรรมเป็นตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียงแต่ถ้าเกิดว่าเดือนไหนมีวันสำคัญอย่างเช่นวันพ่อวันแม
2: ่
1: วันสำคัญนะคะเกี่ยวกับสถาบันเราก็จะมีการจัดกิจกรรมพิเศษด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับพยายามจะจัดให้ตรงกับวันที่วันสำคัญของสถาบันนะครับ
1: ค่ะอย่างเดือนนี้นะคะก็จะมีวันสำคัญเหมือนกันเห็นบอกว่าทางพิพิธภัณฑ์เนี่ยมีกิจกรรมพิเศษด้วยใช่ไหมคะ
2: อ
1: ๋
2: อใช่ครับครับ
1: จัดขึ้นวันไหนคะท่านผอ.คะ
2: 10-13 ตุลาคม 2569นะครับเราใช้คำว่าในความทรงจำนะครับใช้ตีงานมากรรมในความทรงจำนะครับเราก็พวกเราชาวไทยเราทราบดีครับวันที่13 ตุลาคม 2559นะครับเป็นวันที่ว่าพวกเราปวงชนชาวไทยนะครับได้สูญเสียพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่นะครับก็เป็นวันท้ายวันเสด็จสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่9ในวันที่13ตุลาคมนะครับฉะนั้นพิพิธภัณฑ์การเกษตรเองนะครับซึ่งเราบอกเรามีภารกิจในการเผยแพร่พระอาชีพภาพและพระเกียรติคุณของพระมหากษัตริย์ไทยพระบรมวงศานุวงศ์นะครับเราก็ใช้จัดงานในช่วงของวันที่ให้ตรงกับวันที่13นะครับก็คือเราจัดระหว่างวันที่10-13ครับก็เราใช้ทีมงานว่าในความทรงจำนะครับอันนี้เราจะเป็นในเรื่องก็พูดเราก็จะคือระลึกถึงพระองค์ท่านครับพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับหรือในหลวงรัชกาลที่9ของเราพระองค์ท่านมีพระมหากรุณาธิคุณแก่ปวงชนชาวไทยนะครับเราก็มาร่วมกันรำลึกถึงท่านนะครับในความทรงจำนะครับอันนี้เป็นหลักที่เราจะจัดในเดือนตุลาคมนะครับพร้อมกับในเดือนนี้เราจะพิเศษนะครับนอกจากเราจะจัดเพื่อเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่9แล้วนะครับเราก็จะจัดเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยนะครับไปพร้อมกันเลยในปีนี้ครับเราใช้คำว่าพระมหากรรมในความทรงจำนะครับแต่ว่าภายใต้แนวคิดเราจะใช้คำว่าสายทานผืนป่าสองพระเมตตาสถิตกลางใจครับเราจะจัดเทิดพระเกียรติทั้งสองพระองค์ท่านเลยครับ
1: ค่ะกิจกรรมเริ่มวันไหนคะแล้วมีกิจกรรมอะไรบ้างคะที่น่าสนใจ
2: ครับขออนุญาตกราบเรียนครับเราเริ่มตั้งแต่วันที่10นะครับ10-13 ตุลาคม 2569นะครับภายใต้เราก็จะมีไฮไลท์ทีมงานที่สำคัญนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของนิทรรศการนะครับปีนี้เรามีนิทรรศการเรียกว่าหลายชุดหน่อยนะครับชุดแรกเป็นนิทรรศการเราใช้คำว่านิทรรศการพิเศษคู่พระบารมีสถิตที่กลางใจนะครับอันนี้เรามาย้อนรำลึกถึงเรื่องราวของทั้งสองพระองค์นะครับตั้งแต่พระราชประวัติจุดเริ่มต้นของความรักนะครับและสายใยแห่งความผูกพันของทั้งสองพระองค์นะครับรวมทั้งภาพการทรงงานที่ต่างทรงมีพระราชกรณียกิจนะครับแล้วก็พระราชดำริเกื้อกูลเกื้อหนุนกันนะครับสะท้อนให้เห็นพระจริยวัตรของคู่พระบารมีนะครับที่พระองค์ท่านทั้งสองพระองค์เนี่ยทรงร่วมการบำบัดทุกข์บำรุงสุขของราษฎรแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้ในหลากหลายพื้นที่ทั่วประเทศนะครับแล้วก็ใช้นะครับแล้วจะมีนิทรรศการย่อยเรียกว่าแล้วก็จะมีนิทรรศการเรียกว่านิทรรศการพระสถิตในดวงใจนะครับอันนี้เราจะนำเสนอเล่าเรื่องผ่านภาพถ่ายนะครับภาพวาดของทั้งสองพระองค์ปีนี้พิพิธภัณฑ์เองเราก็จะเอาภาพวาดภาพถ่ายของสองพระองค์เนี่ยมานำเสนอมาจัดแสดงซึ่ง ปีนี้เราจัดยิ่งใหญ่นะครับถ้าใครไม่เคยเห็นศิลปินเอกศิลปินสำคัญเนี่ยวาดรูปพระองค์ทั้งสองท่านเนี่ยก็มาดูที่พิพิธภัณฑ์ได้นะครับอันนี้เป็นนิทรรศการสถิตในดวงใจนะครับนอกจากนี้เราจะมีนิทรรศการจากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ของเรานะครับเขาใช้คำว่าสายทานผืนป่าพิชิวาฟื้นชีวิตที่ยั่งยืนนะครับอันเนี้ยก็เราก็จะนำเสนอเรื่องราวพระราชดำรัสนะที่พระองค์พระเจ้าอยู่หัวเป็นป่าฉันจะเป็นน้ำหมายถึงพระดำรัสของพระพันปีหลวงที่พระองค์ท่านเคยดำรัสไว้นะครับพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่านะครับอันนี้เราจะมาสะท้อนเรื่องราวจากหยดน้ำสู่ชีวิตต่อยอดสร้างอาชีพและรายได้แก่ครอบครัวและชุมชนผ่านฐานการเรียนรู้นิทรรศการทั้งหมด4นิทรรศการนะครับก็จะเป็นเรื่องนิทรรศการการบริหารจัดการป่าต้นน้ำเนี่ยครับก็มาดูเรื่องของของภูเขาป่าต้นน้ำพันธุกรรมสายน้ำเนี่ยตามพระราชดำริของทั้งสองพระองค์เนี่ยครับแล้วก็เป็นการน้อมนำแนวทางพระราชดำริของสองพระองค์เนี่ยมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับภูมิสังคมนะครับอันนี้แรกนะครับอันที่สองนี่

0: กรมฝนหลวงกรมการข้าวกรมหม่อนไหมกรมชลประทานสถาบันวิจัยพื้นที่สูงพิพิธภัณฑ์สภากาชาดนะครับแล้วก็ศูนย์ศึกษาเขาอินซ้อนโครงการพระรามหลีแหลมผักเบี้ยแล้วก็ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรเนี่ยจะมาร่วมกันในการที่จะมาร่วมกันผนึกกำลังมาถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้เข้าชมนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงครับเรามาเอาใจคอกาแฟนะครับไปกับนิทรรศการนะครับเราเรียกว่าพลิกผืนป่าสร้างอาชีพเนี่ยครับจะมาพบกับผู้ประกอบการและคนในวงการกาแฟชาและโกโก้มากกว่า30ล้านนะครับในงานนี
1: ้
0: ก็จะมานำเรื่องราวนะครับนำเสนอเรื่องราวการผลิตนะครับมาต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์และเป็นอาชีพนะครับมาดูซิว่าจากกาแฟ1ต้นบนยอดดอยเนี่ยสู่อาชีพที่ยั่งยืนสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรนะครับแล้วก็สร้างเศรษฐกิจให้แก่ประเทศไทยเราได้ยังไงนะครับนอกจากเรามาพบปะพูดคุยแล้วเรามีกิจกรรมเวิร์กช็อปนะครับมาเรียนรู้เทคนิคและการชิมกาแฟของกูรูแต่ละร้านด้วยมาแลกประสบการณ์กันนะครับอันเนี้ยเป็นไฮไลท์อีก30ล้านกาแฟราชาและโกโก้เลยนะครับทั้งหมดนะครับขออนุญาตเรียนพี่กบกิจกรรมวันสำคัญวันที่13ครับอันนี้สำคัญมาก
1: สำคัญเลยค่ะ
0: แล้วก็จัดนะครับพิธภัณฑ์จะจัดเวลา8โมงเช้านะครับเรามาร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์นะครับเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ทั้งสองพระองค์นะครับอันนี้นะครับหลังจากนั้นก็พิธภัณฑ์เองก็จะจัดมีงานเลี้ยงพระนะครับเลี้ยงพระเพลนะครับก็เรื่องมาทำบุญนะครับเพื่อเป็นถวายพระราชกุศลด้วยแล้วก็เวลา 15.52 นะครับอันนี้เป็นวันสำคัญนะครับวันที่เวลาที่ตรงกับเวลาที่พระองค์ท่านเสด็จสวรรคตนะครับเราจะมีกิจกรรมน้อมรำลึกนะครับโดยอันดับแรกก็มาฟังบทเพลงแห่งความทรงจำนะครับโดยอาจารย์ธนิตศรีกินดีศิลปินแห่งชาติเนี่ยอาจารย์ก็จะมาเป่าคุยนะครับเป่าคุยเพื่อรำลึกถึงพระองค์ท่านนะครับนะครับแล้วพร้อมทั้งจะมีการพิธีวางดอกไม้เพื่อรำลึกถึงทั้งสองพระองค์นะครับในสองพิธภัณฑ์อันนี้เป็นกิจกรรมที่ประชาชนทั่วไปที่อยู่รอบข้างหรือใครที่ไม่มีภารกิจที่อื่นก็สามารถมาร่วมกับที่พิธภัณฑ์ได้นะครับมาร่วมกันระลึกถึงพระองค์ทั้งสองพระองค์ท่านด้วยครับอันนี้แล้วก็มีกิจกรรมพิเศษตลอดทั้ง4วันนะครับอันนี้และอีกเรื่องนึงครับมาเรียนรู้จริงลงมือทำกับการอบรมวิชาของแผ่นดินแล้วเวิร์กช็อปนะครับ4วันก็16วิชานะครับอันนี้เป็นเสน่ห์ของพิพิธภัณฑ์อยู่แล้วที่เราจะจัดอบรมวิชาของแผ่นดินทุกครั้งที่เรามีการจัดงานนะครับคราวนี้4วันก็16วิชานะครับแล้วก็วิชาพวกนี้สามารถที่พอเรียนรู้แล้วนะครับก็สามารถไปนำไปประกอบอาชีพได้ผมคงยกตัวอย่างบางวิชานะครับครับอย่างเช่นวันที่วันเสาร์ที่10เนี่ยเรามาพบกับวานิลาไทยพืชเล็กมูลค่าใหญ่นะครับเนี่ยของอาจารย์ภาพรโตอินสวนแม่หม่อนจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยจะเป็นการยกระดับวานิลาไทยนะครับแล้วก็รวมทั้งเกษตรทำเป็นขายเป็นเห็นกำไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นหลักสูตรนะครับแล้วก็อบรมเชิงปฏิบัติการไม่ว่าจะเป็นการจัดทำหน่อไม้ฝรั่งกับการขยายพันธุ์นะครับการขยายพันธุ์วานิลาต่างๆนะครับนะครับแล้วก็เรียกว่ามีวิชาของแผ่นดินทั้งหมดนะครับก็16วิชาก็สามารถมาลงทะเบียนหน้างานกันได้เลยมาอบรมได้เลยนะครับอบรมเชิงปฏิบัติการด้วยนะครับวิทยากรที่เราเรียกคัดมาเนี่ยเป็นวิทยากรที่ประสบผลสำเร็จโดยนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้แล้วก็ประสบผลสำเร็จเราอยากให้ทุกคนมาพบกันนะครับมาอบรมกับเสียงตัวจริงเสียงจริงที่มีความรู้ด้านนี้โดยตรงนะครับแล้วก็สามารถเอาไปใช้ได้นะครับรวมทั้งเราเปิดพิพิธภัณฑ์เรียนรู้ฟรีทั้ง5พิพิธภัณฑ์เลยอย่างพิพิธภัณฑ์ที่ผมได้กล่าวตอนต้นนะครับเกี่ยวกับเรื่องของไม่ว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเราพิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรมพิพิธภัณฑ์ดินดลพิพิธภัณฑ์เกษตรคือชีวิตแล้วก็พิพิธภัณฑ์วิถีเกษตรไทยอย่างเงี้ยก็สามารถที่มาเรียนรู้นักได้ครับและเข้าชมได้ฟรีนะครับปกติถ้าวันธรรมดาหรือไม่ได้วันที่จัดงานก็จะมีค่าใช้จ่ายบางส่วนนะครับเด็ก30ผู้ใหญ่50แต่ว่าในช่วง4วันนี้เข้าสามารถฟรีได้ครับดูภาพยนตร์ได้ฟรีหมดนะครับแล้วก็ไฮไลท์อันนึงนะครับก็พลาดไม่ได้ก็คือเราจัดตลาดเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนกันนะครับพบกับสินค้าปลอดภัยนะครับไม่น้อยกว่า200ล้านค้านะครับก็เกษตรกรจากเกษตรกรและเครือข่ายนะครับให้มาเลือกชมมาซื้อแล้วก็พร้อมเปิดพื้นที่ให้ผู้บริโภคได้พบกับผู้ผลิตโดยตรงแล้วก็มา เรียนรู้

0: สินค้ากันนะครับอันนี้เป็นกิจกรรมนะครับรวมทั้งกิจกรรมอื่นๆเนาะเราจะประกวดภาพถ่ายในความทรงจำด้วยก็คือถ่ายภาพและโพสต์ภาพถ่ายในงานนะครับมาลุ้นรางวัลเรามีรางวัลเยอะจำนวนมากครับกิจกรรมมิวเซียมพอยต์นะครับสแกนสะสมแต้มแล้วก็มารับรางวัลกันนะครับแล้วก็กิจกรรมทั้งแชะเช็คแชร์รับของที่ระลึกเรียกว่าในงานนี้นะครับกิจกรรมเที่ยวครบตบรางวัลมาครบกี่ครั้งก็สแกนแต้มเที่ยวงานรับของที่ระลึกได้เลยครับครับก็เป็นงานที่เราจัดไว้ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แล้วก็เพื่อเทิดพระเกียรติพระทั้งสองพระองค์ท่านด้วยครับ
1: ค่ะอยากให้ท่านฝากถึงเรื่องของการใช้ชีวิตโดยเฉพาะเรื่องของการเดินตามรอยพ่อหน่อยค่ะ
0: ครับขออนุญาตกราบเรียนนะครับก็พิพิธภัณฑ์การเกษตรเองเนี่ยครับเราอย่างที่บอกแล้วเราน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9นะครับรวมทั้งในหลวงรัชกาลที่10พระองค์ท่านสืบสานรักษาต่อยอดพระราชปณิธานของพระบิดานะครับก็มาเป็นแนวทางในการดำเนินงานผมว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเราใช้ได้ทุกเพศทุกวัยรวมทั้งทุกอาชีพนะครับไม่ใช่เฉพาะภาคด้านการเกษตรนะครับด
1: ้
0: านเกษตรก็เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเองในการที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่านมาใช้นะครับแล้วก็ในพื้นที่374ไร่เนี่ยท่านมาเรียนรู้ได้ทั้งหมดนะครับเรียนรู้ได้ทั้งหมดเลยท่านจะได้รู้ว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยทำให้เราพออยู่พอกินแล้วก
1: ็
0: สามารถที่จะสร้างรายได้ด้วยนะครับอันนี้ก็อยากจะขออนุญาตเชิญชวนทุกท่านนะครับโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่เนี่ยมาให้มาร่วมงานสัมผัสงานนะครับโดยเฉพาะในระหว่างวันที่10ถึง13นะครับตุลาคม2569เนี่ยครับมาร่วมกันสัมผัสงานมหกรรมในความทรงจำนะครับไม่ใช่แค่เพื่อรำลึกและก็เรียนรู้และต่อยอดจากแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9และก็สมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยให้เกิดขึ้นจริงในชีวิตนะครับเพราะคำสอนของพ่อและแม่เนี่ยคือพลังไม่มีวันจางหายและจะเป็นแสงนำทางให้ประเทศไทยก้าวสู่ไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับก็ขอญาตกับเรียนเชิญทุกท่านครับมาด้วยความเคารพครับ
1: ค่ะวันนี้ขอบคุณท่านผอ.พันจ่าเอกประเสริฐมาลัยค่ะผอ.สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจังหวัดปทุมธานีขอบพระคุณท่านผอ.มากๆเลยนะคะที่มาพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณครับขอบคุณพี่โกคร ับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
1: ค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณผู้ฟังท่านผู้ชมคะรายการคุณของแผ่นดินก็คงจะต้องส่งต่อคุณผู้ฟังนะคะไปรับฟังข่าวในช่วงต้นชั่วโมงค่ะแล้วก็พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะทางสวท FM 92.5 และเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ที่รับสัญญาณแล้วก็ช่องทางออนไลน์ค่ะ Facebook Live สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: ข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกระทรวงคมนาคมรายงานภาพรวมการให้บริการของบริษัทการบินไทยเที่ยวบินขาออกเข้าสู่สภาวะปกติแล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
4: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
5: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
6: เรารักประเทศ
7: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานๆ
1: กระทรวงคมนาคมสรุปภาพรวมการให้บริการของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเที่ยวบินขาออกเข้าสู่สภาวะปกติแล้วส่วนงานกระเป๋าและคลังสินค้าปริมาณค้างลดลงอย่างมาก
8: กระทรวงคมนาคมรายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาความแออัดและการให้บริการผู้โดยสารณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิล่าสุดเมื่อเวลา 20:00 นของวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนสามารถกลับมาให้บริการเที่ยวบินขาออกได้ครบตามแผนแล้วที่123เที่ยวบินขณะที่เที่ยวบินขาเข้าให้บริการ115เที่ยวบินจากแผน122เที่ยวบินนอกจากนี้ยังคงให้บริการ ground handling แก่สายการบินพันธมิตรอีก199เที่ยวบินตามปกติส่วนปัญหากระเป๋าสัมภาระและคลังสินค้าภาพรวมปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยกระเป๋าสัมภาระตกค้างในกลุ่มผู้โดยสารต่อเครื่องและขาออกลดลงเหลือเพียงประมาณ560ใบคงเหลือกระเป๋าขาเข้าที่ต้องเร่งจัดส่งอีกประมาณ 3,400 ใบขณะที่คลังสินค้าหรือคาร์โก้สามารถระบายสินค้าตกค้างจากเดิมกว่า 1,200 ตู้เหลือเพียง208ตู้โดยยังคงเร่งเคลียร์ส่วนที่เหลือเพื่อให้กลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุดอย่างไรก็ตามคลังสินค้าของการบินไทยยังคงมีความต้องการใช้พื้นที่เพิ่มเติมเพื่อจัดวางสินค้าที่จำแนกแล้วรอให้เจ้าของมารับออกไปนพศรแก้วคำรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญสั่งการทุกอำเภอเตรียมรับมือฝนตกหนักในระยะนี้ย้ำท้องถิ่นเร่งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนผ่านทุกช่องทาง
9: นายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่าตั้งแต่วันที่4ถึง7ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังและลมกระโชกแรงซึ่งจังหวัดอำนาจเจริญเป็นพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังด้วยจึงขอให้ทุกอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือโดยติดตามสภาพอากาศ ากาศและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักหรือบริเวณที่มีฝนตกสะสมต่อเนื่องพร้อมเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลยานพาหนะและอุปกรณ์ช่วยเหลือให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนและอาสาสมัครเร่งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนสร้างการรับรู้ในทุกช่องทางให้ถึงประชาชนทุกกลุ่มส่วนประชาชนให้ระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนองหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งและให้ติดตามประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: สถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาสประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักต่อเนื่องจนถึงวันที่9ตุลาคมพร้อมเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่เสี่ยง
10: นายเราะมันคานโอราสมันมีผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาสเปิดเผยว่าศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกคาดการว่าช่วงวันพรุ่งนี้ถึง9ตุลาคมภาคใต้ฝั่งตะวันออกรวมถึงจังหวัดนราธิวาสจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจากอิทธิพลมรสุมที่มีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนติดตามประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดและเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่เสี่ยงสำหรับสถานการณ์ฝนในจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่ผ่านมาพบว่ามีฝนตกในหลายพื้นที่โดยอำเภอศรีสาครมีปริมาณฝนสูงสุด 37.6 มิลลิเมตรรองลงมาคืออำเภอระแงะ6มิลลิเมตรและอำเภอสุไหงโกลก4มิลลิเมตรทั้งนี้สถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาสขอให้ประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่เชิงเขาและบริเวณทางน้ำไหลผ่านติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างต่อเนื่องถึงวันที่9ตุลาคมนี้ปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
11: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: พระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ลุงสาวลุงสาวมาช่วยแม่น้อยห้องน้ำบ้านเรามันหลืนจริงๆถ้าแม่หลืนลมแล้วจะทำพื้นนี
2: ่แม่ก็ต้องเดินช้าๆฮิตแล
1: แม่ก็เดินช้าแล้วนะแต่พื้นมันหลืนเนี่ย
3: เราต้องเตรียมบ้านให้พร้อมให้บ้านปลอดภัยกว่าเดิมเพราะแม้อายุมากแล้วเวลาจะลุกจะเดินจะยืนจะหนังก็ลำบากไปหมด
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ข้อรวมสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมบ้านเพราะการเตรียมบ้านให้พร้อมสำหรับสังคมผู้สูงวัยคือความปลอดภัยของผู้สูงอายุ
4: คืบกะลีซอกกะลีอย่าไว้ใจขืนลมในเลนะลูก
5: นี่คือคำเตือนของคนรุ่นปู่ย่าตายายที่ฝากให้กับลูกหลานก่อนท่องเที่ยวทางทะเลหรือออกเรือหาปลาปัจจุบันทุกคนควรติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะการเดินทางด้วยเรือโดยสารหรือประกอบกิจกรรมทางทะเลเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาที่มีฝนฟ้าคะนองและคลื่นลมแรงและเพื่อความปลอดภัยควรสวมเสื้อชูชีพทุกครั้งเมื่อโดยสารทาง
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: แหล่ร่มน้ำขึ้นแล้วเร็วๆตา
8: คนเข้าเร็ว
9: เอ้สู้อย่าเดินบุกน้ำนักแรงตาชี้นู่ระบาดมั่งเดี๋ยวเดินไปไฟชอดเป็นเรื่องอื่นล้าว
10: ทำอย่างไรให้อยู่กับน้ำท่วมอย่างปลอดภัยหากได้ยินประกาศเตือนภัยน้ำท่วมต้องเก็บของขึ้นที่สูงทันทีห้ามเดินออกมาลุยน้ำระหว่างที่น้ำไหลเชี่ยวกรากจดเบอร์โทรศัพท์สำคัญของหน่วยงานต่างๆไว้เตรียมอาหารสำเร็จรูปน้ำดื่มอาหารแห้งและอุปกรณ์จำเป็นอื่นๆเตรียมยารักษาโรคไว้ให้พร้อมปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทันทีด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

ขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ AM 783กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปนำเสนอรายการศิลปะและวัฒนธรรมล้ำค่าดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.สืบพงษ์ธรรมชาติ

สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับวันนี้รายการศิลปะและวัฒนธรรมนำไทยนะครับก็มาพบกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับก็ขอขอบคุณท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านนะที่เข้ามาชมในวันนี้นะครับผมสืบพงษ์ธรรมชาติผู้ดำเนินรายการรายการศิลปะและวัฒนธรรมนำไทยเผยแพร่เสียงและภาพทางสวทภาคใต้นะได้แก่สถานีวิทยุแก่เสียงประเทศไทยและจังหวัดสุราษฎร์ธานีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่และสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยจังหวัดพัทลุงและอาจจะมีสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยในภาคใต้และจังหวัดอื่นด้วยก็ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการทุกท่านนะครับที่ได้ให้การอนุเคราะห์เรื่องเวลาทำให้ผมพูดคุยในเรื่องของศิลปะและวัฒนธรรมได้ตลอดระยะเวลาโดยประมาณก็40นาทีนะครับก็ทำให้ได้แลกเปลี่ยนได้เรียนรู้กันในเรื่องของความรู้ในเรื่องศิลปะและวัฒนธรรมครับท่านผู้ชมท่านฟังครับช่วงนี้เป็นช่วงของศิลปะและวัฒนธรรมเกี่ยวกับประเพณีอย่างหนึ่งนะครับก็คือประเพณีบุญศาสตร์เดือน10นะของพี่น้องชาวพุทธทั้งประเทศไทยแล้วก็ประเทศที่อยู่ใกล้เคียงที่นับถือพุทธศาสนานะครับประเพณีบุญศาสตร์เดือน10หรือบางทีทางภาคใต้เราเรียกว่าทำบุญตายายนะก็มีการปฏิบัติประเพณีกันมาเป็นระยะเวลายาวนานแล้วนะครับนะตั้งแต่พระพุทธศาสนาเข้ามาในประเทศไทยนั่นแหละก็นับเป็นพันปีแล้วนะครับนะการสืบทอดประเพณีนี้นะประเพณีบุญศาสตร์เดือน10ก็หมายถึงการทำบุญนะเพื่ออุทิศให้กับผู้ที่จากไปก่อนแล้วซึ่งในภาษาบาลีเรียกว่าเปตะภาษาสันสกฤตจะว่าเปรตหรือบางคนจะออกว่าเปตะไม่อยากออกเปตะเลยเขาออกเปรตนั่นแหละครับควบภาษาสันสกฤตแต่ถ้าออกบาลีก็เปตะนะหมายถึงผู้ที่จากไปก่อนแล้วหรือจากไปแล้วนะครับเปตะชนหรือเปตะชนดังกล่าวนี้ท่านทำสิ่งที่ผิดพลาดเอาไว้หรือจะเรียกว่าทำชั่วอาจจะมากจะน้อยก็แล้วแต่นะครับก็จำเป็นจะต้องไปชดใช้สิ่งที่ทำเอาไว้คือทำผิดอะนะหรือกรรมที่ทำไว้ในดินแดนที่เรียกว่านรกกับภูมินะคือที่ที่ไม่มีความสุขที่ทุกกายทุกใจนั่นแหละนะนรกกับภูมินั้นถ้าตามที่มีการเรียนรู้และรับทราบกันมาว่าอยู่ข้างล่างอะไรครับนะอยู่ล่างโลกมนุษย์อยู่ข้างล่างจะอยู่ตรงไหนก็เป็นเรื่องที่คิดเอานะครับคิดเอาแต่ว่าในทางศาสตร์หรือความรู้ต่างๆนั้นก็มีที่บันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรก็มีในพระพุทธศาสนานั้นก็กล่าวไว้นะครับในส่วนที่เป็นเปตะวัตถุคือเรื่องราวที่เกี่ยวกับเปตะหรือเกี่ยวกับเปรตนั่นเองนะก็มีในพระไตรปิฎกนะครับนะด้วยเหตุนี้เรื่องเปรตหรือเปตะนะจึงเป็นเรื่องที่มีอยู่จริงนะผมก็เชื่อมีอยู่จริงแล้วนะครับตอนนี้นะหลังจากที่เมื่อก่อนก็สงสัยว่าจะจริงไม่จริงแต่เมื่อคิดว่าเมื่อมีในพระไตรปิฎกคือเปตะวัตถุหรือเปรตวัตถุนั่นนะครับนะก็ทำให้เชื่อว่ามีและก็มีในนะคัมภีร์อื่นหรือเอกสารอื่นหรือหนังสืออื่นที่เขียนไว้โดยเฉพาะยิ่งเรื่องไตรภูมิพระร่วงนะที่พญาลิไทนะหรือพระราชากรุงสุโขทัยที่มีพระนามว่านะพระบรมราชาลิไทนะครับนะพระราชนิพนธ์เอาไว้ชื่อว่าไตรภูมิพระร่วงก็หมายถึงดินแดน3แห่ง
นะไตรสามนะภูมิคือที่อยู่ที่อยู่สามแห่งพระร่วงพระร่วงในที่นี้ก็หมายถึงนะพ่อขุนหรือพระราชาที่ครองกรุงสุโขทัยจะเรียกพระนามว่าพระร่วงกันทุกพระองค์นะครับตั้งแต่พ่อขุนอินทราทิตย์นะพ่อขุนบานเมืองพ่อขุนรามคำแหงนะและพระมหาธรรมราชาลิไทยเนี่ยแหละครับพระบรมธรรมราชาลิไทยแต่ก็เรียกพระร่วงหมดในไตรภูมิพระร่วงในกล่าวไว้นะค่อนข้างละเอียดซึ่งพวกเราก็ได้ศึกษาเรียนรู้กันเมื่อเรียนหนังสือนะมัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับอุดมศึกษานะครับนะก็จะบอกว่ามีสามภูมิได้แก่กามภูมิก็คือดินแดนที่ยังคล้องแวะในเรื่องของความรักใคร่ความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของในกามภูมินี้ก็มีทั้งคนหรือมนุษย์นี่แหละเดรัจฉานอสุรกายเปรตก็อยู่ในกามภูมินี่แหละครับนะนะเพราะภูมิเดียวกันนะกับเปรตนะพวกเราเนี่ยนะภูมิที่สองก็คือรูปภูมิก็หมายถึงที่อยู่ของกลุ่มที่มีรูปร่างนะแต่ว่าไม่คล้องแวะกับเรื่องความรักความใคร่หรือความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเรียกว่ารูปภูมิคือมีแต่รูปนะเพราะกิเลสตัณหาราคะถ้าตามภูมิที่แบ่งนี้ก็ไม่มีแล้วล่ะครับรูปภูมิมีแต่รูปและภูมิที่สามก็คืออรูปภูมิคือไม่มีรูปร่างที่ทำให้เกิดความรู้สึกหลงไหลรักใคร่นะครับอรูปภูมินะก็ชั้นโน้นละชั้นพรหมชั้นโน้นไปแล้วล่ะครับนะแล้วก็กล่าวว่าอรูปภูมินั้นจะไม่มีเป็นสัตว์เป็นส่วนจะเห็นเป็นหนึ่งเดียวก็มีที่เรียกพรหมว่าพรหมลูกฟักนี่เป็นพรหมส่วนหนึ่งนะครับพรหมลูกฟักพรหมประเภทหนึ่งพรหมลูกฟักลูกฟักก็คือลูกขี้พระนะภาษาไทยใต้เรียกขี้พระภาษากลางเรียกลูกฟักนะคือยาวๆกลมๆนั่นแหละนะเพราะฉะนั้นไม่มีรูปร่างหน้าตาอะไรให้เห็นออกมาเป็นสัตว์เป็นส่วนส่วนรูปภูมิยังมองเห็นรูปร่างมีปากมีจมูกมีผมมีคอมีเท้าอะไรเนี่ยนะครับนะส่วนกามภูมินั้นมีครบหมดแหละแล้วก็ยังมีความต้องการความรักความใคร่ความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของคือกิเลสตัณหาราคะยังมีอยู่นะจะมากน้อยก็แล้วแต่นะครับเรียกกันว่ากามภูมิรวมทั้งเปรตอสุรกายอะไรด้วยนะทีนี้ประเพณีบุญศาสตร์เดือน10นะที่ทำบุญเพื่อแสดงความกตัญญูต่อผู้ที่จากไปก่อนแล้วนะก็จะทำในช่วงแรม1ค่ำถึงแรม15ค่ำเดือน10นะซึ่งตอนนี้ถึงแล้วนะครับนะแรม1ค่ำก็ตั้งแต่วันที่27กันยายนนะครับนะตอนนี้ก็ผ่านมากี่วันแล้วอ่ะ27 28 29 30 1 2ก็7วันแล้วนะครับนะแรม1ค่ำมักจะยกหมับเล็กหรือตั้งหมับเล็กก็มีอาหารหวานอาหารคาวนะหมับก็คือที่ใส่อาหารนั่นเองนะหรือภาชนะที่ใส่จะทำเป็นรูปแบบไหนก็ได้เรียกว่าหมับทั้งนั้นน่ะหมับภาษาใต้เชื่อมรับอย่าไปออกขมรับนะครับไม่ใช่หุ้มรับมรับออกเสียงควบกล้ำหอมอจุดข้างล่างรอเรืออันอากาศบ่อใบไม้นะที่จุดข้างล่างเพื่อให้บอกว่าออกเสียงควบนะมรับมรับมรับภาษาใต้ก็ออกมรับภาษากลางจะออกว่ามรับก็ได้ก็พอเทียบได้กับสำรับนั่นแหละหรือขันโตกของภาคเหนืออาหารที่ใส่นะครับนะที่เป็นหลักอาหารหวานก็ได้แก่ลาพองไข่ปลาหรือขนมกงสะบ้าแล้วก็ดีซัมหรือเบซัมนะครับมี5อย่างนะครับที่เป็นขนมหลักขนมหวานลาก็คือขนมที่นะเป็นแผ่นๆเหมือนกับแผ่แหละเพราะคำว่าลาก็น่าจะมาจากคำว่าจาลาจาลานะซึ่งน่าจะเป็นคำไทยโบราณ
หรือคำชวามลายูก็แล้วแต่บางคนว่างั้นหมายถึงสิ่งที่เป็นตาข่ายหรือร่างแหนั่นเรียกว่าลานะอย่างไรก็ตามก็อาจจะคิดได้อย่างหนึ่งว่าคำว่าลาน่าจะมาจากการเรียกชื่อบรรพชนแต่รุ่นก่อนๆนะเพราะในภาษาไทยโบราณโดยเฉพาะในกลุ่มพี่น้องออรังเซียมที่อยู่ในประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ยังใช้คำว่าลาอยู่ก็คือพ่อแม่นะปู่ย่าพ่อเฒ่าแม่เฒ่าทวดลวดแล้วก็ลาแล้วก็ลาก็คือโคตรลานั่นเองนะครับนั้นคำว่าลานี่อาจจะมาจากชื่อที่เรียกบรรพชนรุ่นก่อนไปมากแล้วก่อนทวดอีกนะแต่ก่อนลวดทวดลวดแล้วก็ลาแล้วโคตรลาถ้าเก่ามากไปก็เรียกโคตรลาไปเลยนี่เป็นคำภาษาไทยโบราณที่ยังใช้อยู่พระลานี้อาจจะมาจากคำนี้ก็ได้แต่บ้างก็วิเคราะห์ว่ามาจากคำว่าจลาซึ่งคล้ายๆกับแหนะครับนะเขาบอกว่าเขาทำลาขึ้นมาก็เพื่อให้เปรตชนิดหนึ่งที่ปากเล็กเท่ารูเข็มอะไรนะปรัตถูเปตะหรือเปรตปรัตถูเปตนะครับนะปากเล็กเท่ารูเข็มเพราะด่าพ่อด่าแม่ด่าครูบาอาจารย์สร้างบาปด้วยปากพวกนี้นะครับนินทาว่าร้ายผู้มีพระคุณพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าพวกนี้รับบาปอันนี้กินอาหารที่เป็นชิ้นไม่ได้ต้องกินในเล็กๆในเส้นลานี่แหละครับอันที่สองก็คือพองทำเพื่อใช้เป็นเรือแพในการข้ามคีนะเอาไปใช้นู่นแหละในแดนนรกนู่นแหละนะครับนะเพราะในนรกก็คงมีแม่น้ำมีลำคลองเหมือนกันแหละนะอันที่สามก็คือขนมไข่ปลาหรือขนมกงมีลักษณะคล้ายไข่ปลาหรือคล้ายกับกงเรือโค้งนะเอาไปใช้ทำเป็นกำไรมือบ้างเป็นตุ้มหูอะไรก็มีนะไอ้ก็ทำเป็นลักษณะเช่นนี้อันที่สามไข่ปลาหรือขนมกงแล้วอันที่สี่ก็คือบ้าหรือสะบ้านะทำเป็นลูกกลมๆใหญ่หน่อยนะเป็นลูกสะบ้าเพื่อนำไปเล่นในแดนนรกนะครับนะเพราะตอนมีชีวิตอยู่นั้นก็เล่นลูกสะบ้ากันจะเป็นบ้าหลากบ้าถอยบ้าอะไรก็แล้วแต่นะครับนะสะบ้าหรือลูกสะบ้าเนี่ยนะคนไทยเราก็เอามาจากผลของต้นไม้ชนิดหนึ่งไอ้ต้นสะบ้านั่นแหละมีลูกสะบ้าเป็นฝักๆคล้ายกับสะตอนักแหละแต่ว่าเป็นฝักยาวใหญ่แล้วลูกก็ใหญ่กว่าสะตอนักนะครับนะที่ใช้เนาะกินกับแกงเผ็ดแกงพุงปลาแกงส้มอะไรนะครับนะและสุดท้ายอันที่5ก็คือเบซัมหรือดีซัมซึ่งเป็นขนมชนิดหนึ่งมีลักษณะเหมือนกับเหรียญอาจจะเหรียญที่เป็นเจาะรูเพราะสมัยก่อนเรียกว่าเหรียญรูนะและต่อมาก็ไม่มีเหรียญที่เป็นรูอย่างเช่นเหรียญ50สตางค์25สตางค์อะไรก็แล้วแต่นะครับก็ทำออกมาเรียกว่าดีซัมหรือเบซัมเพื่อให้ไปใช้จ่ายตลาดในแดนนรกภูมินะครับขนมทั้ง5อย่างนี้ถือว่ามีความสำคัญนะเพราะฉะนั้นทำให้ครบนะครับลาพองไข่ปลาสะบ้าและดีซัมหรือเบซัมครับท่านผู้ชมท่านฟังครับนอกจากนั้นก็เป็นอาหารคาวนะจะเป็นแกงจะเป็นผักจะเป็นคั่วกลิ้งอะไรก็ได้นะหรือขมิ้นกระเทียมหอมนะดีปรีแห้งดีปรีภาษาไทยเรียกดีปรีภาษาไทยใต้นะครับแต่ว่าภาษาโดยทั่วไปก็พริกนะพริกแห้งนะหรือว่าพริกโน้นก็ได้พริกไทยด้วยนะใส่เข้าไปนะเข็มสายได้ใส่เข้าไปในหมับนี่แหละครับนะไม่ว่าหมับเล็กหรือหมับใหญ่ก็ได้เนี่ยนะครับหมับเล็กนี่แรมหนึ่งค่ำเป็นหลักนะครับนะเขาก็จะตั้งหมับไว้ที่ในบ้านถ้าหากว่าจะให้เปตชนหรือเปตชนที่เป็นสายเลือดร่วมคือพี่น้องนะครับเข้ามากินได้ถึงในบ้านแต่ว่าถ้าเป็นเปตชนหรือเปตชนที่ไม่ใช่เลือดเนื้อเชื้อสายเดียวกันก็ตั้งไว้นอกบ้านนอกรั้วบ้านหรือไม่ก็ที่สาธารณะ
หรือที่ศาลากลางหนเรียกศาลากลางหนก็คือเหมือนกับศาลาที่พักผู้โดยสารทุกวันเนี้ยนะครับก็ให้สำหรับที่ไม่ใช่เลือดเนื้อเชื้อสายเดียวกันนะครับจะเห็นได้ว่าน้ำใจของคนไทยเนี่ยมีน้ำใจมากนะเอื้อเฟื้อไปถึงคนที่ไม่ใช่สายเลือดเดียวกันด้วยนะครับก็เป็นเรื่องของการฝึกการรู้จักแบ่งปันการให้ทานนั่นเองนะครับก็น่าดีใจนะครับบรรพชนของไทยเราหรือไทยสยามสอนลูกสอนหลานเป็นอย่างนี้มายาวนานตั้งแต่สมัยโบราณนับพันกว่าปีมาแล้วแหละตั้งแต่พระพุทธศาสนาเข้ามาในดินแดนไทยสยามเราอะนะครับนะตามหลักฐานก็พระพุทธศาสนาเข้ามาตั้งแต่พ.ศ. 235นะเป็นพระธรรมทูตที่พระเจ้าอโศกมหาราชส่งมาสายที่8นะครับและเชื่อว่าเข้ามาทางภาคใต้ก่อนนะครับนะก็ดินแดนที่เป็นอาณาจักรนครศรีธรรมราชหรือก่อนชื่อว่านครราชก็ชื่อว่าศรีวิชัยก่อนชื่อศรีวิชัยก็ชื่อว่าตามพระลิงหรือตัมมลิงคำนะครับจีนเรียกว่าตั้งไมลิงฝรั่งเรียกตัมมลิงก้าบางทีเรียกว่าลิก้อเฉยๆลิก้อนี่คืออาหารสำคัญนะเพราะหลับเล็กแรมหนึ่งค่ำหลับใหญ่นะก็จะทำในวันแรม15ค่ำนะครับนะบางทีก็เรียกว่าส่งตายายนะหรือเรียกว่าประเพณีทำบุญตายายแล้วแต่ก่อนที่จะถึงแรม15ค่ำแล้วก็จะมีการยกหลับไปวัดตอนแรม14ค่ำนะครับเตรียมความพร้อมนะพอแรม15ค่ำก็เข้าพิธีโดยเฉพาะมีพระคุณเจ้าในการสวดพระคาถาสวดมนต์นะครับนะเพื่อที่จะให้เกิดความเป็นสิริมงคลนะทั้งผู้ที่มีชีวิตอยู่แล้วก็ส่งบุญกุศลนี้ไปให้กับเปตชนด้วยนะผ่านทางพระคุณเจ้านะครับนะแต่ในการนี้ก็จะมีการชิงเปรตซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประเพณีบุญศาสตร์เดือน10เรียกว่าชิงเปรตแต่การชิงเปรตเป็นกิจกรรมหนึ่งเท่านั้นนะครับไม่ได้เป็นประเพณีแยกต่างหากนะครับเป็นกิจกรรมที่ทำขึ้นมาโดยการเอาอาหารหวานคาวที่กล่าวแล้วข้างต้นนะครับแต่ปริมาณไม่มากเอาใส่ในหมับแล้วก็เอาไปกองรวมไว้นะที่จุดเดียวนะอาจจะมีศาลาที่ชิงเปรตบางวัดก็สร้างเอาไว้เป็นการถาวรก็มีนะบางแห่งก็กำหนดไปแต่ละปีจะอยู่ตรงไหนยังไงบางทีก็เอาเสื้อหรือไอ้อะไรนะไอ้ที่เป็นยางอะไปรองนะถ้าตามบ้านชนบทมีศาสตร์คล้ามีศาสตร์จูดก็ไปตั้งนะครับนะตอนนี้ก็นะเป็นการรวมญาติรวมมิตรนะตั้งตอนตั้งนะครับยกมืออธิษฐานจุดธูปหนึ่งดอกขอให้เปตชนหรือเปรตชนที่เป็นญาติมากินนะครับอาหารหวานอาหารคาวเหล่านี้นะแต่บางคนก็นอกจากอาหารแล้วก็ใส่ใบสีเขียวใบสีน้ำเงินสีแดงในลงไปด้วยก็มีบางคนทำบุญเยอะใบ500ก็มีนะเสียบไว้ที่หมับนั่นแหละแล้วตั้งเพราะเด็กๆและผู้ที่เขามีความตั้งใจในการจะชิงเปรตนะเขาก็จะมุ่งไปตรงนั้นแหละแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกครับนะในการชิงเปรตนั้นก็ต้องรับสัญญาณจากพระคุณเจ้าเมื่อพระคุณเจ้าสวดหรือทำพิธีเสร็จพระคุณเจ้าก็จะดึงสายได้ที่โยงมาถึงที่ชิงเปรตหรือที่ตั้งเปรตนั่นแหละครับนะพอสายได้ดึงนะคนที่คอยควบคุมดูแลก็บอกชิงได้นะก็ชิงกันแล้วก็เอาอาหารที่ชิงได้นี้รับประทานไปเลยเพื่อความเป็นสิริมงคลนะแก่ตัวเองและนอกจากนั้นก็เอากลับบ้านด้วยนะครับเพื่อไปให้กับคนที่บ้านที่ไม่ได้มาชิงเปรตหรือมาแต่ไม่ได้ชิงเปรตนะครับทั้งนี้เชื่อกันว่าจะช่วยให้เกิดความเป็นสิริมงคลนะครับแก่ผู้ที่ได้กินขนมคาวหวานที่ว่านี้นะครับนะหรือบางคนก็เอาไปหวานลงบนร่องผักหรือโคกที่ปลูกผักพืชผลไม้เพื่อให้มีดอกผลอุดมสมบูรณ์หรือไปหวานลงในนาข้าวก็ได้เพื่อให้ต้นข้าวสวยนะครับอันนี้ก็เป็นความเชื่อที่เชื่อกันมาเช่นนี้นะครับยาวนานแล้วครับแต่ผมนั้น
จะไปร่วมพิธีในการส่งบุญกุศลให้กับบรรพชนหรือเปตชนหรือเปตชนทุกปีแล้วครับที่วัดบ้านเกิดหรือที่วัดบางคุระตำบลบ้านใหม่อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชแต่ถ้าปีใดนะเขาขอร้องหรือเชิญชวนให้อยู่ที่วัดพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชก็จะอยู่ที่วัดพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชนะเพื่อทำภารกิจนะโดยเฉพาะการเป็นพิธีกรในช่วงพิธีการชิงเปรตหรือว่าก่อนหน้านี้เป็นบางปีนะครับแต่ส่วนมากก็ไปวัดที่บ้านเกิดนะที่วัดบางคุระนั่นแหละนะเพื่อจะได้พบญาติพี่น้องเพื่อนฝูงครูบาอาจารย์อะไรก็แล้วแต่นะครับที่ยังท่านยังอยู่นะครับนอกจากนั้นการทำบุญแสดงความกตัญญูเดือน10นะจะทำให้กับผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ด้วยโดยเฉพาะพระสงฆ์องค์ข้าเจ้านะครับก็ใส่บาตรทำบุญนะครับนะไม่ว่าฉันเช้าหรือฉันเพลแล้วแต่ก็มีลาพองไข่ปลาหนมบ้านหนมดีซำหรือเบซำนี่แหละนะครับนะหนมลาพองไข่ปลาหรือขนมกงแล้วบ้าขนมบ้าหรือสะบ้าดีซำหรือเบซำนะครับเหล่านี้แล้วก็พวกอาหารคาวทั้งหลายด้วยนะเส้นได้เข็มขมิ้นดีปรีพริกไข่พริกกีหนูอะไรนี่ก็ใส่ไปได้หมดนะครับนี่ในส่วนที่ทำประเพณีปฏิบัติประเพณีเรียกว่าการสืบทอดปฏิบัติประเพณีหรือพิธีกรรมต่างๆนะครับนะก็เป็นเรื่องที่ลูกหลานก็สืบทอดกันมานะนอกจากนั้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชก็จะมีการแห่หมับซึ่งจัดใหญ่นะครับนะแห่หมับนะโดยแห่จากสนามหน้าเมืองหรือที่หน้าศาลาประดูกนะครับไปวัดพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชและหมับที่ทำนั้นเป็นหมับขนาดใหญ่นะก็ดัดแปลงสวยๆโดยใช้รถคันใหญ่นะครับบางทีเป็นรูปหงส์มั่งเป็นรูปพญานาคนะโดยมีองค์พระบรมธาตุนครศรีธรรมราชอยู่ตรงกลางเป็นองค์ใหญ่เลยนะครับและองค์พระธาตุนั้นนะก็จะประกอบไปด้วยลาพองไข่ปลาหนมบ้านหนมดีซำแต่ว่าทำเป็นรูปพระธาตุยอดทองขึ้นไปเลยนะครับนะโดยแบ่งเป็นกลุ่มอำเภอนะกลุ่มอำเภอก็อย่างกลุ่มลุ่มน้ำปากพนังกลุ่มลุ่มน้ำตาปีก็ได้แก่แถวฉวังแถวนั่นแหละกลุ่มอะไรนะริมทะเลพวกสี่ชนพวกขนอมนะหรือกลุ่มที่ราบเชิงเขาอะไรนะครับแถวร่อนพิบูลแถวลานสกาแล้วนะครับเขาก็แบ่งกลุ่มแล้วก็มีรางวัลคือหมับพระราชทานเรียกว่าหมับทองคำพระราชทานนะครับของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชวารีอันนี้เขาจะแห่หมับกันตอนแรม15ค่ำแรม14ค่ำนะครับซึ่งปีนี้จะตรงกับวันที่10ตุลาคมพ.ศ. 2569จากก็เริ่มภาคเช้านะครับตอนเช้าสัก8โมง8โมงกว่านี่ก็เริ่มนะครับเริ่มขบวนแล้วจะมีหน่วยงานเอกชนหน่วยงานรัฐราชการนะครับก็ร่วมจัดนะเป็นขบวนแห่หมับบางทีก็สายการบินก็มีนะเอกชนโรงแรมต่างๆนี่มาร่วมกันสนุกสนานครับเป็นขบวนยาวเหยียดแห่ไปพระธาตุแล้วก็มีการประกวดที่ว่านะครับนะก็มีหมับทองคำราชทานนี่เป็นอันดับรางวัลสูงสุดนอกจากนั้นก็ยังจัดผู้ที่ได้รับรางวัลรองมาที่2ที่3ชมเชยเนี่ยแล้วก็มีเงินรางวัลให้ด้วยนะครับนะรางวัลเป็นหมื่นนะครับเห็นว่านะครับนะก็ทำกันมาทุกปีปีนี้รางวัลน่าจะสูงขึ้นนะครับเพราะข้าวของมันแพงขึ้นนะนี่คือการดำเนินการประเพณีบุญศาสตร์เดือน10นครศรีธรรมราชนอกจากการดำเนินการประเพณีหรือปฏิบัติประเพณีแล้วก็ยังมีการจัดงานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10ของจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยนะเมื่อก่อนจัดเริ่มต้นเมื่อปี2466นะแค่ 2-3 วันต่อมาก็เพิ่มขึ้นเรื่อยนะโดยเฉพาะเมื่อย้ายมาจัดใหญ่ที่ทุ่งท่าลาดนะจากสนามหน้าเมืองนี่จัดใหญ่ก็เพิ่มจากกี่วัน5วัน10วันแล้วก็มา15วันนะก็เท่าๆกับประเพณีบุญศาสตร์เดือน10คือเริ่มตั้งแต่27
นะครับกันยายนจนถึง11ตุลาคมก็15วัน15คืนเหมือนกันงานประเพณีเป็นงานฉลองประเพณีนะครับเรียกว่างานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10จังหวัดนครศรีธรรมราชสถานที่จัดที่จัดใหญ่นะครับก็คือที่ทุ่งท่าลาดสวนสมเด็จพระศรีนครินทรา84มีการค้าขายอาหารการกินสิ่งของเครื่องใช้เรื่องประดับนะครับมากมายนะเต็มไปหมดและขนมอยากกินอะไรก็ไปซื้อได้นะแต่ราคาก็มีการบ่นเหมือนกันราคาค่อนข้างแพงท่านพ่อค้าแม่ขายก็ดูด้วยนะครับอย่าให้แพงนักในที่หนึ่งที่จัดเพื่อเป็นการแข่งขันศิลปะและวัฒนธรรมนะครับหรือวัฒนธรรมก็คือที่สนามหน้าเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชแต่ที่เป็นหลักก็คือการจัดแข่งหนังตะลุงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับก็มีการจัดนะหลายคืนเหมือนกันแต่การแข่งหนังตะลุงถ้วยพระราชทานนั้นนะครับเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งจัดมาหลายครั้งแล้วครับครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่20นะครับเริ่มต้นจัดตั้งแต่ปี2549ผมก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่ช่วยกระตุ้นให้วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อปี2549เนี่ยจัดการแข่งขันหนังตะลุงมโนรานะเพื่อเทิดพระเกียรตินะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าตั้งแต่ครั้งที่พระองค์มีพระราชอิสริยยศพระเทพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาปัจจุบันคือสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้านะกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครั้งที่20นี่มีหนังตะลุงมาแข่งขันหลายคณะนะเราก็แบ่งออกเป็น2รุ่นนะครับรุ่นอายุ18ถึง39ปีกับรุ่นอายุ40ปีขึ้นไปนะตอนนี้รุ่นอายุ18ถึง39ปีนั้นรอบวิดีโอแล้วก็ถึงรอบรองชนะเลิศแล้วนะครับตอนนี้ได้หนัง3คณะเพื่อเข้าไปชิงชนะเลิศในคืนวันที่10แล้ว18ถึง39ปีนะครับแล้วได้แก่หนังน้องหนึ่งสงขลาแล้วก็หนังผางพัทลุงแล้วก็หนังแบงค์นะนครศรีธรรมราชก็ได้3คณะไปชิงนะชนะเลิศนะถ้าชนะเลิศได้ถ้วยพระราชทานนะพร้อมด้วยเงินรางวัล 50,000 บาทรองมาก็ได้ถ้วยได้เงิน 40,000 บาทและที่3ก็ได้ 30,000 บาทนะครับส่วนรุ่นอายุ40ปีขึ้นไปก็จะแข่งรอบรองชนะเลิศในวันที่4 5 6 3คืนนะครับแล้วก็ไปชิงชนะเลิศในคืนวันที่11ตุลาคมพระท่านที่อยู่ไม่ไกลนะครับจากสนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราชโดยเฉพาะที่อยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็ไปมาสะดวกนะครับนะถนนก็กว้างไปมาสบายที่นั่งก็สบายมีเก้าอี้ให้นั่งเรียบร้อยดังนั้นไปชมครับ4 5 6นะรอบรองชนะเลิศของอายุ40ปีและรอบชิงชนะเลิศนะคืนวันที่10ตุลาคมของอายุ18ถึง39ปีและรอบชิงเลิศของอายุ40ปีขึ้นไปนะซึ่งแข่ง3คณะนะครับแข่งรอบชิงเนี่ยนะครับก็วันที่11ตุลาคมพ.ศ. 2569เพราะฉะนั้นพี่น้องท่านผู้ชมท่านฟังครับท่านก็ไปชมหนังตะลุงเพื่อส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมด้านศิลปะการแสดงของไทยภาคใต้และของจังหวัดอื่นก็มีกาญจนบุรีก็มีหนังตะลุงทุกวันนี้นะครับราชบุรีก็มีระยองชลบุรีมีทั้งนั้นแหละนะก็คงได้แบบการแสดงไปจากหนังตะลุงของภาคใต้นั่นเองนะครับนะต่อไปก็จะพยายามผลักดันให้หนังตะลุงของเราเนี่ยไปสู่มรดกโลกให้ได้เหมือนกับโนรานะครับเหมือนกับโขนนะเหมือนกับประเพณีสงกรานต์นั่นแหละเป็นประเภทวัฒนธรรมจับต้องไม่ได้อันแทงจิเบิลนะครับหรือนามธรรมนั่นเองนะครับก็คอยกันต่อไปนะอีกอย่างหนึ่งนะครับชุดผ้าไทยพระราชทานซึ่งจะจัดอยู่ในประเภทภูมิปัญญาทางด้านวัฒนธรรมก็จะได้รับการพิจารณาเชื่อว่างั้นนะครับจากกรรมการยูเนสโกให้เป็น
ภูมิปัญญาดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมหรือจะเรียกว่ามรดกโลกก็ใช่นั่นแหละนะครับนะประเภทนี้นะครับต่อไปนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็ได้ขึ้นบัญชีไว้แล้วนั่นแหละประเภทจับต้องไม่ได้ที่ว่านะครับนะก็คือหนังตะลุงมโนราโขนสงกรานต์ชุดแต่งกายเคบาย่าซึ่งขึ้นร่วมกับประเทศอาเซียนหลายประเทศแต่คราวนี้ผ้าไทยพระราชทานชุดพระราชทานนะครับแต่พระราชนิยมขออภัยพระราชนิยมนะก็จะเสนอแล้วนะครับตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการพิจารณาเดือนธันวาคมนี่แหละครับประกาศอีก2เดือนกว่าก็ประกาศผลแล้วล่ะครับเชื่อว่าน่าจะผ่านนะได้เป็นหมวกโลกเช่นเดียวกันครับท่านผู้ชมท่านฟังครับก่อนหน้านี้เราก็ได้วัดพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชหรือวัดพระมหาธาตุบริหารขึ้นบัญชีหมวกโลกประเภทจับต้องได้หรือแทงจีเบิ้ลนะครับนะเรียบร้อยไปแล้วหรือรูปธรรมแต่ถ้าชุดภาพราชนิยมนี่เป็นนามธรรมนะครับหรือแอบแทรกหรืออันแทงจีเบิ้ลนั่นเองนะครับก็คอยติดตามกันต่อไปนะครับครับท่านผู้ชมท่านฟังครับเรื่องการทำบุญจึงเป็นเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นก็อยากบอกพี่น้องท่านผู้ชมท่านฟังว่าการทำบุญศาสตร์เดือนสิบเป็นการทำบุญให้กับหรืออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่จากไปก่อนแล้วหรือเปตชนนะครับนะเปตชนที่ล่วงลับไปแล้วซึ่งท่านทำความผิดเอาไว้ส่วนว่าท่านจะไปตกนรกขุมไหนก็เป็นเรื่องของบาปกรรมที่ทำไว้ถ้าชนไก่หนักก็ไปอยู่ในนรกขุมที่มีการชนเหมือนไก่ชนนั่นแหละครับเลือดหลามไหลเต็มนะครับนะใครที่ดื่มเหล้าเก่งก็ไปตกนรกลูหักอุมพีนรกหรือนรกหม้อทองแดงนะซึ่งมีน้ำสีทองแดงเหมือนน้ำเหล้านะอยู่เต็มหม้อบางคนว่ากระทะก็แล้วแต่นะครับนะก็ลงไปในหม้อนั้นนะร่างกายก็จะถูกไหม้เหลวแล้วก็กลับเป็นรูปร่างเหมือนเดิมแล้วก็อยู่ในหม้อทองแดงนั้นต่อมันร้อนจัดร้อนมากส่วนคนที่ทำบาปหนักนะบาปหนานะก็คือพวกที่ฆ่าพ่อฆ่าแม่นะครับนะแล้วก็ทำให้พระสงฆ์แตกแยกแล้วก็ทำให้พระพุทธเจ้าห่อเลือดนะครับเรียกโลหิตตุบาทนะครับนะเพราะเคยมีเทวทัตเคยทำให้พระพุทธเจ้ามีพระบาทห่อเลือดขึ้นมาเพราะหมายจะปรงพระชนพระพุทธเจ้าคือกลิ้งก้อนหินลงจากกุฏินะที่ราชคฤห์นะครับกุฏิที่เมืองราชคฤห์นะผมไปมาแล้วนะครับที่กุฏิพุทธเจ้าที่ราชคฤห์เทวทัตก็กลิ้งหินนั่นนะข้างๆกุฏินั้นลงมาเมื่อพระเจ้าเสด็จขึ้นมามันเป็นเนินเขาสูงหรือเป็นยอดเขาขึ้นสูงเลยครับกุฏิของพุทธเจ้าเนี่ยแต่ว่าหินนั้นนะไปกระทบกับหินอื่นนะแล้วก็เศษหินนั่นแหละครับนะไปถูกหลังพระบาทพุทธเจ้าพระบาทพุทธเจ้าหลังพระบาทนะครับก็มีห้อเลือดขึ้นมานะเทวทัตก็เลยตกนรกถูกธรณีสูบนะครับไปตกอเวจีนรกนรกที่มีความเย็นฉ่ำตลอดเวลาแล้วอยู่ไม่รู้นานสักเท่าไหร่นะครับอเวจีนรกเพราะใครจะทำบาปทำกรรมอะไรก็คิดให้ดีนะครับอย่าทำชั่วนะครับทำแต่ความดีแล้วก็จะไม่ไปตกนรกนะครับนะการทำบุญประเพณีบุญศาสตร์เดือนสิบกตัญญูต่อผู้จากไปก่อนแล้วแล้วก็ผู้มีชีวิตอยู่ดังที่ผมกล่าวข้างต้นไม่ว่าตักบาตรทำบุญพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าอาหารการกินผู้ที่มีชีวิตอยู่คุณพ่อคุณแม่ของเราหรือพ่อเฒ่าแม่เฒ่านะครับปู่ย่านะทวดนะลวดถ้ายังมีชีวิตอยู่นะครับนะก็ทำบุญให้กับท่านนะครับทั้งนี้ก็จะเกิดความสิริมงคลแก่เราเองนะครับนะกล่าวกันว่านะครับใครที่ไม่ได้ตั้งหลับหรือทำบุญให้เปตชนเวลาจะกลับตอนแรม15ค่ำก่อนสว่างนะครับนะเมื่อไม่ได้รับอาหารอะไรจากญาติพี่น้องไม่ได้ให้กินนะครับก็จะเสียอกเสียใจร้องไห้คร่ำครวญแล้วก็รูดผลไม้และตัวรูดใบไม้กินไประหว่างทางนะครับนะรูดใบไม้จนกระทั่งถึงโน่นแหละ

อันนี้ก็ไปเที่ยวก็ได้ครับนะแต่ถ้าดูหนังตะลุงถ้วยพระราชทานแล้วก็เล่นดีทั้งนั้นแหละครับเข้มข้นนะครับเนี่ยเราจะผลักเป็นมรดกโลกต่อไปให้ได้ก็ไปที่สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราชตั้งแต่เวลา19นาฬิกาเป็นต้นไปแต่ถ้าไปก่อนก็ดีครับนะก็จะได้เห็นการเคลื่อนไหวการทำกิจกรรมต่างๆนอกจากนั้นก็มีการแข่งกลอนสดมีการแสดงบนเวทีนะครับมีการประกวดของเยาวชนเป็นโนราเป็นหนังตะลุงเพลงบอกเยาวชนนี่ก็มีนะครับก็ขอเชิญนะครับขอขอบคุณน้องนงลักษ์แตงขวานะครับที่เข้าชมให้กำลังใจในวันนี้นะเวลาก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับนะผมสืบพงษ์ธรรมชาติขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีระนองกระบี่พัทลุงและสถานีสวทในภาคใต้อื่นๆที่ถ่ายทอดนะครับวันนี้ขอได้รับความขอบคุณจากผมสืบพงษ์ธรรมชาตินะครับนะแล้วก็บรรดาพี่น้องทั้งหลายที่เข้าชมก็ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการขอขอบคุณน้องที่นะควบคุมเสียงและภาพนะเพื่อที่จะให้การดำเนินรายการนั้นเป็นไปอย่างมีคุณภาพและออกไปทั่วโลกเพราะเป็นระบบดาวเทียมนะครับนะก็ขอจากกันในวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับนะอย่าได้มีความทุกข์อะไรมาแผ่วพานนะครับนะฟังเพลงประเพณีบุญศาสตร์เดือน10ครับพี่น้องนะครับนะก็มีเพลงที่ไพเราะน่าฟังและมีเนื้อหาเกี่ยวกับประเพณีบุญศาสตร์เดือน10ครับเดี๋ยวรับฟังครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแจ้งเตือนสภาพอากาศแปรปรวนจากร่องมรสุมและมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนทำให้เกิดฝนตกหนักเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
1: กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแจ้งเตือนสภาพอากาศแปรปรวนจากร่องมรสุมและมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่พัดปกคลุมปลายฤดูฝนทำให้เกิดฝนตกหนักเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้
5: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยารักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่ากรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศแจ้งเตือนอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่6มีผลกระทบตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่7ตุลาคมโดยจะเกิดฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสำหรับวันนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนวันพรุ่งนี้จนถึงวันที่6ตุลาคมจะกระทบพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนจะลดลงจากนั้นวันที่7ตุลาคมบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเช่นกันสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมาริชโยรายงาน
1: สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครรายงานสถานการณ์อุทกภัยเคหะร่มเกล้าน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องคาดพรุ่งนี้รถยกสูงวิ่งได้ทั่วพื้นที
6: ่สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครสรุปรายงานสถานการณ์อุทกภัยเคหะร่มเกล้าว่าภาพรวมระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องสถานการณ์หลายจุดเริ่มคลี่คลายโดยเส้นทางตั้งแต่ปากซอยวัดปากบึงถึงสวน60พรรษารถกระบะและรถยกสูงสามารถสัญจรได้ขณะที่ช่วงท้ายสวน60พรรษามุ่งหน้าถนนตัดใหม่ทางออกถนนร่มเกล้าศรีนครินทร์หรือถนน33ระดับน้ำยังคงสูงรถยนต์ส่วนบุคคลทุกประเภทยังไม่สามารถผ่านได้โดยมีรถบรรทุกทหารคอยให้บริการรับส่งประชาชนในจุดวิกฤตดังกล่าวนอกจากนี้ระดับน้ำที่ลดลงส่งผลให้เรือสัญจรเริ่มกินน้ำลึกติดขัดเจ้าหน้าที่จึงต้องทยอยยกเรือขึ้นบก ทั้งนี้สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประเมินว่าหากไม่มีฝนตกหนักสะสมเพิ่มเติมคาดว่าในวันพรุ่งนี้รถกระบะและรถยกสูงจะสามารถกลับมาวิ่งสัญจรได้สภาวะปกติทั่วทั้งพื้นที่ชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: จังหวัดตรังกำชับทุกพื้นที่ดำเนินการระบายน้ำและเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำให้มีความเชื่อมโยงกันโดยเฉพาะตามรอยต่อเขตรับผิดชอบที่เป็นเส้นทางน้ำไหลผ่าน
7: นายทรงกรดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้เตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในช่วงหน้าฝนโดยได้ทำการทบทวนและปรับปรุงแผนเผชิญเหตุอุทกภัยอย่างต่อเนื่องทั้งข้อมูลพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและดินถล่มในระดับหมู่บ้านชุมชนข้อมูลกลุ่มเปราะบางรายการเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์เครื่องจักรกลสาธารณภัยของหน่วยงานต่างๆกำหนดจุดและพื้นที่ปลอดภัยแผนรองรับการอพยพประชาชนและสถานที่จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวทั้งนี้จังหวัดตรังได้เน้นย้ำเรื่องการระบายน้ำและการเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำให้มีความเชื่อมโยงกันโดยเฉพาะตามรอยต่อเขตรับผิดชอบที่เป็นเส้นทางน้ำไหลผ่านกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนการติดตั้งเครื่องจักรกลสาธารณภัยในพื้นที่เสี่ยงไว้เป็นการล่วงหน้าโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงในเขตชุมชนพื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจและเส้นทางคมนาคมที่มักเกิดอุทกภัยเป็นประจำโดยให้เร่งทำการขุดลอกท่อระบายน้ำดูดเลนทำความสะอาดร่องน้ำกำจัดวัชพืชขยะและสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อให้สามารถรองรับน้ำฝนและน้ำจากท่อระบายน้ำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพยอยศพรนะคะไกรศรีสวทตรังรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน

สู่ใจวันนี้วันพระสวทรนอง FM 107.25 MHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟสื่อสาธารณะเพื่อประชาชนสู่ส

0: ป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: สูงอายุฟิตเปรี้ยมีชีวิตที่มีสุขภาพดีหรือไม่ก็แรกสุดการมีสุขภาพที่ดีและมีความสุขมากขึ้นคือ 3O2S รหัสป้องกันโรคนั่นคือ O แรกคือ O อาหารรับประทานอาหารครบ5หมู่ O ที่2 O ออกกำลังกายเคลื่อนไหวร่างกายและออกกำลังกายเป็นประจำอย่างน้อยวันละ30นาทีนะ O ที่3คือ O อารมณ์จัดการกับอารมณ์ตัวเองฝึกสมาธิสอไม่สูบบุหรี่ลดละเลิกสอไม่ดื่มสุราเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิดนี่อย่ารอช้าอีกต่อไปนะอายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขไม่มีคำว่าสายเกินไปที่เราจะช่วยกันดูแลด้วยความปรารถนาดีจ้าสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์จ้า

พอโคตรประภูเขาย่ากาหยูหวานทานนาแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟ

ระนองแหล่งรวมความหลากหลายทางธรรมชาติด้วยพื้นที่ป่าบกน้ำแร่ร้อนน้ำตกน้ำทะเลและป่าชายเลนโดยพื้นที่ป่าชายเลนทั้ง5อำเภอของระนองมีประมาณ 160,000 ไร่รวมกับพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนองและพื้นที่ชุ่มน้ำระนองทั้งหมดกว่า 700,000 ไร่ซึ่งมีความสมบูรณ์อย่างมากทำให้เป็นเป้าหมายหลัก

0: ุกภาคส่วนในการฟื้นฟูและการดูแลรักษาป่าชาเลนระนองมรดกเราสู่มรดกโลก
1: ประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี่
2: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
1: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
3: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เหลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เหลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
4: ท่านกำลังรับฟังสวทรนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 KHz

0: ประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับธราวุฒิวิชัยเดชครับอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยมวลน้ำสูงสุดไหลผ่านกรุงเทพมหานครแล้วยืนยันไม่มีปัญหาน้ำเหนือล้นเขื่อนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากลหากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
3: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
4: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
5: อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยมวลน้ำสูงสุดไหลผ่านกรุงเทพมหานครแล้วยืนยันไม่มีปัญหาน้ำเหนือล้นเขื่อน
6: นายนิรัตน์ พงศ์ สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกล่าวถึงสถานการณ์น้ำขณะนี้ว่าน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาจากจังหวัดนครสวรรค์ขึ้นไปลดลงอย่างต่อเนื่องและการปล่อยน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยายังคงไว้ที่อัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็นมวลน้ำระลอกแรกที่ปล่อยลงมาได้ไหลผ่านกรุงเทพมหานครและออกปากอ่าวที่จังหวัดสมุทรปราการแล้วซึ่งเป็นระดับน้ำสูงสุดและไม่เกิดการล้นคันกั้นน้ำโดยกรมชลประทานจะรักษาการระบายน้ำไว้ในระดับนี้หากไม่มีฝนทางตอนเหนือตกลงมาเพิ่มเติมโดยปริมาณฝนทางตอนเหนือในขณะนี้ก็อยู่ในระดับที่กรมชลประทานสามารถบริหารจัดการได้ขณะที่น้ำในเขื่อนทางตอนเหนือมีมากกว่า180โดยเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ยังรับได้อีกกว่า 6,000 ล้านลูกบาศก์เมตรจึงยืนยันได้ว่าจะไม่มีปัญหาน้ำเหนือล้นเขื่อนส่วนกรณีของน้ำทะเลหนุนช่วงวันที่ 5-10 ตุลาคมนี้ยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อประกอบการพิจารณาบริหารการระบายน้ำนันทิกาจิตปาโลรายงาน
5: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์แจ้งทุกอำเภอเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยพิบัติเตรียมแผนเผชิญเหตุพร้อมแจ้งเตือนประชาชนรับทราบสถานการณ์อย่างทันท่วงที
7: นายปรีดาสุขใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดได้ออกหนังสือสั่งการด่วนที่สุดถึงทุกอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติในช่วงระหว่างวันที่4-7ตุลาคมนี้ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศแจ้งเตือนให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากโดยให้อำเภอประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเจ้าหน้าที่ติดตามเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยตลอด24ชั่วโมงแจ้งเตือนประชาชนให้รับทราบสถานการณ์น้ำเป็นระยะเมื่อเกิดสภาวะฝนตกหนักในพื้นที่พร้อมจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับการอพยพประชาชนไปยังที่ปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและเตรียมเครื่องจักรกลเครื่องสูบน้ำอุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัยให้พร้อมใช้งานตามแผนเผชิญเหตุโดยขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารและพยากรณ์อากาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดหากต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหมายเลข032-602-601หรือ032-604-532ตลอด24ชั่วโมงธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
5: รัฐมนตรีต่างประเทศฝรั่งเศสเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกอย่างเป็นทางการหลังพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลารายใหม่สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายชองโนแอลบาโรรัฐมนตรีต่างประเทศฝรั่งเศสเดินทางเยือนเมืองบูเนียในจังหวัดอิตูรีทางตะวันออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเนื่องจากจังหวัดอิตูรีเป็นศูนย์กลางการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบขณะที่รัฐบาลฝรั่งเศสได้จัดสรรงบประมาณด้านมนุษยธรรมราว13ล้านยูโรเพื่อสนับสนุนการรับมือกับการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลา ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานายบาโร่กล่าวเพิ่มเติมว่าเขาจะเสนอให้มีการจัดสรรงบประมาณด้านมนุษยธรรมเพิ่มเติมสำหรับการรับมือเชื้อไวรัสอีโบลาระหว่างการหารือเกี่ยวกับงบประมาณของฝรั่งเศสที่จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้าพร้อมเตือนว่าเชื้อไวรัสอีโบลาอาจจะดูเหมือนไกลตัวแต่การแพร่ระบาดสามารถกลับมารุนแรงได้อย่างรวดเร็วโดยหน้าที่หลักคือการป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดซ้ำอีกปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12 นาฬิกาครับ

ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและ

0: ามว่าประเทศชาติให้อะไรแก่เราจงถามตัวเองว่าทำอะไรให้กับประเทศชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์บ้างพอแล้วหรือที่เกิดมาครั้งหนึ่งในชีวิตได้ทำอะไรไว้ให้แผ่นดินพวกเราจะตั้งมั่นทำความดีรู้รักสามัคคีปกป้องประเทศชาติเพื่อแผ่นดินของเราชาวไทยด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
1: อาเซียนได้เริ่มดำเนินงานกรอบความร่วมมือเพื่อพัฒนาความพร้อมด้านดิจิทัลสำหรับพลเมืองอาเซียนโดยมุ่งหวังให้ประชากรทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้นทักษะความเข้าใจการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแก่ประชากรส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้ทางไกลเพื่อลดช่องว่างทางการศึกษามีส่วนร่วมในเศรษฐกิจดิจิทัลอีคอมเมิร์ซและการให้บริการสุขภาพทางไกลโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลหรือด้อยโอกาสอาเซียนยุคใหม่พร้อมเข้าสู่สังคมดิจิทัล

การทุจริตคอร์รัปชันก็เปรียบเสมือนเชื้อมะเร็งร้ายที่ค่อยๆบ่อนทำลายจากภายในจนหมดสิ้นลมหายใจมันถึงเวลาแล้วที่ทุกคนต้องมาร่วมกันผนึกกำลังเพื่อเป็นยาวิเศษยับยั้งต่อต้านเชื้อร้ายนี้โดยเริ่มต้นที่ตัวท่านเองหากพบเห็นการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐแจ้งเบาะแสได้ที่สำนักงานปปช.ประจำจังหวัดระนองโทร077-825-387-8หรือสายด่วนปปช. 1205

พอโคตรประภูเขาหญ้ากาหยูหวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟ

0: พี่บ่าวเนื่อยต้นรูไม้คนไทยจมน้ำเสียชีวิตวิลาบแบดรอยกว่าไรไม่ว่าตีบึ้งลำธารก็คือว่าเป็นสถานที่ที่เสียชีวิตมากที่สุดรองลงมาก็คือซ่าไว้น้ำและก้าอ่างเก็บน้ำ
1: การจมน้ำก็คือภาวะที่ร่างกายจมอยู่ใต้พื้นน้ำและก็ทำให้เกิดการบกพร่องของทางเดินหายใจภาวะนี้เนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับความลึกของน้ำการเสียชีวิตเนื่องจากภาวะการขาดออกซิเจน

0: น้อยกว่า25ปี
1: ในช่วงเด็กปิดเทอมเด็กจะจมน้ำเสียชีวิตกันมากให้ระวังโดยกลุ่มควบคุมโรคได้เตือนเหตุจมน้ำคราชีวิตสูงสุดในช่วงวันลอยกระทง
0: การจมน้ำเกิดขึ้นได้เหมือนกันจากโรคประจำตัวกำเริบไม่ว่าที่เป็นคณะเลนน้ำลมฉากหัวใจเต้นผิดจังหวะหัวใจขาดเลือดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำเนื่องจากว่าการใช้พลังงานคณะทำกิจกรรมหมากเป็นต้น
1: ควรปฏิบัติตามกฎสำหรับการโดยสารทางน้ำเสมองดการดื่มเครื่องดื่มที่เป็นแอลกอฮอล์เมื่อต้องโดยสารทางน้ำทำกิจกรรมทางน้ำหรือกิจกรรมไกลแหล่งน้ำ

0: ครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยความพิการและเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
1: สวัสดิการจากรัฐและนโยบายอื่นๆที่ประชาชนได้รับจากนโยบายรัฐช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคงสังคมไทยมีความสงบสุขสามัคคีและเอื้ออาทรคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2: มั่นใจในทุกนโยบายรัฐรวมสร้างประเทศไทยไปด้วยกันกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
3: ์โอ้ยช่วงหน้าฝนแบบนี้เนี่ยยุงมันเยอะจริงๆเลยจะทำยังไงดีเนี่ยกลัวจะเป็นไข้เลือดออกซะจริงๆ
4: ไม่ต้องกลัวหรอกจ้าวิธีการป้องกันยุงลายทำได้ง่ายๆแค่เรายึดหลัก3ปอปิดฝาภาชนะให้สนิทปิดแหล่งสะสมน้ำขังป้องกันยุงลายวางไข่เปลี่ยนน้ำนั้นก็สำคัญต้องเปลี่ยนในทุกสัปดาห์กำจัดวงจรยุงลายปอสุดท้ายคือปฏิบัติต้องทำให้เป็นประจำจงจำบัญญัติให้ดีวิธีกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกทำได้ง่ายๆเพื่อคนที่คุณรักค่ะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
5: ์ท่านกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 กิโลเฮิรตซ์

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา12 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำความพร้อมศูนย์พักพิงและให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคใต้เร่งทบทวนแผนเผชิญเหตุเป็นรายอำเภอหลังมีการคาดการว่าจะมีฝนตกหนักในวันนี้ถึงวันที่10ตุลาคมกระทรวงการคลังยืนยันความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศชูมาตรการความปลอดภัยสูงสุดพร้อมซ้อมแผนรองรับอุทกภัยกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนและซาอุดีอาระเบียยังคงโจมตีตอบโต้กันอย่างดุเดือดท่ามกลางสถานการณ์ราคาน้ำมันโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องมหกรรมเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยได้รับ18เหรียญทอง13เหรียญเงินและ21เหรียญทองแดงจบอันดับที่7ของการแข่งขันต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแจ้งเตือนจะมีฝนตกหนักเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยารักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่ากรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศแจ้งเตือนอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่6มีผลกระทบตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่7ตุลาคมโดยจะเกิดฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสำหรับวันนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนวันพรุ่งนี้จนถึงวันที่6ตุลาคมจะกระทบพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนจะลดลงจากนั้นวันที่7ตุลาคมบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเช่นกันสำหรับในช่วงนี้เป็นช่วงปลายฤดูฝนจึงมีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกในขณะที่ยังมีมรสุมตะวันตกเฉียงยังคงพัดปกคลุมอยู่ส่งผลให้เกิดสภาพอากาศแปรปรวนมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มพื้นที่ลุ่มต่ำอาจเกิดน้ำท่วมขังได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือตรวจสอบเส้นทางเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำความพร้อมศูนย์พักพิงและให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดในภาคใต้เร่งทบทวนแผนเผชิญเหตุเป็นรายอำเภอหลังมีการคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักในวันนี้ถึงวันที่10ตุลาคมนี้
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เพื่อติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยและเฝ้าระวังมวลน้ำระลอกใหม่นักกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำการจัดศูนย์พักพิงให้พร้อมในทุกพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะการดูแลผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางเตรียมอาหารเครื่องดื่มยารักษาโรคและทีมแพทย์ไว้ให้พร้อมโดยใหอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งเคลื่อนย้ายอพยพประชาชนก่อนเกิดเหตุเพื่อความปลอดภัยรวมถึงให้แต่ละจังหวัดบริหารจัดการสิ่งของบริจาคอย่างเป็นระบบและหากมีความพร้อมมากจะให้เป็นศูนย์กระจายสิ่งของช่วยเหลือจังหวัดและพื้นที่อื่นๆด้วยนอกจากนี้ให้เร่งเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักในช่วงวันที่4ถึง10ตุลาคมนี้จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคใต้เร่งทบทวนแผนเผชิญเหตุเป็นรายอำเภอระบุพื้นที่เสี่ยงเตรียมศูนย์พักพิงเส้นทางยานพาหนะในการอพยพและเตรียมความพร้อมด้านอื่นๆให้ครอบคลุมก่อนฝนมานอกจากนี้ให้ทหารและฝ่ายปกครองเตรียมบูรณาการกู้ภัยเป็นชุดปฏิบัติการเดียวกันส่วนจังหวัดอื่นๆขอให้มีศูนย์บัญชาการทำงานตลอดเวลาและแจ้งเตือนประชาชนด้วยข้อมูลที่กระชับเข้าใจง่ายทันเวลาส่วนในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังและเกิดการเน่าเสียต้องให้ความสำคัญในการระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างสูงสุด
2: หลายพื้นที่สถานการณ์ก็ได้คลี่คลายไปในทางที่ดีนะครับแต่ก็ยังต้องถือว่าอยู่ในช่วงเฝ้าระวังอย่างสูงอยู่ผมขอให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคใต้เร่งทบทวนแผนเผชิญเหตุขอย้ำนะครับว่าเป็นรายอำเภอเลยนะครับระบุพื้นที่เสี่ยงและกลุ่มเปราะบางให้ชัดเตรียมศูนย์พักพิงเส้นทางและยานพาหนะในการอพยพเตรียมเครื่องสูบน้ำเรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอาหารยาและทีมแพทย์ให้พร้อมก่อนฝนมาหากต้องอพยพ ประชาชนล่วงหน้านะครับก็ต้องจัดให้มีคนรับผิดชอบดูแลถึงจุดที่พวกเขามีความปลอดภัย
1: นายกรัฐมนตรียังเน้นย้ำถึงการกำจัดผักตบชวาและขยะมูลฝอยบริเวณหน้าเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทเพื่อให้น้ำไหลผ่านได้สะดวกซึ่งนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่ากรมชลประทานมีการใช้บล็อกปูนกั้นผักตบชวาแต่เนื่องจากกระแสน้ำค่อนข้างแรงจึงต้องพิจารณาขนาดของบล็อกปูนเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการไหลของน้ำโดยเบื้องต้นปัญหาผักตบชวาไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการน้ำในปัจจุบันนันทิกาคิดปาโลรายงาน
0: โดยที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์แจ้งทุกอำเภอเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยพิบัติเตรียมแผนเผชิญเหตุพร้อมแจ้งเตือนประชาชนรับทราบสถานการณ์อย่างทันท่วงที
3: นายปรีดาสุขใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดได้ออกหนังสือสั่งการด่วนที่สุดถึงทุกอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติในช่วงระหว่างวันที่4ถึง7ตุลาคมนี้ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศแจ้งเตือนให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากโดยให้อำเภอประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเจ้าหน้าที่ติดตามเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยตลอด24ชั่วโมงแจ้งเตือนประชาชนให้รับทราบสถานการณ์น้ำเป็นระยะเมื่อเกิดสภาวะฝนตกหนักในพื้นที่พร้อมจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับการอพยพประชาชนไปยังที่ปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและเตรียมเครื่องจักรกลเครื่องสูบน้ำอุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัยให้พร้อมใช้งานตามแผนเผชิญเหตุโดยขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารและพยากรณ์อากาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดหากต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหมายเลข032-602-601หรือ032-604-532ตลอด24ชั่วโมงธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: จังหวัดตรังกำชับทุกพื้นที่ทำการระบายน้ำและเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำให้มีความเชื่อมโยงกันโดยเฉพาะตามรอยต่อเขตรับผิดชอบที่เป็นเส้นทางน้ำไหลผ่านเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยในช่วงหน้าฝน
4: นายทรงกรดสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้เตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในช่วงหน้าฝนโดยได้ทำการทบทวนและปรับปรุงแผนเผชิญเหตุอุทกภัยอย่างต่อเนื่องทั้งข้อมูลพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและดินถล่มในระดับหมู่บ้านชุมชนข้อมูลกลุ่มเปราะบางรายการเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์เครื่องจักรกลสาธารณภัยของหน่วยงานต่างๆกำหนดจุดและพื้นที่ปลอดภัยแผนรองรับการอพยพประชาชนและสถานที่จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวทั้งนี้จังหวัดตรังได้เน้นย้ำเรื่องการระบายน้ำและการเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำให้มีความเชื่อมโยงกันโดยเฉพาะตามรอยต่อเขตรับผิดชอบที่เป็นเส้นทางน้ำไหลผ่านกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนการติดตั้งเครื่องจักรกลสาธารณภัยในพื้นที่เสี่ยงไว้เป็นการล่วงหน้าโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงในเขตชุมชนพื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจและเส้นทางคมนาคมที่มักเกิดอุทกภัยเป็นประจำโดยให้เร่งทำการขุดลอกท่อระบายน้ำดูดเลนทำความสะอาดร่องน้ำกำจัดวัชพืชขยะและสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อให้สามารถรองรับน้ำฝนและน้ำจากท่อระบายน้ำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพยอยศพรนะคะไกรศรีสวทตรังรายงาน
0: ด้านจังหวัดนราธิวาสเตรียมพร้อมรับมือสภาพอากาศแปรปรวนในช่วงวันนี้ถึงวันที่7ตุลาคมนี้หลังมีแนวโน้มเกิดฝนตกหนักบางพื้นที่และอาจมีลมกระโชกแรง
5: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสแจ้งเตือนประชาชนให้ติดตามข้อมูลสภาพอากาศและประกาศจากทางราชการอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ลาดเชิงเขาและบริเวณใกล้ทางน้ำไหลผ่านซึ่งอาจได้รับผลกระทบหากมีฝนตกสะสมพร้อมกำชับในอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเตรียมเจ้าหน้าที่อุปกรณ์เครื่องมือช่วยเหลือรวมถึงศูนย์พักพิงให้พร้อมรองรับหากมีความจำเป็นส่วนประชาชนขอให้เฝ้าระวังอันตรายจากลมกระโชกแรงและฟ้าผ่าหลีกเลี่ยงการอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงวีรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
0: ขณะที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการหน่วยงานในสังกัดเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักเร่งจัดตั้งพื้นที่ปลอดภัยเพื่อรองรับประชาชนและเตรียมฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ
6: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมภายหลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการสภาพอากาศตั้งแต่วันนี้ถึง7ตุลาคมนี้จะเริ่มมีฝนตกลงมาในหลายพื้นที่รวมถึงในช่วงวันที่9ถึง12ตุลาคมมีการคาดการสถานการณ์ฝนจะตกหนักในลักษณะคล้ายกับช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาว่าได้สั่งการให้กรมประมงจัดชุดเฉพาะกิจพร้อมเจ้าหน้าที่รถยนต์และเรือตรวจการประมง30ลำ ื่อช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยโดยจะให้ความสำคัญกับพื้นที่น้ำท่วมขังสูงชุมชนที่เดินทางลำบากและการขนส่งสิ่งของจำเป็นก่อนรวมถึงประสานจังหวัดคัดเลือกพื้นที่ปลอดภัยหรือ safety area เพื่อเป็นจุดรับและกระจายสิ่งของข้าวสารอาหารนมและอาหารสัตว์โดยจะต้องเข้าถึงอย่างปลอดภัยมีผู้รับผิดชอบและจะส่งต่อถึงประชาชนพร้อมประสานสนับสนุนศูนย์พักพิงในพื้นที่โดยการเตรียมความพร้อมเบื้องต้นสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.จะตั้งพื้นที่ปลอดภัยสำหรับประชาชนผู้ประสบอุทกภัยที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตรอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อเป็นพื้นที่รองรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมให้สามารถเข้าพักพิงและได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินนอกจากนั้นยังให้หน่วยงานที่ดูแลด้านพืชประมงปศุสัตว์ประเมินความช่วยเหลือและเตรียมฟื้นฟูเกษตรกรทั้งการเคลื่อนย้ายสัตว์การจัดเตรียมหญ้าและพืชอาหารสัตว์การดูแลสุขภาพสัตว์และการให้คำแนะนำลดความเสียหายด้านพืชและสัตว์น้ำพร้อมสำรวจและตรวจสอบความเสียหายตั้งแต่ขณะเกิดภัยเพื่อเตรียมช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งให้จัดเตรียมก้อนจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพหรือ EM Ball แจกจ่ายให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยเพื่อในกรณีที่น้ำท่วมขังนานเน่าเสียและส่งกลิ่นเหม็นชาวนันมาลีรายงาน
0: ด้านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระบุมวลน้ำสูงสุดไหลผ่านกรุงเทพมหานครแล้วยืนยันไม่มีปัญหาน้ำเหนือล้นเขื่อนเพราะเขื่อนหลักยังรับน้ำได้อีกกว่า 6,000 ล้านลูกบาศก์เมตรนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกล่าวถึงขณะนี้น้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาจากจังหวัดนครสวรรค์ขึ้นไปลดลงอย่างต่อเนื่องและการปล่อยน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยายังคงไว้ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยน้ำก้อนแรกที่ปล่อยลงมาได้ไหลผ่านกรุงเทพมหานครและออกปากอ่าวที่จังหวัดสมุทรปราการแล้วซึ่งเป็นระดับน้ำสูงสุดและไม่เกิดการล้นคันโดยกรมชลประทานจะรักษาการระบายน้ำไว้ในระดับนี้หากไม่มีฝนทางตอนเหนือลงมาเพิ่มเติมซึ่งปริมาณฝนทางตอนเหนือก็อยู่ระดับที่กรมชลประทานสามารถบริหารจัดการได้ขณะที่น้ำในเขื่อนทางตอนเหนือมีมากกว่า80%โดยเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ยังรับได้อีกกว่า 6,000 ล้านลูกบาศก์เมตรจึงยืนยันได้ว่าจะไม่มีปัญหาน้ำเหนือล้นเขื่อนส่วนกรณีของน้ำทะเลหนุนช่วงวันที่5ถึง10ตุลาคม2569ยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อประกอบการพิจารณาบริหารการระบายน้ำ
7: น้ำที่ปล่อย 2,500 ลูกบาศก์เมตรก้อนแรกไหลมาถึงกทม.แล้วไหลออกปากอ่าวที่สมุทรปราการแล้วระดับน้ำสูงสุดจะมีเท่านี้ครับเราจะเห็นว่ามันไม่ล้นคันมันก็จะไม่ล้นอย่างนี้ต่อไปครับในข้อมูลอย่างเชิงบริหารนะครับเพราะว่ากรมชลจะพยายามรักษาน้ำไม่ปล่อยให้สูงกว่านี้ถ้าไม่มีฝนทางตอนเหนือมาเพิ่มซึ่งน้ำทางตอนเหนือตอนนี้ก็ถือว่าอยู่ในระดับที่กรมชลบริหารได้ครับน้ำในเขื่อนก็ทางตอนเหนือก็อยู่ประมาณมากกว่า 80% 2เขื่อนหลักภูมิพลสิริกิติ์ยังรับได้อีกจำนวนมากครับอีก 6,000 กว่าล้านลูกบาศก์เมตรน้ำเหนือล้นเขื่อนตรงนี้ตัดไปได้เลยไม่มีปัญหาครับ
0: เขื่อนเจ้าพระยายังคงอัตราการระบายน้ำที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีรองรับปริมาณน้ำจากแม่น้ำสะแกกรังส่วนพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีได้จัดแผนเฝ้าระวังภาวะฝนตกหนักในระยะนี้
8: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวถึงการบริหารจัดการเขื่อนทั่วประเทศภาพรวมปริมาณน้ำสายหลักมีแนวโน้มลดลงแต่ยังต้องเฝ้าระวังพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำและรับมือกับปริมาณฝนตกช่วงวันที่5ถึง8ตุลาคมนี้โดยลุ่มน้ำเจ้าพระยาและพื้นที่ภาคกลางระดับน้ำนครสวรรค์ลดลงแต่ยังคงการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C2 อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์อยู่ที่ 2,119 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีการบริหารจัดการเขื่อนเจ้าพระยาท้ายเขื่อนเจ้าพระยายังคงอัตราการระบายน้ำไว้ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนื่องจากยังมีปริมาณน้ำจากแม่น้ำสะแกกรังไหลเข้ามาสมทบคาดว่าอีก 2-3 วันปริมาณน้ำแม่น้ำสะแกกรังจะลดลงช่วยให้ปรับการระบายน้ำให้คงที่ได้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำไหลเข้าและไหลออกเท่ากันระบายน้ำอยู่ที่ประมาณ450ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้เขื่อนพระราม6ที่อำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีการระบายน้ำอยู่ที่655ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะส่งผลกระทบพื้นที่ริมน้ำอยุธยาและแม่น้ำน้อยอาจมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นประมาณ10เซนติเมตรในวันนี้สำหรับสถานการณ์น้ำตอนล่างบริเวณปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการปริมาณน้ำที่ไหลจะไม่ส่งผลกระทบ เนื่องจากระดับคันกั้นน้ำยังสูงกว่าระดับน้ำค่อนข้างมากแต่อาจกระทบพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ชายแม่น้ำหรือพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำส่วนลุ่มน้ำภาคตะวันตกและภาคใต้ตอนบนเขื่อนหลักยังรองรับน้ำได้โดยเขื่อนวชิราลงกรณ์มีน้ำไหลเข้า45ล้านลูกบาศก์เมตรและระบายออกเท่ากันเขื่อนศรีนครินทร์อยู่ที่กว่าร้อยละ95ยังรองรับน้ำได้อีก700ล้านลูกบาศก์เมตรส่วนแม่น้ำแม่กลองปริมาณน้ำท้ายเขื่อนอยู่ที่กว่า 1,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทั้งนี้ได้เร่งระบายน้ำขังจังหวัดราชบุรีและจังหวัดสมุทรสงครามบริเวณอำเภอเมืองบางคนทีและอำเภออัมพวาและต้องเฝ้าระวังจังหวัดเพชรบุรีเนื่องจากจะมีฝนตกหนักระยะนี้อาจส่งผลให้เขื่อนแก่งกระจานต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำเพิ่มทั้งนี้ได้มีการจัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์เพื่อรับมืออย่างใกล้ชิดติยาพันยังเทียนรายงาน
0: สำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครเร่งระบายน้ำฝั่งตะวันออกคาดเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังและเขตสายไหมคืนสู่สภาวะปกติภายใน2วัน
9: นายวิษณุเจริญผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมระบบระบายน้ำสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงความคืบหน้าการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่าขณะนี้กรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างการเร่งระบายน้ำในพื้นที่ฝั่งตะวันออกได้แก่เขตมีนบุรีหนองจอกประเวศสายไหมสะพานสูงและลาดกระบังโดยเฉพาะพื้นที่เคหะร่มเกล้าซึ่งจากการดำเนินงานที่ผ่านมาสามารถลดระดับน้ำลงได้แล้ว 30-60 เซนติเมตรส่วนระดับน้ำท่วมขังบนผิวจราจรเหลืออยู่ที่ประมาณ 20-30 เซนติเมตรทางนี้ได้มีการเสริมคันกั้นน้ำเพิ่มเครื่องสูบน้ำส่งผลให้สามารถระบายน้ำออกจากเคหะร่มเกล้าได้เพิ่มขึ้นคาดว่าจะใช้เวลาอีกประมาณ2วันในการฟื้นฟูพื้นที่ดังกล่าวสำหรับพื้นที่ที่มีระดับน้ำสูงได้แก่เขมีบุรีหนองจอกประเวศและสะพานสูงได้เร่งเดินเครื่องสูบน้ำและใช้เรือผลักดันน้ำในการผลักดันน้ำเข้าสู่คลองแสนแสบออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้มากขึ้นและเพิ่มการเปิดประตูระบายน้ำอีก50เซนติเมตรส่วนเขตสายไหมยังคงมีน้ำท่วมขังเนื่องจากรับน้ำจากจังหวัดปทุมธานีผ่านคลองหกวาสายล่างประตูระบายน้ำคลองสองสายใต้คลองลำลูกกาและคลองพระยาสุรินทร์แต่ยังสามารถควบคุมสถานการณ์ได้และคาดว่าการเพิ่มเครื่องสูบน้ำจะช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นภายใน2วันปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีประชาชนลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยแล้วกว่า 35,800 รายซึ่งได้แก้ปัญหากรณีประชาชนไม่พบตัวเลือกเขตพื้นที่ในระบบลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: ส่วนการให้บริการของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเที่ยวบินขาออกเข้าสู่สภาวะปกติแล้วพร้อมเร่งจัดการกระเป๋าตกค้างให้กลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุด
10: กระทรวงคมนาคมรายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาความแออัดและการให้บริการผู้โดยสารณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิล่าสุดเมื่อเวลา 20:00 น.ของวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนสามารถกลับมาให้บริการเที่ยวบินขาออกได้ครบตามแผนแล้วที่123เที่ยวบินขณะที่เที่ยวบินขาเข้าให้บริการ115เที่ยวบินจากแผน122เที่ยวบินนอกจากนี้ยังคงให้บริการ Ground Handling แก่สายการบินพันธมิตรอีก1909เที่ยวบินตามปกติส่วนปัญหากระเป๋าสัมภาระและคลังสินค้าภาพรวมปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยกระเป๋าสัมภาระตกค้างในกลุ่มผู้โดยสารต่อเครื่องและขาออกลดลงเหลือเพียงประมาณ560ใบคงเหลือกระเป๋าขาเข้าที่ต้องเร่งจัดส่งอีกประมาณ 3,400 ใบขณะที่คลังสินค้าหรือคาร์โก้สามารถระบายสินค้าตกค้างจากเดิมกว่า 1,200 ตู้เหลือเพียง208ตู้โดยยังคงเร่งเคลียร์ส่วนที่เหลือเพื่อให้กลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุดอย่างไรก็ตามคลังสินค้าของการบินไทยยังคงมีความต้องการใช้พื้นที่เพิ่มเติมเพื่อจัดวางสินค้าที่จำแนกแล้วรอให้เจ้าของมารับออกไปนพศรแก้วคำรายงาน
0: สมาคมประกันวินาศภัยไทยพร้อมขับเคลื่อนระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครองบ้านสูงสุด 100,000 บาทชดเชยกรณีเสียชีวิต2ล้านบาทประเมินเคลมจ่ายภายใน15วันนายสมพรสืบถวินกุลนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย เปิดเผยว่าบริษัทประกันที่เป็นสมาชิกทั้งหมด11แห่งพร้อมขับเคลื่อนระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติที่เริ่มดำเนินการเมื่อวันที่1ตุลาคม2569โดยเน้นย้ำว่าสิทธิประโยชน์นี้จะครอบคลุมเฉพาะที่อยู่อาศัยที่มีผู้อาศัยเป็นประจำเท่านั้นซึ่งรวมถึงกลุ่มสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มีเลขที่บ้านแต่ผ่านการสำรวจและขึ้นทะเบียนจากกระทรวงมหาดไทยแล้วอีกกว่า 400,000 หลังคาเรือนชดเชยตามจริงสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนครอบคลุม3ภัยพิบัติได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยไม่ครอบคลุมทรัพย์สินลอยตัวเครื่องใช้ไฟฟ้าทรัพย์สินส่วนตัวหรือทรัพย์สินภายนอกอย่างรั้วและต้นไม้โดยจะประเมินความเสียหายให้เฉพาะโครงสร้างหลักและเฟอร์นิเจอร์บิวอินที่ติดตรึงกับตัวบ้านเท่านั้นและจะไม่ครอบคลุมภัยที่เกิดก่อนวันที่1ตุลาคม2569ขณะที่ความคุ้มครองด้านชีวิตจำกัดสิทธิเฉพาะประชาชนสัญชาติไทยโดยชดเชยกรณีเสียชีวิต2ล้านบาทและทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 200,000 บาทสำหรับขั้นตอนการแจ้งเคลมสามารถเรียกร้องสิทธิได้ผ่านระบบ Thai Netcat Claim System ช่องทางได้แก่เว็บไซต์ www.thainetcat.org LINE @thainetcat ศูนย์บริการลูกค้า02-012-5555และจุดรับแจ้งเหตุในพื้นที่เพียงยืนยันตัวตนผ่านไทยดีระบุข้อมูลบ้านและอัปโหลดภาพความเสียหายเพื่อให้ AI ประเมินผลหากยอมรับข้อเสนอจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีพร้อมเพลย์หรือบัญชีธนาคารภายใน15วันแต่หากไม่เห็นชอบสามารถอุทธรณ์เพื่อขอให้เจ้าหน้าที่และบุรุษไปรษณีย์ไทยลงพื้นที่สำรวจความเสียหายจริงได้
11: เมื่อพิสูจน์ได้ว่าบ้านที่อยู่ในเขตภัยพิบัติและได้รับความเสียหายจากภัยพิบัตินั้นแทนที่จะต้องไปรอสำรวจว่ามีความเสียหายก็ให้บริษัทประกันภัยจ่ายเป็นเงินค่าเสียหายเบื้องต้นไปก่อนเลย 10,000 บาทค่าเสียหายไปพิสูจน์แล้วเสียหายแค่ 5,000 นะครับไม่เรียกคืนนะครับจ่ายแล้วจ่ายเลยระบบประเมินว่า 15,000 ท่านบอกว่ามันถูกไปท่านก็สามารถที่จะไม่รับ 15,000 ได้แล้วก็แจ้งยืนยันว่าไม่รับเราก็จะมีทีมงานไปประเมินจริงเมื่อตกลงค่าสินไหมกันได้เรียบร้อยแล้วหลักการก็คือว่าเราจะมีการจ่ายค่าสินไหมภายใน15วันนับจากวันที่ตกลงกันได้และเอกสารครบถ้วน
0: นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทยกล่าวอีกว่าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้ความคุ้มครองความเสียหายรวมสูงสุดของประเทศไม่เกิน 75,000 ล้านบาทหากความเสียหายรวมทั้งประเทศทะลุเพดาน 75,000 ล้านบาทภาระการดูแลส่วนเกินจะกลับเข้าสู่ระบบการเยียวยาของภาครัฐตามเดิม
12: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนโครงการอนุรักษ์ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
12: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
13: ป่ารอยต่อภาคตะวันออกหรือที่เรียกกันว่าป่าพนมสารคามในอดีตมีพื้นที่กว้างใหญ่ถึง5ล้านไร่เป็นผืนป่าแห่งเดียวของประเทศไทยที่ยังคงสภาพความอุดมสมบูรณ์มีอาณาเขตครอบคลุม5จังหวัดประกอบด้วยฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองและจันทบุรีและยังเป็นพื้นที่เชื่อมต่อระบบนิเวศระหว่างภาคกลางกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงทำให้ผืนป่าแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งในเรื่องพืชพันธุ์และสัตว์ป่ามากกว่าป่าพื้นอื่นเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารของแม่น้ำสำคัญหลายสายราษฎรที่อยู่โดยรอบผืนป่าได้อาศัยทำกินเก็บของป่าและมีแหล่งน้ำทำการเกษตรอย่างเพียงพอมาเนิ่นนานต่อมาผืนป่าที่เคยยิ่งใหญ่ถูกบุกรุกทำลายอย่างหนักจากผู้มีอิทธิพลและนายทุนเข้าไปแสวงหาผลประโยชน์รับซื้อไม้เถื่อนกว้านซื้อที่ดินเพื่อเก็งกำไรส่งผลให้พื้นที่ป่าลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงพระราชสวนีให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาจัดทำโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรในชุมชนที่อพยพจากป่าและที่อาศัยตามแนวป่าอนุรักษ์ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีมีอาชีพที่เหมาะสมและไม่กลับไปบุกรุกแผ่วถางป่าอีกเมื่อปีพุทธศักราช2537สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงรับโครงการอนุรักษ์ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่โครงการที่บ้านเทพประธานตำบลตะเกลาจังหวัดฉะเชิงเทรามีพระราชสวนีให้พิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเขาละลากพร้อมระบบส่งน้ำเพื่อให้ราษฎรได้มีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรให้หน่วยทหารช่วยดูแลเรื่องป่าไม้และน้ำในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดและป่าเขาใหญ่พร้อมกับสร้างความตระหนักรู้ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนที่อยู่อาศัยโดยรอบเห็นคุณค่าของป่าอยู่ร่วมกับป่าอย่างพึ่งพาอาศัยและร่วมกันอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่าให้คงความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนเพ็ญศิลป์สงเนียมเรียบเรียงเอกวินกากนิกรายงาน
0: กระทรวงการคลังยืนยันความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศชูมาตรการความปลอดภัยสูงสุดพร้อมซ้อมแผนรองรับอุทกภัย
14: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF World Bank Annual Meeting 2026ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยระบุว่าทางกระทรวงการคลังได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจติดตามความพร้อมในด้านความปลอดภัยไฟฟ้าและประปารวมถึงการซักซ้อมแผนรองรับความเสี่ยงในทุกมิติตามมาตรฐานสากลไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์น้ำท่วมไฟฟ้าดับแผ่นดินไหวเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้นำทางการเงินและผู้เข้าร่วมประชุมระดับโลกซึ่งลงทะเบียนเข้ามาแล้วกว่า 15,000 คนโดยจนถึงขณะนี้ยังไม่มีผู้ใดแจ้งยกเลิกการเดินทางสำหรับข้อกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมในปัจจุบันนั้นได้มีการหารือร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมแผนรับมืออย่างรัดกุมเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ
15: วันนี้ผมว่าเรามีประสบการณ์จากที่น้ำท่วมอยู่ในปัจจุบันนี้การบริหารจัดการนะครับผมคิดว่าเราสามารถมีการเตรียมความพร้อมทั้งในเรื่องของว่าถ้ามีระดับน้ำเกินระดับไหนเนี่ยเราจะต้องเคลื่อนย้ายคนอย่างไรนะครับเพื่อให้ทุกคนปลอดภัยนะครับทั้งคนไทยและชาวต่างชาตินะครับที่เข้ามาประชุมในช่วงเวลานั้นคือวันนี้ต้องบอกว่าเราก็ได้ประสานงานกันอย่างใกล้ชิดนะครับทุกคนก็เชื่อมั่นในศักยภาพของประเทศไทยคือเรื่องฟ้าฝนเนี่ยเป็นเรื่องที่ควบคุมไม่ได้อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์เรื่องภัยพิบัติต่างๆซึ่งทั้ง IMF World Bank ก็ได้เห็นกับทั่วประเทศทั่วโลกมานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเชื่อว่าพร้อม
14: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวอีกว่าในส่วนของการเตรียมรับมือกลุ่มผู้ชุมนุมได้เตรียมพื้นที่เฉพาะสำหรับการแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาภายใต้กรอบของกฎหมายเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการประชุมพร้อมทั้งขอความร่วมมือประชาชนคนไทยให้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีเพื่อใช้เวทีระดับโลกนี้ในการสร้างประวัติศาสตร์และชื่อเสียงที่ดีให้กับประเทศปฏิพลสัทพมมารายงาน
0: กระทรวงอุตสาหกรรมยืนยันแผงโซล่าเซลล์นำเข้าที่ผ่านเกณฑ์ IEC สามารถขึ้นทะเบียนมอกได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนายวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าภายหลังคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดให้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกซิลิคอนต้องเป็นไปตามมาตรฐานบังคับมอกเพื่อยกระดับความปลอดภัยและป้องกันสินค้านำเข้าด้อยคุณภาพทั้งในภาครัฐและภาคประชาชนกระทรวงอุตสาหกรรมยืนยันว่าผู้ประกอบการที่นำเข้าแผงโซล่าเซลล์ซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐานเครื่องไฟฟ้าระดับนานาชาติหรือIEC สามารถนำเอกสารมายื่นขอขึ้นทะเบียนมอกจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสมอได้ทันทีโดยไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการทดสอบซ้ำใช้เวลาดำเนินการไม่เกิน5วันและไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
16: แผงโซล่าเซลล์ ที่ท่านจะนำเข้ามาในประเทศไทยนั้นถ้าหากว่าได้มาตรฐาน IEC อยู่แล้วท่านเอาเซอร์ติฟิเคตตัวนั้นมาให้ทางสมอดูครับแล้วเราจะขึ้นทะเบียนมอกให้ท่านภายในเวลาไม่เกิน5วันนะครับไม่ต้องมีการทดสอบสินค้าใดๆไม่ต้องมีการไปตรวจสอบที่โรงงานเพราะเราถือว่ามาตรฐานของ IEC นั้นคือได้มาตรฐานของมอกของประเทศไทย
0: พร้อมกันนี้ในเดือนตุลาคมนี้สมอเตรียมออกใบอนุญาตนำเข้าแผงโซลาร์เซลล์มาตรฐาน IEC ถึง279รายการขณะเดียวกันทยอยนำเสนอมาตรฐานสำหรับอุปกรณ์ส่วนประกอบอื่นๆในระบบเช่นอินเวอร์เตอร์สายไฟและแบตเตอรี่เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในระยะต่อไปพร้อมสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนและภาคธุรกิจว่ามาตรการดังกล่าวจะช่วยยกระดับคุณภาพสินค้าโดยไม่สร้างภาระด้านต้นทุนหรือความล่าช้าในการดำเนินงานอย่างแน่นอนอีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
17: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ขณะนี้เวลา 12:31 ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานว่ากลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนที่อิหร่านให้การสนับสนุนยิงขีปนาวุธวิถีโค้งและส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีโรงกลั่นน้ำมันแห่งหนึ่งของซาอุดีอารามโกบริษัทน้ำมันและก๊าซธรรมชาติแห่งชาติของซาอุดีอาระเบียซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดีอาระเบียเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้รุนแรงในพื้นที่โรงกลั่นน้ำมันดังกล่าวขณะที่สถานีโทรทัศน์อัลมาซีของกลุ่มกบฏฮูตีรายงานว่าเครื่องบินรบของซาอุดีอาระเบียโจมตีเป้าหมายในกรุงซานาของเยเมนถึง26ครั้งแต่ไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ราคาน้ำมันโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่กลุ่มกบฏฮูตีและซาอุดีอาระเบียเปิดฉากโจมตีตอบโต้กันไปมาหลังกลุ่มกบฏฮูตีเข้ายึดครองพื้นที่แถบชายฝั่งทะเลแดงของเยเมนและควบคุมช่องแคบบับอัลมันเดฟจุดยุทธศาสตร์สำคัญทางใต้สุดของทะเลแดงสำนักข่าวฟาสของอิหร่านรายงานเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาว่ากองทัพเรือของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านจัดการกับเรือบรรทุกน้ำมันอย่างน้อย7ลำที่ละเมิดมาตรการควบคุมช่องแคบฮอร์มุซในช่วง5วันที่ผ่านมาแม้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐจะยืนยันซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางการขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกยังคงเปิดให้สัญจรผ่านได้และอยู่ภายใต้การควบคุมของสหรัฐก็ตามทั้งนี้อิหร่านเพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมช่องแคบฮอร์มุซหลังสหรัฐและอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยห้ามเรือของสหรัฐและอิหร่านขออภัยครับและอิสราเอลรวมถึงเรือที่มีความเกี่ยวข้องกับทั้งสองประเทศผ่านช่องแคบแห่งนี้ขณะที่สหรัฐตอบโต้ด้วยการปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านทุกแห่งและดำเนินมาตรการคว่ำบาตรต่อน้ำมันอิหร่านส่งผลให้ราคาพลังงานโลกพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประชาชนหลายหมื่นคนออกมาชุมนุมประท้วงในกรุงมาดริดและอีกหลายเมืองทั่วสเปนเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยราคาแพงและทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยในราคาที่เหมาะสมหลังสมาชิกสภานิติบัญญัติสเปนคว่ำมาตรการช่วยเหลือผู้เช่าที่อยู่อาศัยทั้งนี้รัฐบาลสเปนภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีเปโดรซานเชสเสนอมาตรการช่วยเหลือผู้เช่าที่อยู่อาศัยที่ให้ต่ออายุสัญญาเช่าโดยอัตโนมัติและจำกัดการขับไล่ผู้เช่าที่อยู่ในกลุ่มเปราะบางอย่างไรก็ตามพรรคฝ่ายค้านสเปนลงมติคว่ำมาตรการดังกล่าวในการประชุมรัฐสภาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาท่ามกลางความกังวลว่ารัฐบาลเสียงข้างน้อยของนายกรัฐมนตรีซานเชสจะสามารถบริหารประเทศต่อไปจนถึงการเลือกตั้งทั่วไปในปี2570หรือไม่ สำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นรายงานว่าปริมาณฝนในพื้นที่ภูมิภาคตะวันออกของญี่ปุ่นในเดือนกันยายนที่ผ่านมาสูงกว่าค่าเฉลี่ยของเดือนกันยายนกว่า2เท่าซึ่งสูงที่สุดนับตั้งแต่มีการบันทึกข้อมูลอย่างเป็นทางการเมื่อปี2489ขณะเดียวกันจำนวนชั่วโมงที่มีแสงแดดในพื้นที่ภูมิภาคตะวันออกของญี่ปุ่นลดลงเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของระดับปกติทำให้เดือนกันยายนที่ผ่านมามีจำนวนชั่วโมงที่มีแสงแดดน้อยที่สุดสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นกล่าวเพิ่มเติมว่าสภาพอากาศดังกล่าวเกิดจากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นที่พัดเข้ามาประกอบกับแนวฝนในช่วงฤดูใบไม้ร่วงหยุดนิ่งซึ่งฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อชีวิตประจำวันของประชาชนและกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างไรก็ดีคาดการว่าในเดือนตุลาคมนี้พื้นที่ส่วนใหญ่ของญี่ปุ่นจะมีสภาพอากาศแจ่มใสและมีแสงแดดมากกว่าปกติต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
18: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาเทควันโดรุ่นน้ำหนักไม่เกิน68กิโลกรัมชายหยูบัลลังทับทิมแดงจอมเตะหนุ่มไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยในรอบชิงชนะเลิศไล่เตะเอาชนะมาดีฮายิมูซาอินาฟูติจากอิหร่าน2-0ยกคว้าเหรียญทองที่18ให้ทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้ได้สำเร็จพร้อมสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักเทควันโดชายไทยคนแรกที่คว้าเหรียญทองเอเชียนเกม2สมัยติดต่อกันหลังจากเคยคว้ามาแล้วในเอเชียนเกม2022ที่หางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนนอกจากนี้จอมเตะไทยยังได้มาอีก1เหรียญทองแดงจากขนมจีบนัดกมลวาสนาในรุ่นน้ำหนักไม่เกิน57กิโลกรัมหญิงส่งผลให้ทีมเทควันโดไทยทำได้1เหรียญทอง1เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงในเอเชียนเกมครั้งนี้โค้ชเชชัดชัยเชหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมเทควันโดทีมชาติไทยกล่าวว่าการได้1เหรียญทองถือว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้เนื่องจากอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านจากเทนนิสภณิพักวงพัฒนกิจมาเป็นนักกีฬารุ่นใหม่ซึ่งต้องพัฒนาต่อไปเพื่อเป้าหมายในโอลิมปิกเกมทั้งลอสแองเจลิส2028และออสเตรเลียในปี2032
19: เอเชียนเกมครั้งนี้ก็เราตั้งเป้าหมายก็เป็นสัก1เหรียญทองครับก็ถึงเป้าหมายแล้วเราก็เป็นของพุ่มเช่ก็มา2คนหนึ่งเหรียญเงินทองแดงก็ความสำเร็จจริงๆครับเราก็ต่อสู้หนึ่งเหรียญทอง2เหรียญทองแดงครับของเราก็ต้องพยายามพัฒนาก็หลังจากเป็นเทนนิสครับแต่ว่ายังต้องใช้เวลาอีกนิดนึงครับต้องสเต็ปไปสเต็ปไปอีก2ปีที่เอเดถึงไหมก็ไม่แน่ครับแต่ว่าพยายามเต็มที่อีก6ปีที่ออสเตรเลียครับซึ่งก็คิดว่าก็มั่นใจว่าทันครับแต่ว่าผมรู้สึกก็ต้องทำให้เวลานิดนึงครับ
18: การแข่งขันเรือใบเกิลดิงกี้คลาสอิลกาโฟปิ่นชนกคล้ายสมบูรณ์นักเรือใบสาววัย16ปีทำผลงานทั้ง12เรสคว้าอันดับ1ถึง6เรสมีคะแนนเสียทั้งหมด43คะแนนตัด2เรสที่คะแนนเสียมากที่สุดออกเหลือ25คะแนนเป็นอันดับ1ของการแข่งขันคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จขณะเดียวกันไทยยังได้อีก1เหรียญเงินจากเรือ420เยาวชนคู่ผสมปิติภูมิเจริญผลกับวรการศักดิ์ศรีกลมแข่ง12เรสแต้มเสีย25คะแนนเป็นอันดับ2ของการแข่งขันยูยิตสูรุ่น63กิโลกรัมหญิงอรภาเสนาธรรมเจ้าของเหรียญทองเวิลด์เกม2025เอาชนะอเล็กซานเดรียเอนดิเกสจอมทุ่มสาวจากฟิลิปปินส์คว้าเหรียญทองแรกในประวัติศาสตร์ของทีมยูยิตสูไทยอีกด้วยด้านวินเซิร์ฟประเภท IQ ฟอยรุ่นทั่วไปชายวิลเลียมแม็กมิลันนักโต้คลื่นลูกครึ่งไทยออสเตรเลียทำคะแนนตลอด11เรสมีแต้มเสียรวม25คะแนนคว้าเหรียญทองแดงได้สำเร็จส่วนไอฮิวฟอยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีหญิงชนัทธการเจริญสุขดาวรุ่งวัย16ปีทำผลงาน11เรสแต้มเสียรวม27คะแนนคว้าเหรียญทองแดงได้เช่นเดียวกันเซปักตะกร้อทีม4คนหญิงรอบชิงชนะเลิศทัพตะกร้อหญิงทีมชาติไทยนำโดยมัลลิกาบุญทศวิภาดาจิตพรวนรัชนีกรแซ่เฮงและสมฤดีปรือปรักโดยมีมัสยาดวงศรีกับรัศมีทองโสดเป็นตัวสำรองแพ้ให้กับเวียดนาม 1-2 เซต 11-15 17-15 และ 11-15 คว้าเหรียญเงินสรุปผลงานทีมตะกร้อไทยคว้ามาได้2เหรียญทองจากประเภททีมชุดหญิงและทีมเดี่ยวชายและ2เหรียญเงินจากประเภททีมชุดชายและทีม4คนหญิงกอล์ฟเอเชียนเกมรอบสุดท้ายบุคคลชายโปรเพชรสะดมแก้วกาญจนาเก็บเพิ่ม7อันเดอร์พาร์สกอร์รวม15อันเดอร์พาร์ขยับขึ้นมาอันดับ2ร่วม3คนต ้องไปเพลย์ออฟเพื่อชิงเหรียญเงินโดยรอบชิงเหรียญเงินอันดับ1เป็นของนักกอล์ฟญี่ปุ่นส่วนโปรเพชรต้องมาชิงเหรียญทองแดงกับนักกอล์ฟจีนผลปรากฏว่าโปรเพชรสะดมแก้วกาญจนาทำเบอร์ดี้เอาชนะคว้าเหรียญทองแดงได้สำเร็จส่วนผลงานของพงศพักเหล่าพักดีสกอร์รวม1อันเดอร์พาอันดับ19ร่วมและภูมิศักดิ์แสนสิน1โอเวอร์พาอยู่อันดับ24ร่วมส่งผลให้ผลประเภททีมชายทีมไทยจบอันดับ4ด้วยสกอร์รวม22อันเดอร์พาตามหลังไต้หวันอันดับ3เพียง1สโตรกส่วนเหรียญทองเป็นของทีมชาติจีน28อันเดอร์พาส่วนบุคคลหญิงโปรเปียโนอาภิชยายุบลทำผลงานดีที่สุดของไทยวันสุดท้ายทำ3อันเดอร์พาสกอร์รวม6อันเดอร์พาจบอันดับ5ร่วมขณะที่พัชระจุฑาคงกระพันสกอร์รวม3โอเวอร์พาอันดับ15ร่วมและณัฐกฤตตาวงทวีลาภสกอร์รวม12โอเวอร์พาอันดับ23ร่วมส่งผลให้ทีมหญิงไทยจบอันดับ4ร่วมสกอร์รวม7อันเดอร์พาโดยเหรียญทองเป็นของทีมชาติจีน22อันเดอร์พาสำหรับพิธีปิดการแข่งขันเอเชียนเกม2026จะมีขึ้นในวันนี้ที่สนามกีฬาปาโลมามิซูโฮะเมืองนาโกย่าเริ่มตั้งแต่เวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปสรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมอันดับ1ทีมชาติจีน167เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น79เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้39เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ7 18เหรียญทอง13เหรียญเงิน21เหรียญทองแดงการแข่งขันฟิกเกอร์สเก็ตรายการ ISU จูเนียร์กลางปีสนามกรุงลูบิยาน่าประเทศโซโลวีเนียฮิโร่แก้วตาทิพย์นักกีฬาฟิกเกอร์สเก็ตติ้งทีมชาติไทยทำคะแนนในรอบช็อตโปรแกรมได้ 83.67 คะแนนและรอบฟรีสเก็ตติ้งอีก 150.06 คะแนนรวมเป็น 233.73 คะแนนคว้าอันดับ1และเหรียญทองไปครองพร้อมสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักกีฬาฟิกเกอร์สเก็ตติ้งไทยคนแรกที่คว้าแชมป์รายการนี้และยังผ่านเข้าสู่การแข่งขัน ISU จูเนียร์กลางปีไฟนอลอีกด้วยการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเลอทัวร์เดอลังกาวี2026ที่ประเทศมาเลเซียในสเตจที่7ระยะทาง 158.9 กิโลเมตรพีรพลชาวเชียงขวางทำผลงานดีที่สุดในทัพนักปั่นไทยได้อันดับ8ของเอเชียเวลา3ชั่วโมง 13.06 นาทีส่วนแชมป์สเตจเป็นของนิวกิเมโนเฟอร์เรอร์นักปั่นสเปนเวลา3ชั่วโมง 12.33 นาทีขณะที่นักปั่นไทยทั้ง5คนเข้าเส้นชัยครบทั้งหมดทั้งนี้พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยกำชับนักปั่นทุกคนทำหน้าที่ให้ดีที่สุดในสเตจสุดท้ายเพื่อเก็บคะแนนสะสมเพิ่มโอกาสคว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028ที่ลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาศึกฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกกลุ่ม A3 สิงโตคำรามทีมชาติอังกฤษระเบิดฟอร์มโหดบุกไปถล่มเอาชนะโครเอเชียถึงถิ่น7ประตูต่อ0เก็บ3คะแนนเต็มได้อย่างสวยงามส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันสเปนแชมป์โลก2026ยังโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเปิดบ้านเอาชนะสาธารณรัฐเช็ก3ประตูต่อ1เก็บชัย3นัดรวดมี9แต้มเต็มนำจากฝูงกลุ่มส่วนทัพทรีไลออนมี6แต้มตามมาเป็นรองจ่าฝูงอันดับ3โครเอเชียมี3แต้มส่วนเช็กแพ้รวด3นัดไม่มีแต้มรั้งบ๊วยกลุ่มบุริมพัฒน์สอนการรายงาน
20: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากลหากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
21: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
22: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
0: 12 นาฬิกา 44 นาทีต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับก รมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางพื้นที่โดยจะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนหลังจากนั้นจะส่งผลกระทบภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกในระยะถัดไปขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักที่อาจเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยในขณะที่ยังคงมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและอ่าวไทยประกอบกับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนแล้วคาดว่าจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในเย็นวันนี้สำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่9ถึงวันที่13ตุลาคม2569ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนอีกระลอกหนึ่งจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในระยะนี้ขอให้ประชาชนติดตามความข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดและเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 21-29 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นมุกดาหารมหาสารคามยะโสธรกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 15:42 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.72 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:20 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 58 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:16 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:06 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวบริการครับ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเงินเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่บัญชี1

0: ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่31ตุลาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-366-9314และ089-444-3201กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการวันจันทร์ถึงวันศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารการเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับการบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือใบขอใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงกรมที่ดินรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการจำนวน3อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวน1อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน6อัตราเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน10อัตราเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานจำนวน1อัตราและเปิดสมัครสำหรับผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานและเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมที่ดิน www.dol.go.th หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการหรือที่ dol.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่29ตุลาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการกรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขอเชิญภาคเอกชนเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นผู้แทนภาคเอกชนเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุพุทธศักราช2546มาตรา4วงเล็บ5จำนวน5ตำแหน่งผู้สนใจยื่นเสนอชื่อพร้อมเอกสารหลักฐานทางไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่7ถึงวันที่9ตุลาคม2569ติดต่อขอรับแบบเสนอชื่อได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์กรมกิจการผู้สูงอายุ www.dop.go.th ต่อไปติดตามรับฟังบทความประจำวันครับ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องสิ่งที่ควรทำล่วงหน้าเตรียมรับมือฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากท่านผู้ฟังครับในช่วงสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศไทยและทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่นั้นกองจิตอาสาภาครัฐสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีการแนะนำสิ่งที่ควรทำล่วงหน้าเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากครับ 1. ติดตามข้อมูลข่าวสารและประกาศเตือนภัยโดยเฉพาะผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ลุ่มต่ำใกล้แม่น้ำคลองเชิงเขาหรือพื้นที่ที่มีประวัติน้ำท่วมหากได้รับแจ้งเตือนว่ามีฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากหรือน้ำท่วมฉับพลันควรเริ่มเตรียมการไม่ควรรอจนระดับน้ำเริ่มสูง 2. เตรียมยกของขึ้นชั้นบนหรือที่สูงย้ายสิ่งของสำคัญขึ้นไปไว้ในบริเวณที่สูงเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าคอมพิวเตอร์เอกสารสำคัญอาหารยาเครื่องมือและของมีค่าในส่วนของโรงงานหรือสถานประกอบการควรให้ความสำคัญกับเครื่องจักรอุปกรณ์ไฟฟ้าและสารเคมีที่อาจได้รับความเสียหายหรือก่อให้เกิดอันตรายเมื่อสัมผัสน้ำครับ 3. เรียนรู้เส้นทางการอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยกำหนดเส้นทางอพยพไว้ล่วงหน้ารวมถึงเส้นทางสำรองหากเส้นทางหลักถูกน้ำท่วมหลีกเลี่ยงการอพยพผ่านคลองทางน้ำสะพานหรือพื้นที่ที่มีกระแสน้ำไหลแรงสถานประกอบการควรมีแผนฉุกเฉินจุดรวมพลและผู้รับผิดชอบในการนำพนักงานออกจากพื้นที่อย่างเป็นระบบ 4. เตรียมกระสอบทรายเพื่อใช้อุดปิดกั้นน้ำเข้าบ้านโดยนำไปวางบริเวณประตูทางเข้าอาคารช่องระบายน้ำหรือพื้นที่ต่ำ ที่สามารถไหลเข้าบ้านได้ง่าย

0: 5. รู้หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินของหน่วยงานท้องถิ่นเช่นหน่วยงานท้องถิ่นโรงพยาบาลหน่วยกู้ภัยการไฟฟ้าและผู้ดูแลชุมชนควรบันทึกไว้ทั้งในโทรศัพท์และจดใส่กระดาษเก็บไว้ในกระเป๋าฉุกเฉิน 6. เตรียมอุปกรณ์สิ่งจำเป็นต่างๆให้พร้อมเช่นน้ำดื่มอาหารพร้อมรับประทานยาประจำตัวชุดปฐมพยาบาลไฟฉาย power bank เสื้อผ้าหน้ากากอนามัยเอกสารสำคัญเงินสดโทรศัพท์และสายชาร์จหากในครอบครัวมีเด็กผู้สูงอายุผู้ป่วยหรือสัตว์เลี้ยงควรเตรียมอุปกรณ์เฉพาะที่จำเป็นไว้เพิ่มเติม 7. ควรปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเตาแก๊สและยกเบเกอร์และหลังน้ำรถไม่ควรเปิดใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่เคยถูกน้ำท่วมทันทีควรให้ผู้ที่มีความรู้ตรวจสอบก่อนใช้งาน 8. หาแหล่งที่พักสำหรับผู้ประสบภัยควรตรวจสอบล่วงหน้าว่าศูนย์พักพิงหรือพื้นที่ปลอดภัยใกล้บ้านอยู่ในจุดใดโดยเฉพาะครอบครัวที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมสูงหากเจ้าหน้าที่ประกาศให้อพยพควรเดินทางไปยังพื้นที่ปลอดภัยทันทีไม่ควรรอจนระดับน้ำสูงและถึงแม้ว่าน้ำจะลดแล้วแต่ยังมีความเสี่ยงจากโคลนเศษแก้วตะปูเชื้อราสัตว์มีพิษรวมไปถึงระบบไฟฟ้าที่ได้รับความเสียหายจึงควรตรวจสอบบ้านและพื้นที่โดยรอบก่อนกลับเข้าใช้งานและสวมอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมเมื่อต้องทำความสะอาดอีกครั้งครับจบบทความประจำวันเรื่องสิ่งที่ควรทำล่วงหน้าเตรียมรับมือฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเรียบเรียงโดยนางสาวยานีจันกล่ำกองจิตอาสาภาครัฐสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและอานนท์นันตสุคนนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
1: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
2: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
5: หยุดจากนานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
4: จำ3สเต็ปฮิตเอชแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
6: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาณได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: คุณกำลังรับฟัง FM 90.25 MHz สวทตะกั่วป่าเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยี
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ป้าครับป้าครับฝนตกแรงนักเนี่ยแล้วแล้วเลแบบนี้น้ำท่วมแล้วไม้นี
3: ่หายลูกเออบรรเราผักตายนี่ฝนตกนักแบบนี้อายุลูกอย่าเพิ่งตกใจไปตา
2: ป้าครับพ่อแจ้งเตือนแล้วก็บอกว่าฝนตกนักต่อเนื่องในพื้นที่ภาคใต้ให้เตรียมพร้อมรับมือตกกระเพยน้ำท่วมฉับพลันแนะนำป้าไล่ลากหากมีเหตุฉุกเฉินโทรสายด่วนพ่อ1784ครับป้า
3: เอาแล้วลูกเฮ้ออย่าชะลาใจเรามาช่วยกันเก็บข้องเตรียมพร้อมกันไว้ก่อนนะลูกนะมีสติไม่ตื่นตระหนกติดตามพยากรณ์อากาศจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดและอย่าละเลยคำเตือนจากระบบแจ้งเตือนภัยเซลล์บอร์ดแคสต์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: ถึงทะเลแล้วเราไปลองเล่นน้ำกันเถอะ
5: เดี๋ยวนี่มันช่วงของการเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งนี
4: ่ฮะจริงดิแล้วปกติคลื่นพายุซัดฝั่งเนี่ยมันเกิดช่วงไหนอะ
5: ปกติก็ตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนู่นแหละ
4: โหน่ากลัวแล้วแค่น้ำตื้นๆก็อันตรายเลยเหรอ
5: ใช่ถ้าน้ำขุ่นลมแรงธงแดงปักแปลว่าเสี่ยงทันทีนี่ไม่ได้ห้ามเที่ยวนะแค่ต้องคอยระมัดระวังมากขึ้น
4: เฮ้ย
5: รู้ทันภัยธรรมชาติก็เที่ยวชิวๆได้ปลอดภัยกว่าเยอะ
6: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
7: เบาะแสยาเสพติดอย่าปล่อยเฉยอย่าละเลยแจ้งไปที่สายด่วนปปส.1386หรือจะเป็นหน้าเว็บไซต์ปปส. http://1386.oncb.go.th หรือจะแจ้งเรื่องด้วยตนเองที่สำนักงานปปส.ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคหรือส่งหนังสือร้องเรียนถึงสำนักงานปปส.ที่ตู้ปน.123และแอปพลิเคชันทางรัฐมั่นใจปลอดภัยเป็นความลับพบเบาะแสยาเสพติดอย่ารอด้วยความห่วงใยจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
8: ์ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz ขอเชิญท่านรับฟังรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์เวลา 13:00 น.จนถึงเวลา 14:00 น.

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์ประจำวันอาทิตย์ที่4ตุลาคม2569ดิฉันดีเจน้ำเปล่ารสสุคนจอมพลค่ะและควบคุมเทคนิคการออกอากาศโดยคุณมงคลโชคเกลือค่ะวันนี้นะคะเรายังคงมีข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจค่ะนำมาฝากคุณผู้ฟังทุกท่านเช่นเคยและในวันนี้ค่ะสวท.ตะกั่วป่านะคะก็นอกจากที่จะถ่ายทอดผ่าน FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์แล้วค่ะยังถ่ายทอดผ่าน4จังหวัดอันดามันค่ะได้แก่สวท.กระบี่สวท.ระนองสวท.ภูเก็ตสวท.พังงาและรับสัญญาณโดยท้ายเหมืองเรดิโอและรีแลกเรดิโออำเภอพรหมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะคุณผู้ฟังที่อยู่ในพื้นที่นะคะก็สามารถเปิดรับฟังผ่านทางสวท.ในพื้นที่ได้เลยค่ะวันนี้นะคะในช่วงแรกนี้ค่ะเรานำข่าวสารนะคะมาฝากกันค่ะเริ่มต้นด้วยช่วงนี้เนี่ยต้องบอกว่าสภาพอากาศค่อนข้างแปรปรวนนะคะอย่างเช่นในบ้านเราเนี่ยตอนนี้ก็มีทั้งแดดค่ะที่ร้อนจัดแล้วก็บางวันเนี่ยฝนก็ตกหนักอีกนะคะทำให้หลายพื้นที่ค่ะก็เป็นพื้นที่เสี่ยงในการเกิดอุทกภัยหรือว่าดินโคลนถล่มค่ะในวันนี้เนี่ยเลยนำสภาพอากาศพยากรณ์อากาศใน24ชั่วโมงข้างหน้านำมาฝากคุณผู้ฟังทุกท่านกันในช่วงแรกค่ะเผื่อว่าใครที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงจะได้เตรียมรับมือแล้วก็เตรียมความพร้อมนะคะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะเขาบอกว่าประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางพื้นที่โดยจะมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลังจากนั้นจะส่งผลกระทบกับภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกในระยะถัดไปขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักที่อาจจะเกิดขึ้นในบางพื้นที่ทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยในขณะที่ยังคงมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและอ่าวไทยประกอบกับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในเย็นวันนี้ค่ะสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569นี้ค่ะภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนอีกระลอกหนึ่งจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะในระยะนี้ค่ะก็ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดและเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชค่ะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุดค่ะอยู่ที่ 24-26 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิสูงสุดค่ะจะอยู่ที่ 32-34 องศาเซลเซียสค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะดังนั้นในช่วงนี้ค่ะขอให้ประชาชนเตรียมความพร้อมรับมือด้วยนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดพังงาภูเก็ต
กระบี่ตรังและสตูลค่ะเพราะว่าในช่วงของมรสุมหรือว่าฝนตกค่ะจะมีมากกว่า60%ของพื้นที่เลยทีเดียวค่ะดังนั้นก็เตรียมความพร้อมวางแผนโดยเฉพาะท่านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงค่ะไม่ว่าจะเป็นเสี่ยงน้ำท่วมเสี่ยงดินโคลนถล่มหรือว่ามีน้ำท่วมเป็นประจำนะคะก็ให้ระมัดระวังด้วยค่ะนี่ก็เป็นสภาพอากาศนะคะในอีก24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะที่เรานำมาฝากกันนะคะในช่วงแรกนะคะอีกหนึ่งข่าวค่ะที่อยากจะนำมาฝากกันในเบรกแรกนี้นะคะก่อนที่เราจะไปรับชมสิ่งที่น่าสนใจค่ะในช่วงนี้เนี่ยนะคะเนื่องจากเกิดอุทกภัยต่างๆนะคะอย่างที่เราเห็นข่าวกันเนาะทั้งในกรุงเทพมหานครเองเนี่ยนะคะก็เกิดอุทกภัยแล้วก็มีน้ำท่วมในหลายพื้นที่ค่ะก็ส่งผลให้ประชาชนเนี่ยเดือดร้อนไปตามๆกันนะคะทั้งนี้ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้สั่งให้ทุกจังหวัดค่ะจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แจ้งเตือนล่วงหน้าแล้วก็เร่งฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยรวมไปถึงประชาสัมพันธ์สิทธิประกันภัยพิบัติด้วยค่ะโดยท่านอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะได้ประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือบก.ปพช.ติดตามสถานการณ์อุทกภัยและเตรียมความพร้อมรับมือฝนตกในช่วงวันที่4-7ตุลาคม2569นี้โดยเฉพาะพื้นที่ที่ยังมีสถานการณ์อุทกภัยและลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่ได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยา2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีประกอบกับคาดว่าจะมีน้ำทะเลหนุนในช่วงวันที่5-10ตุลาคมนี้ค่ะจึงกำชับให้เร่งพร่องน้ำและระบายน้ำออกจากพื้นที่ท่วมขังรวมถึงสั่งการให้ทุกจังหวัดค่ะตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในทุกระดับกำหนดพื้นที่รับผิดชอบและภารกิจให้ชัดเจนบูรณาการกำลังพลทุกภาคส่วนจัดระบบผัดเปลี่ยนหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ในพื้นที่วิกฤตให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสื่อสารแจ้งเตือนประชาชนอย่างต่อเนื่องด้วยข้อมูลที่ถูกต้องกระชับเข้าใจง่ายและทันต่อสถานการณ์รวมถึงให้ปภ.ค่ะเป็นศูนย์กลางในการกำกับติดตามและประเมินสถานการณ์โดยใช้ข้อมูลเพียงชุดเดียวส่วนการเยียวยากรณีที่เกิดเหตุก่อนวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะจะมีเงินจากโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนเข้ามาช่วยเหลือเยียวยาโดยโครงการนี้ค่ะครอบคลุม30ล้านครัวเรือนคุ้มครองภัย3ประเภทค่ะได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวค่ะคุ้มครองที่อยู่อาศัยสูงสุดเนี่ย 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีที่มีน้ำล้อมพื้นที่จนไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติเกิน7วันจะได้รับค่าชดเชย 10,000 บาทต่อครั้งและกรณีเสียชีวิตจะได้รับเงินชดเชย2ล้านบาทต่อคนด้านนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะก็ได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศให้อำนวยความสะดวกประชาชนที่ประสบอุทกภัยก่อนวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาในการลงทะเบียนรับเงินเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทค่ะซึ่งมีประชาชนลงทะเบียนแล้วนะคะจำนวนกว่า 700,000 กว่าครัวเรือนด้วยกันค่ะและมีจังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนมากที่สุดนะคะได้แก่กรุงเทพมหานครค่ะเป็นจำนวน 300,000 กว่าครัวเรือนขณะที่ท่านสุชาติชมกลิ่นค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็ได้บูรณาการกำลังพลยุทโธปกรณ์เรือรถครัวสนามและระบบสนับสนุนต่างๆร่วมกับท้องถิ่นนะคะเพื่อเตรียมแผนฟื้นฟูพื้นที่หลังจากน้ำลดค่ะในส่วนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยก่อนวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมานะคะรวมไปถึงในพื้นที่บ้านเรานะคะหรือว่าในจังหวัดใกล้เคียงค่ะก็ให้ติดตามนะคะข้อมูลข่าวสารในการรับเงินเยียวยาด้วยครัวเรือนละ 9,000 บาทนะคะก็สามารถติดต่อลงทะเบียนค่ะผ่านทางกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะอำเภอนะคะหรือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ของตนเองค่ะเอาละค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารในช่วงแรกที่นำมาฝากกันนะคะเดี๋ยวเราไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่แล้วกลับมาเจอกันในเบรกหน้าค่ะ

0: สวัสดีครับหลายๆคนนะครับก็คงจะเคยเจอทักกันว่าดูคอโตๆเนี่ยเป็นไทรอยหรือเปล่าทักซะแบบนี้นะครับจะไม่ให้กังวลกันได้ยังไงครับวันนี้รายการจับมาคุยนะครับจะพาทุกคนนะครับมาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับโรคไทรอยกับนายแพทย์ศิวกรอินคงงานโรคต่อมไร้ท่อกลุ่มงานอายุรศาสตร์โรงพยาบาลราชวิถีครับ
1: สวัสดีครับคุณหมอครับ
0: ครับคุณหมอครับมีหลายๆคนนะครับทักมาว่าคอโตๆผิดปกติเนี่ยเป็นไทรอยหรือเปล่าหลายๆคนก็เลยมีความกังวลกันนะครับแล้วการที่เราคอโตแบบนี้มันมีโอกาสเป็นไทรอยได้จริงไหมครับ
2: สาเหตุของคอโตนะครับเป็นได้หลายสาเหตุนะครับนอกจากเรื่องของต่อมไทรอยโตแล้วเนี่ยก็อาจจะเกิดจากต่อมน้ำเหลืองโตนะครับหรือว่าต่อมน้ำลายโตได้นะครับส่วนตำแหน่งของไทรอยนะครับไทรอยเนี่ยลักษณะรูปร่างเขาเนี่ยจะคล้ายผีเสื้อนะครับอยู่ใต้ต่อลูกกระเดือกเล็กน้อยนะครับแล้วก็ถ้าเราสังเกตเนี่ยถ้าเรากลืนน้ำลายเนี่ยจะเห็นว่าต่อมไทรอยเนี่ยก็จะเคลื่อนที่ตามการกลืนของน้ำลายนะครับทั้งนี้ถ้ามีคนทักว่าคอโตนะครับหรือว่าสังเกตว่าคอโตเนี่ยก็คือแนะนำให้มาพบแพทย์นะครับเพื่อหาสาเหตุเพิ่มเติมนะครับ
1: จะอยู่ตรงบริเวณช่วงนี้ใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับใช่แล้วครับแล้วก็กลืนน้ำลายนะครับมันก็จะสังเกตว่าต่อมไทรอยของเราก็จะเคลื่อนที่ตามการกลืนครับ
0: แล้วอย่างการที่เราคอโตมันต้องโตแบบไหนครับถึงจะเรียกว่าไทรอยอย่างเช่นมะเร็งเต้านมเนี่ยเรายังมีการวิธีการคลำใช่ไหมครับอย่างไทรอยเนี่ยมีวิธีการตรวจสอบเบื้องต้นไหมครับ
2: คิดว่าถ้ามีคนทักว่าคอโตนะครับจริงๆอันนี้มีคนทักเนี่ยแนะนำให้มาพบแพทย์เพื่อรับการตรวจโดยแพทย์นะครับถึงอย่างไรก็ตามนะครับถ้าอยากลองสังเกตต่อมไทรอยของตัวเองเนี่ยเบื้องต้นนะครับก็แนะนำให้มองหน้ากระจกนะครับเงยหน้าขึ้นเล็กน้อยนะครับแล้วก็กลืนน้ำลายนะครับลองสังเกตว่าเรามีก้อนนูนบริเวณใต้ต่อลูกกระเดือกไหมครับถ้าสังเกตว่ามีก้อนนูนนะครับแนะนำใช้มือคลำดูครับว่ามีก้อนหรือเปล่านะครับถึงอย่างไรก็ตามนะครับการตรวจไทรอยด์ด้วยตัวเองเนี่ยก็ยังมีข้อจำกัดนะครับเพราะถ้าก้อนโตไม่มากนะครับหรือว่าก้อนโตไม่ชัดเจนเนี่ยเราอาจจะคลำไม่ได้ก้อนหรือว่าสังเกตเห็นก้อนดังนั้นแล้วนะครับจึงยังคงแนะนำให้มาพบแพทย์นะครับเพื่อตรวจร่างกายเพิ่มเติมนะครับทีนี้ถ้าคุณหมอสังเกตว่ามีก้อนหรือว่าคลำได้ก้อนเนี่ยคุณหมอก็จะส่งตรวจเพิ่มเติมนะครับในเรื่องของอัลตราซาวด์ไทรอยด์ซึ่งจะได้ผลที่ละเอียดมากกว่าการคลำเองด้วยมือครับ
0: ครับต่อมไทรอยด์ของเรานะครับมีหน้าที่อะไรครับและมีความสำคัญยังไงต่อระบบร่างกายบ้างครับคุณหมอ
2: ต่อมไทรอยด์นะครับทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนไทรอยด์นะครับซึ่งส่งผลเกี่ยวกับระบบเผาผลาญของร่างกายนะครับส่งผลถึงอุณหภูมิของร่างกายนะครับอัตราการเต้นของหัวใจนะครับความดันนะครับอารมณ์แล้วก็ระบบขับถ่ายครับ
0: ครับแล้วโรคไทรอยด์ครับมีสัญญาณเตือนหรือว่าอาการเบื้องต้นยังไงบ้างครับคุณหมอ
2: โรคไทรอยด์นะครับจะแบ่งง่ายๆเป็น3กลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็คือโรคไทรอยด์เป็นพิษนะครับหรือภาวะที่มีฮอร์โมนไทรอยด์สูงในเลือดนะครับกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่มีภาวะพร่องฮอร์โมนไทรอยด์นะครับหรือว่าฮอร์โมนไทรอยด์ต่ำนะครับส่วนกลุ่มที่3เนี่ยก็คือโรคของก้อนของต่อมไทรอยด์นะครับสำหรับโรคไทรอยด์เป็นพิษนะครับหรือภาวะที่มีฮอร์โมนไทรอยด์สูงในเลือดนะครับผู้ป่วยมักจะมีอาการใจสั่นมือสั่นน้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุนะครับมีขี้ร้อนนะครับหรือว่าถ่ายบ่อยนะครับในผู้หญิงเนี่ยอาจจะมีประจำเดือนมาไม่ปกติได้ครับในกลุ่มที่ฮอร์โมนไทรอยด์ต่ำนะครับผู้ป่วยอาจจะมีอาการที่ไม่ค่อยจำเพาะเท่าไหร่นักนะครับอาจจะมาโรงพยาบาลด้วยอาการเหนื่อยเพลียครับน้ำหนักขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุนะครับท้องผูกนะครับหรือว่าผิวแห้งสำหรับผู้ป่วยที่มีเรื่องของก้อนของต่อมไทรอยด์นะครับเบื้องต้นอาจจะสังเกตว่ามีคอโตหรือคำได้ก้อนที่ต่อมไทรอยด์นะครับถึงอย่างไรก็ตามนะครับอาการดังกล่าวเนี่ยอาจจะไม่ได้จำเพาะกับโรคไทรอยด์หรือว่าเจอในโรคอื่นๆได้นะครับถ้ามีอาการผิดปกติหรือว่าสังเกตว่ามีก้อนหรือว่าคำได้ก้อนหรือว่ามีคนทักว่าคอโตนะครับอันนี้แนะนำให้มาพบแพทย์ที่โรงพยาบาลเพื่อรับการตรวจเพิ่มเติมครับ
0: ครับแล้วไทรอยด์แบบไหนครับที่เป็นอันตรายมากที่สุดครับคุณหมอ
2: จริงๆทั้ง3แบบนะครับไม่ว่าจะเป็นไทรอยด์เป็นพิษไทรอยด์ต่ำหรือว่าก้อนของต่อมไทรอยด์นะครับมีความสำคัญหมดเลยครับเพราะว่าถ้าเราปล่อยทิ้งไว้เนี่ยอาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนตามมาได้นะครับในระยะยาวเช่นถ้าไทรอยด์เป็นพิษนะครับที่ไม่ได้รับการรักษาเนี่ยผู้ป่วยอาจจะมีภาวะหัวใจวายหรือหัวใจเต้นผิดจังหวะได้นะครับส่วนถ้าเป็นฮอร์โมนไทรอยด์ต่ำนะครับที่ไม่ได้รับการรักษานะครับอาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนเช่นทำให้ซึมได้นะครับความดันต่ำนะครับหรือว่าชีพจรเต้นช้าลงได้นะครับ
0: และอย่างนี้จะมีวิธีการรักษาให้หายขาดได้ไหมครับคุณหมอ
2: สำหรับวิธีการรักษาไทรอยด์นะครับขึ้นอยู่กับสาเหตุเลยครับว่าสาเหตุของไทรอยด์ที่ผิดปกติเป็นอย่างไรนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นไทรอยด์เป็นพิษนะครับก็มีสาเหตุของไทรอยด์เป็นพิษอีกนะครับแต่โดยทั่วไปเนี่ยไทรอยด์เป็นพิษเนี่ยสามารถรักษาได้หลายวิธีนะครับไม่ว่าจะเป็นวิธีการทานยาลดฮอร์โมนไทรอยด์นะครับก การใช้ไอโอดีนรังสีนะครับหรือว่าการผ่าตัดนะครับส่วนภาวะฮอร์โมนไทรอยต่ำนะครับการรักษาก็คือการรับประทานฮอร์โมนไทรอยเสริมสังเคราะห์นะครับซึ่งหลังรับประทานแล้วเนี่ยก็ต้องติดตามผลเลือดอย่างสม่ำเสมอกับแพทย์นะครับสำหรับก้อนที่ต่อมไทรอยนะครับก้อนที่ต่อมไทรอยเนี่ยก็จะได้รับการตรวจโดยแพทย์เพิ่มเติมนะครับจากอัลตราซาวด์นะครับแล้วก็ในผู้ป่วยบางรายเนี่ยอาจจำเป็นต้องใช้เข็มขนาดเล็กนะครับเจาะก้อนเพื่อตรวจดูเซลล์นะครับเพื่อประเมินความเสี่ยงว่าเป็นมะเร็งเป็นก้อนมะเร็งหรือว่าเป็นก้อนธรรมดาทั่วไปนะครับซึ่งก็จะสังเกตว่าการรักษาเนี่ยแตกต่างกันหมดเลยครับ
1: แล้วอย่างไทรอยด์เป็นพิษนะครับมีสาเหตุเกิดจากอะไรบ้างครับ
2: สำหรับโรคไทรอยด์เป็นพิษนะครับมีได้สาเหตุหลายสาเหตุนะครับแต่สาเหตุที่พบได้บ่อยเนี่ยก็คือโรคเกรฟดิซีสนะครับเกิดจากร่างกายเนี่ยสร้างภูมิคุ้มกันที่ผิดปกตินะครับแล้วก็ไปกระตุ้นต่อมไทรอยด์ให้ทำงานมากกว่าปกตินะครับ
1: ครับเคยได้ยินมาว่าการรับประทานไอโอดีนนะครับช่วยป้องกันโรคไทรอยด์ได้จริงไหมครับคุณหมอ
2: ในอดีตนะครับภาวะขาดไอโอดีนรุนแรงนะครับส่งผลกับภาวะพร่องฮอร์โมนไทรอยด์นะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยเราพบว่าเรามีการรณรงค์นะครับให้ทานเกลือเสริมไอโอดีนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาวะดังกล่าวเนี่ยก็ลดน้อยลงมากครับก็การรับประทานอาหารที่หลากหลายนะครับก็เพียงพอแล้วนะครับ
1: ครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากนะครับที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับไทรอยด์ในวันนี้ครับผม
3: ขอบคุณครับ
2: ด้วยความยินดีครับ
1: โรคไทรอยด์นะครับรู้เท่าทันได้ด้วยการสังเกตความเปลี่ยนแปลงของร่างกายนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำหนักอารมณ์ความอ่อนเพลียนะครับหากพบความผิดปกติของร่างกายเนี่ยให้รีบมารักษานะครับอย่างถูกวิธีคุณก็จะสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างแข็งแรงและก็มีความสุขครับผมสำหรับวันนี้นะครับขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ

ค่ะกลับมาเจอกันนะคะคุณผู้ฟังค่ะขอบคุณนะคะท่านที่โทรเข้ามาขอเพลงค่ะผ่านทาง0764210055ด้วยนะคะวันนี้ก็เป็นคุณมงคลชอบเกลือนะคะที่รอรับสายคุณผู้ฟังอยู่ค่ะอีกหนึ่งข่าวสารที่อยากจะมาอัปเดตค่ะหลายคนคงได้ยินหรือว่าได้เห็นผ่านตากันมาบ้างแล้วนะคะกับ IMF หรือว่า World Bankที่หลายท่านสงสัยว่าเอ๊ะคืออะไรแล้วก็ทำไมมีความสำคัญกับประเทศไทยขนาดนั้นนะคะในส่วนของงานนี้ค่ะ2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ค่ะเพื่อสร้างโอกาสการท่องเที่ยวบริการเศรษฐกิจชุมชนเกษตรกรการจ้างงานแล้วก็สกัดภัยไซเบอร์ค่ะงานนี้นะคะต้องบอกว่าประเทศไทยของเราค่ะได้เป็นเจ้าภาพนะคะจัดงานซึ่งต้องบอกว่ามีไม่กี่ประเทศจากทั่วโลกนะคะที่ได้รับโอกาสทองได้รับเกียรตินี้ให้ได้จัดงานครั้งนี้การประชุมนี้เป็นครั้งที่2นะคะดังนั้นเนี่ยงานนี้เลยถือว่าเป็นหนึ่งงานใหญ่งานสำคัญค่ะที่จับตามองกันเอาไว้ได้เลยนะคะเพราะว่าจะช่วยในเรื่องของเศรษฐกิจในบ้านเราค่ะรวมไปถึงทางด้านของการเกษตรด้วยทางด้านของภัยไซเบอร์ด้วยเนี่ยนะคะให้ดียิ่งขึ้นนะคะตอนนี้เนี่ยเราเคาน์ดาวน์แล้วก็เตรียมนับถอยหลังค่ะสู่การประชุมนี้แล้วนะคะซึ่งในส่วนของการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ค่ะก็จะจัดขึ้นค่ะระหว่างวันที่11ถึง18ตุลาคม2569นี้ค่ะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะก็จะเป็นการรวมตัวของผู้นำเศรษฐกิจค่ะกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศท่ามกลางภัยทุจริตทางการเงินออนไลน์ค่ะที่กำลังลุกลามไปทั่วโลกตอนนี้นะคะซึ่งทางประเทศไทยของเราค่ะก็ได้เตรียมใช้เวที2026 IMF World Bank ในครั้งนี้ค่ะเป็นสะพานนำประสบการณ์จริงของไทยแล้วก็เอเชียยกระดับสู่มาตรฐานสากลค่ะโดยทางผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะได้ประกาศผลักดันแนวคิด Save andinclusive digital finance นะคะ for financial well-being นะคะเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ค่ะให้ระบบการเงินดิจิทัลเนี่ยมีความปลอดภัยมั่นคงและเข้าถึงได้จริงสำหรับทุกคนค่ะโดยไฮไลท์สำคัญค่ะก็คือการเปิดตัวเอกสารข้อเสนอเชิงนโยบายระดับโลกค่ะที่เรียกว่า Bangkok Blueprint ค่ะเพื่อเป็นแนวปฏิบัติสากลค่ะให้กับประเทศสมาชิกทั่วโลกเนี่ยนำไปปรับใช้ผ่าน3เสาหลักนะคะหรือว่า3พิลลาร์สเนี่ยได้แก่1ค่ะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบดิจิทัลค่ะให้แข็งแกร่งรองรับการใช้งานยุคใหม่ค่ะ2ค่ะความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เพื่อรับมือกับความเสี่ยงที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีโดยวางกลไกป้องกันและตัดวงจรภัยทุจริตดิจิทัลเชิงรุกเพื่อปกป้องผู้บริโภคแล้วก็รักษาความเชื่อมั่นในระบบการเงินค่ะ3ค่ะการเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้เครื่องมือทางการเงินได้อย่างเท่าเทียมกันค่ะนอกจากนี้นะคะทางกระทรวงการคลังค่ะยังร่วมขับเคลื่อนคู่ขนานผ่าน4เสาหลักยุทธศาสตร์ชาติค่ะบนเวทีนี้เนี่ยได้แก่ในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลและ AI การชูบทบาทไทยเป็นสะพานเชื่อมเศรษฐกิจในโลกที่มีความแตกแยกการปฏิรูปสถาปัตยกรรมการเงินเพื่อรับมือสภาพภูมิอากาศและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแห่งการมีอายุยืนค่ะเพื่อร่วมสร้างอนาคตเศรษฐกิจที่มั่นคงและยั่งยืนร่วมกับประชาคมโลกค่ะแล้วคนไทยหรือว่าผู้ประกอบการไทยค่ะจะได้รับประโยชน์อะไรคะจากการประชุมในครั้งนี้ค่ะก็ต้องบอกว่าประโยชน์เนี่ยมีหลากหลายมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่จับต้องได้ซึ่งจะลงไปสู่ภาคธุรกิจแล้วก็ภาคท้องถิ่นแล้วก็ชุมชนค่ะแล้วก็รวมไปถึงอะไรบ้างภาคการท่องเที่ยวและบริการนะคะแน่นอนค่ะว่าเมื่อมีการประชุมระดับโลกขนาดนี้แล้วก็จะมีทั้งชาวต่างชาติค่ะกว่า 15,000 คนเนี่ยที่หลั่งไหลกันเข้ามาในบ้านเรานะคะภาคการท่องเที่ยวและบริการไม่ว่าจะเป็นโรงแรมระดับ5ดาวทั่วกรุงเทพมหานครค่ะก็จะมียอดจองห้องพักเนี่ยซึ่งตอนนี้เนี่ยมีการจองล่วงหน้ามาแล้วนะคะรวมกว่า 60,000 ห้องด้วยกันค่ะโดยสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวค่ะก็เข้ามาช่วยบริหารจัดการทางด้านของโฮสต์นะคะแล้วก็ในด้านอื่นๆค่ะเพื่อเตรียมให้บริการยานพาหนะรับรองสะท้อนการกระจายรายได้สู่ธุรกิจขนส่ง
แล้วก็บริการรายย่อยด้วยนะคะในส่วนของเศรษฐกิจชุมชนและเกษตรกรค่ะก็มีการคัดสรรผ้าทอและผ้าพื้นเมือง37ลายอัตลักษณ์จาก21จังหวัด26ชุมชนค่ะเข้ามาตกแต่งสถานที่จัดงานพร้อมนำสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่า GI เนี่ยอย่างข้าวหอมมะลิไทยแท้เสิร์ฟแก่ผู้แทนระดับโลกนะคะโดยทาง TCEB ค่ะก็จะทำหน้าที่ต่อยอดผ่านกิจกรรมจับคู่หลังจบงานนี้ค่ะรวมไปถึงการจ้างงานในประเทศค่ะก็จะเกิดการจ้างงานระยะสั้นมหาศาลทั้งทีมโลจิสติกล่ามพนักงานรักษาความปลอดภัยทีมจัดเลี้ยงและรถรับส่งรายย่อยผ่านแคมเปญ Road to Thailand ที่ดึง SME และเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมค่ะการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้นะคะสำหรับการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ค่ะคือยุทธศาสตร์การสร้าง Trust Capital ของประเทศไทยการผนึกกำลังระหว่างกระทรวงการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะและสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการแสดงให้เห็นถึงโครงสร้างการทำงานที่พร้อมนำเม็ดเงินและการยอมรับจากเวทีการเงินโลกมาแปลงเป็นโอกาสเติบโตทางเศรษฐกิจที่กระจายตัวลงสู่ผู้ประกอบการรายย่อยแล้วก็ชุมชนท้องถิ่นเนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะก็อยากจะเชิญชวนนะคะให้กับทุกท่านนะที่รอคอยแล้วก็รอติดตามค่ะสำหรับการประชุม IMF หรือว่าที่เราเรียกกัน World Bank ในครั้งนี้ค่ะในวันที่11ถึง18ตุลาคมนี้นะคะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะก็จัดขึ้นในกรุงเทพมหานครนะคะก็รอติดตามกันเนาะว่าจะช่วยผลักดันประเทศไทยของเราเนี่ยไปในทิศทางไหนแล้วก็ในส่วนของเสาหลักหรือว่าพิลล่าที่เราตั้งไว้นะคะจะสามารถนำพาประเทศไทยเนี่ยไปถึงหมุดหมายนั้นได้หรือไม่นะคะแต่แน่นอนค่ะว่าช่วยในเรื่องของการกระจายรายได้ได้ช่วยในเรื่องของการสร้างเม็ดเงินในแม้ว่าจะเป็นในระยะสั้นๆนะคะแต่เชื่อเลยว่าจะทำให้สร้างรายได้กระจายรายได้สู่ท้องถิ่นสู่ชุมชนแล้วก็เกิดการจ้างงานในระยะสั้นเนี่ยได้อย่างดีเลยทีเดียวค่ะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยร่วมให้กำลังใจนะคะแล้วก็รอติดตามกันนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวสารค่ะที่เรานำมาฝากกันนะคะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องราวค่ะมีประกาศนะคะจากทางอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงานะอันนี้เนี่ยเป็นประกาศแจ้งเตือนนะคะในเรื่องของฝนตกหนักในพื้นที่บ้านเรานะคะอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาค่ะได้ประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็คลื่นลมแรงค่ะในบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะคะในระหว่างวันที่4ถึง7ตุลาคม2569นี้นะคะเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินเรือค่ะก็ขอให้ผู้ใช้เรือในการสัญจรนะคะใช้ด้วยความระมัดระวังนะในการเดินเรือช่วงนี้นะคะรวมไปถึงอย่าลืมค่ะตรวจสอบความพร้อมของเรือด้วยนะคะว่ามีความพร้อมไหมนะคะเครื่องยนต์เป็นยังไงนะคะจะได้ไม่เกิดความเสียหายในระหว่างที่เดินเรือนะคะซึ่งอาจส่งผลต่อชีวิตและทรัพย์สินเลยทีเดียวอุปกรณ์ชูชีพค่ะเตรียมให้มีความพร้อมนะคะอุปกรณ์ความปลอดภัยประจำเรือให้พร้อมใช้งานได้เสมอแล้วก็ให้หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยนะคะสำหรับเรือเล็กนะคะในบริเวณทะเลอันดามันเนี่ยควรงดการเดินเรือไปก่อนนะคะในช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคมนี้คลื่นลมทะเลอันดามันค่ะมีกำลังค่อนข้างแรงนะคะโดยเฉพาะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเนี่ยจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเลยทีเดียวนะคะนี่ก็เป็นประกาศจากทางอุทยานนะดังนั้นก็ขอให้ทุกท่านนะคะติดตามการประกาศแบบนี้อย่างใกล้ชิดด้วยนะคะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะไม่ว่าจะเป็นจากทางปภ.ไม่ว่าจะเป็นจากทางตัวอุทยานนะคะหรือว่าหน่วยงานค่ะที่ร่วมแชร์ข้อมูลข่าวสารนะคะจากทางสวท.ตะกั่วป่ากรมประชาสัมพันธ์หรือว่าสวท.ในพื้นที่ของท่านเองด้วยนะคะนี่ก็เป็นเบรกที่2ที่เรามาเจอกันค่ะเดี๋ยวเราไปรับฟังนะคะเพลงที่คุณผู้ฟังขอมากันแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันในเบรกหน้าค่ะเที่ยวกินเช็คอินพังงานในวันนี้น้ำจะมาแนะนำสถานที่ไหนที่น่าสนใจมาติดตามกันค่ะ

นะพังงาเวสเทเรียนเฟสติวัล2026ค่ะใครที่ใกล้นะคะที่จะถึงเทศกาลแล้วแล้วก็ไม่รู้ว่าเอ้ยจะไปถือศีลกินผักที่ไหนดีนะคะที่จังหวัดพังงาของเราค่ะก็จัดงานแบบยิ่งใหญ่นะนี่นะคะโดยงานนี้นะคะเป็นสัทธานำทางเส้นทางนำเที่ยวพังงาค่ะโดยททสำนักงานพังงาค่ะก็ได้จัดงานนี้นะคะแล้วก็เชิญชวนทุกคนค่ะเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะของงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดพังงาประจำปี2569นะคะในวันที่10ถึง18ตุลาคม2569นี้นะคะซึ่งทุกคนสามารถไปร่วมถือศีลกินผักกันได้เลยที่ศาลเจ้าค่ะทั่วทั้งจังหวัดพังงาด้วยกันนะคะที่ตะกั่วป่าของเราเนี่ยก็มาได้นะคะเรามีแบบทุกศาลเจ้าเลยนะคะที่เข้าร่วมนะคะแล้วก็เป็นประเพณีที่จัดแบบยิ่งใหญ่ทุกปีนะคะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยได้มาลองสัมผัสดูนะคะนี่นะคะเขาบอกเลยว่านอกจากงานนี้เนี่ยนะคะเป็นงานที่ตั้งใจจัดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการจุดประทัดที่เขาบอกว่าจุดแบบเป็นหมื่นๆนัดเลยนะคะแล้วก็มีแสงไฟค่ะจากศาลเจ้าเนี่ยก็จะส่องสว่างทั่วเมืองพังงาเลยนะคะก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาแห่งความศรัทธาค่ะซึ่งประชาชนนะคะก็จะร่วมกันสวมชุดขาวค่ะเพื่อมาร่วมสัมผัสความขลังแล้วก็มนต์เสน่ห์แห่งพิธีกรรมดั้งเดิมที่มีการสืบทอดกันมาอย่างยาวนานนะคะซึ่งก็เป็นทั้งพลังแห่งความเชื่อค่ะแล้วก็ความศรัทธานะแล้วก็นอกจากนี้ในงานนี้เนี่ยก็จะได้อิ่มบุญอิ่มใจในการถือศีลกินผักนะคะตลอด9วัน9คืนด้วยใครที่ยังไม่รู้ว่าจะไปถือศีลกินผักที่ไหนดีก็ให้เตรียมชุดขาวนะคะเป็นชุดแบบสีขาวล้วนแบบนี้ก็ได้นะมาร่วมกิจกรรมร่วมประเพณีกันได้นะคะอย่างในงานนี้เนี่ยนะคะนี่นะคะถือศีลกินผักจังหวัดพังงาของเราเนี่ยนะคะนอกจากที่มีกิจกรรมนี้แล้วเนี่ยทางททสำนักงานพังงานะคะเขายังมีกิจกรรมให้กับนักท่องเที่ยวนะมาร่วมสนุกกันด้วยนะคะโดยท่านที่มาเที่ยวที่พังงาแล้วนะคะในช่วงเทศกาลถือศีลกินผักนี้แล้วก็ถือโอกาสเนี่ยมาสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งศรัทธาของเราเนี่ยนะคะแล้วเข้าพักค่ะโรงแรมที่ร่วมรายการ50แห่งนะจะได้รับไปเลยค่ะเป็นเสื้อแบบเสื้อกุยเฮงที่เขาใส่สำหรับถือศีลกินผักโดยเฉพาะนะเป็นเสื้อแบบนี้นะคะเหมือนในภาพเลยนะก็จะได้รับฟรีไปเลยแต่ว่ามีจำนวนจำกัดนะคะก็แจ้งไว้ก่อนเนาะใครที่อยากได้เสื้อสำหรับมาร่วมประเพณีร่วมกิจกรรมนี้ก็สามารถไปติดต่อจองโรงแรมหรือว่าที่พักค่ะทั่วทั้งจังหวัดพังงาของเราเนี่ยทั้ง50แห่งที่ร่วมรายการนี้ได้เลยนะคะแล้วจะไปแบบติดต่อได้ที่ไหนนะคะไปดูที่ไหนนะคะก็สามารถไปดูได้ที่หน้าแฟนเพจ Facebook ของสวทจะกวบปากกรมประชาสัมพันธ์ก็ได้หรือไปที่หน้าแฟนเพจ Facebook นะคะของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงาได้เลยนะคะกิจกรรมนี้ค่ะก็ตั้งแต่วันที่10ถึง18ตุลาคมนี้เลยนะคะจะมี QR Code นะให้ทุกคนเนี่ยเข้าไปสแกนดูได้เลยว่ามีโรงแรมไหนที่ร่วมรายการบ้างนะคะก็รับไปเลยนะคะเป็นเสื้อกุยเฮงนะแบบนี้นะคะเอาไว้ใส่ในช่วงของเทศกาลถือศีลกินผักค่ะแล้วก็1ตัวต่อ1การเข้าพักเท่านั้นนะคะสมมุติว่าเราเนี่ยไปจองโรงแรม1ห้องนะคะก็จะได้รับเสื้อ1ตัวนะนี่ก็อย่าลืมนะคะรีบไปสแกน QR code แล้วก็จองโรงแรมแล้วก็รีบมาเที่ยวกันนะคะในช่วงของเทศกาลถือศีลกินผักนี้อยากเชิญชวนทุกคนมาที่ตะกั่วป่าก็ได้นะคะหรือว่าที่จังหวัดพังงาก็ได้นะสะดวกที่ไหนใกล้ที่ไหนก็ไปร่วมกิจกรรมกันได้ในที่นั่นเลยค่ะนี่ก็เป็นกิจกรรมดีๆในช่วงเที่ยวกินเช็คอินพังงาที่น้ำนำมาฝากทุกๆคนเนาะเพราะว่าเชื่อว่านอกจากในพื้นที่ของจังหวัดพังงาแล้วเนี่ยในหลายพื้นที่ในหลายจังหวัดนะคะหรือว่าที่รับฟังผ่านทางสวทต่างๆในพื้นที่ของเราเนี่ยนะก็เชื่อว่ามีคนไทยเชื้อสายจีนนะคะที่ยังคงประเพณีดั้งเดิมแบบนี้เอาไว้แล้วก็เป็นประจำในทุกๆปีแหละที่จะมีการจัดประเพณีขึ้นมานะคะเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้ร่วมถือศีลแล้วก็ได้ร่วมกินผักตลอด9วัน9คืนนะคะเพื่อที่ถือว่าเป็นการทำบุญสั่งสมบุญนะเนาะก็ร่วมกิจกรรมกันได้ในพื้นที่ใกล้ๆที่ทุกท่านสะดวกกันได้เลยนะคะก็ในช่วงนี้โอ้โหเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการเราแล้วนะคะคุยกันวันหยุด

เสาร์อาทิตย์นะคะก็เจอกันใหม่อีกครั้งเนี่ยในเสาร์อาทิตย์หน้านะคะแต่ว่าในทุกวันค่ะเราจะมีการจัดรายการนะคะที่จะมาพูดคุยพบเจอนําข่าวสารมาฝากกันตลอดเลยนะคะอย่างในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะก็จะเป็นสารพันจันทร์ถึงศุกร์นะคะช่วงเวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปนะคะก็เจอกับดีเจของเรานะคะที่แวะเวียนกันมาหมุนเวียนกันมาเพื่อพบเจอกับคุณผู้ฟังนะคะแต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเดี๋ยวเราส่งท้ายให้ทุกท่านไปฟังเพลงเพราะๆที่คุณผู้ฟังขอมานะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งผู้ประสบอุทกภัยใน65จังหวัดและกรุงเทพมหานครสามารถลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วมผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐได้แล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทิปแบบนี้แหละ
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งผู้ประสบอุทกภัยใน65จังหวัดและกรุงเทพมหานครสามารถลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วมผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐได้แล้ว
7: นางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพอเปิดเผยถึงความคืบหน้าแนวทางการมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ประสบอุทกภัยว่าขณะนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ระหว่างลงพื้นที่สำรวจความเสียหายเพื่อเสนอคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอเพื่อพิจารณาใช้เงินในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับเป็นค่าช่วยเหลือเบื้องต้นเช่นค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยหลังละไม่เกิน 88,600 บาทซ่อมแซมโรงเรือนเกษตรไม่เกิน 6,800 บาทรวมถึงกรณีบาดเจ็บสาหัสนอนโรงพยาบาล3วันขึ้นไปให้ความช่วยเหลือ 5,000 บาทเป็นต้นส่วนเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีกรณีบ้านพักอาศัยถูกน้ำท่วมขังตั้งแต่7วันขึ้นไปได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทและกรณีที่พักอาศัยถูกน้ำล้อมรอบได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 5,000 บาทโดยปัจจุบันมีประชาชนลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านระบบแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกว่า 851,547 รายโดยปภ.และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลได้แก้ไขให้ระบบสามารถใช้งานได้ครอบคลุมแล้ว65จังหวัดและกรุงเทพมหานครทั้ง50เขตแล้วชนันทิดาสังทองรายงาน
1: กองทุนยุติธรรมเดินหน้าลดความเหลื่อมล้ำช่วยประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมพร้อมเชิญชวนร่วมบริจาคเงินลดหย่อนภาษีได้2เท่านายวรพลชินเพชรผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนยุติธรรมเปิดเผยว่ากองทุนยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมเดินหน้าช่วยเหลือประชาชนในกระบวนการยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมอย่างรอบด้านโดยครอบคลุมทั้งการสนับสนุนโครงการให้ความรู้ทางกฎหมายช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีและการขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยตลอดจนการช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนสำหรับ ประชาชนที่ต้องการขอรับความช่วยเหลือสามารถยื่นคำขอพร้อมเอกสารแสดงตัวตนและหลักฐานเกี่ยวกับคดีได้ที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือศูนย์ยุติธรรมชุมชนทุกแห่งทั้งนี้กองทุนยุติธรรมยังขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินสมทบทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ซึ่งยอดบริจาคดังกล่าวสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ถึง2เท่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านสายด่วนกระทรวงยุติธรรมโทร1111กด77และแฟนเพจ Facebook กองทุนยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมศาลออสเตรเลียปฏิเสธการประกันตัวของผู้ก่อเหตุขับรถพุ่งชนฝูงชนที่มาร่วมงานเลี้ยงส่งทีมรักบี้ท้องถิ่นในเมืองนิวคาสเซิลของออสเตรเลียสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าผู้ก่อเหตุเพศชายวัย18ปีที่ขับรถยนต์พุ่งชนฝูงชนที่รวมกันเพื่อส่งทีมรักบี้ท้องถิ่นนิวคาสเซิลไนท์ในเมืองนิวคาสเซิลรัฐนิวเซาท์เวลส์ทางตะวันออกเฉียงใต้ของออสเตรเลียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาจนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย10คนถูกศาลปฏิเสธการประกันตัวและถูกตั้งข้อหาอีกหลายกระทงอาทิขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายและทำให้ผู้อื่นได้รับอันตรายจากการประพฤติตนไม่เหมาะสมด้านนายเดวิดวาเดลผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจรัฐนิวเซาท์เวลส์ของออสเตรเลียระบุว่ารถยนต์ของชายคนดังกล่าวขับขี่ในลักษณะที่ผิดปกติก่อนจะสูญเสียการควบคุมและพุ่งชนฝูงชนที่มาร่วมอำลาทีมรักบี้นี้ซึ่งอยู่ระหว่างเตรียมเดินทางไปยังนครซิดนีย์เพื่อแข่งขันรักบี้รอบชิงชนะเลิศ1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15 นาฬิกาครับ

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: ธรรมชาติสร้างคนมีมือมาสองมือ
2: ร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกันดูแลโลกสวยด้วยมือเรากับรายการสานฝันสู่โลกสวยด้วยสำนักส่งเสริมและบริการวิ

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการสารฝันสู่โลกสวยสร้างสรรค์รายการโดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีครับคุณฟังครับรายการสารฝันสู่โลกสวยของเรานะครับก็ยังคงอยู่ในเรื่องราวเกี่ยวกับอาหารนะครับในการเลี้ยงแพะนะครับซึ่งสืบเนื่องมาจากตอนที่แล้วนะครับโดยในวันนี้นะครับดร.เทียนทิพย์ไกรพรหมนะครับอาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีนะครับก็ยังคงอยู่กับรายการของเรานะครับและก็อาจารย์จะยังคงนำเรื่องราวสาระนะครับเกี่ยวกับอาหารนะครับที่เรามานำเลี้ยงแพะนะครับโดยเฉพาะเกษตรกรที่เลี้ยงแพะนะครับก็อยากจะให้รับทราบและก็รับฟังนะครับซึ่งในวันนี้นะครับดร.เทียนทิพย์ก็พร้อมที่จะมาให้รายละเอียดเกี่ยวกับในเรื่องราวดังกล่าวนะครับเรามารับทราบและก็รับฟังพร้อมๆกันครับ
1: ที่เราใช้ในรูปของอาหารในเป็นรูปของอาหารสำเร็จรูปที่ซื้อตามร้านค้าทั่วไปเนื่องจากวัตถุดิบอาหารที่เราซื้อเข้ามาค่ะเราซื้อเข้ามาเนี่ยวัตถุดิบอาหารเนี่ยส่วนใหญ่จะผลิตที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเช่นมันเส้นพวกข้าวโพดเนี่ยทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีการผลิตค่อนข้างเยอะเกษตรกรก็จะมีการปลูกข้าวโพดปลูกมันสำปะหลังทีนี้มันมีเรื่องของค่าขนส่งอะค่ะในการเดินทางจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือมายังภาคใต้เนี่ยค่าขนส่งจะมีราคาสูงก็เลยทำให้วัตถุดิบพวกนี้มีราคาสูงถ้าเราซื้อมาผสมเองเนี่ยอาจจะทำให้อาจจะแพงกว่าที่เราซื้อในรูปของอาหารสำเร็จรูปอะค่ะ

0: พระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สั้นยาวไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

ธรรมมาสู่ใจวันนี้วันพระสวทรนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟสื่อสาธารณะเพื่อประชาชนสู่

ขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังรับฟังสวทรนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz จากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการวไรรักรักสุขภาพ

0: ยค่ะต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการวิทยุวลัยลักษณ์รักสุขภาพค่ะกับพวกเรามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะคะอยู่กับดีเจแอนค่ะปริยรัตน์ทริศดวงแก้วจากศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะดีเจแอนมาก็ต้องมาพร้อมกับเรื่องราวความรู้ดีๆเกี่ยวกับสุขภาพนะคะสำหรับหัวข้อความรู้ในวันนี้ค่ะเช็คลิสต์พิชิตโรคนะคะซึ่งทางรายการค่ะได้รับเกียรติจากอาจารย์สาขาแพทย์แผนไทยประยุกต์จากสำนักวิชาแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะมาร่วมให้ความรู้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะอาจารย์อยู่กับพวกเราตรงนี้แล้วค่ะต้อนรับอาจารย์ดร.ธนาจักเมธาค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพี่แอน
0: หัวข้อน่าสนใจมากเลยอาจารย์ขาเช็คลิสต์พิชิตโรคค่ะขอทราบที่มาที่ไปความสำคัญกับหัวข้อนี้กันเลยก่อนดีกว่าเนาะอาจารย์ขาทำไมอาจารย์หยิบยกหัวข้อนี้มาเป็นประเด็นที่มานำมาร่วมพูดคุยให้กับคุณผู้ชมผู้ฟังในวันนี้ค่ะอาจารย
1: ์ก็ต้องบอกเลยว่าชื่อจะได้ชื่อตัวส่วนของการเช็คลิสต์พิชิตโรคก็คือให้เราเนี่ยสังเกตตัวเองเนาะในส่วนของเรื่องง่ายๆใกล้ตัวของเราในชีวิตประจำวันเนี่ยล่ะค่ะว่าเอ๊ะดูซิว่าเราเช็คดูซิคะแต่ละข้อแต่ละอย่างเนี่ยเราได้ทำแล้วหรือยังแล้วเราทำดีหรือเปล่าเนาะถ้าสมมติว่าเราเช็คดูแล้วเนี่ยหลังจากรายการในวันนี้ฟังไปแล้วเนี่ยเราเช็คติ๊กครบทุกข้อเนี่ยแสดงว่าเราจะบั้นใจได้เลยว่าเราไม่น่าจะมีโรคภัยไข้เจ็บอะไรมารบกวนแน่นอน
0: โอ้โหดีจังเลยอาจารย์จะเล่าบอกเรื่องราวให้ฟังช่วยกันเช็คกันเลยทีละข้อนะคะว่าเอ๊ะบางประเด็นเราอาจจะหลงลืมไปหรือเปล่าที่ทำให้สุขภาพร่างกายเราไม่โอเคไม่ดีนะตอนนี้นะคะคำว่าเช็คลิสต์พิชิตโรคที่อาจารย์พูดถึงที่จะมาให้เราช่วยกันเช็ควันนี้มีอะไรกันบ้างคะอาจารย
1: ์ก็ต้องบอกเลยว่าร่างกายของพวกเราทุกคนเนาะเรียกได้ว่าปัจจัย4เป็นสิ่งสำคัญถูกไหมคะ
0: ค่ะ
1: ใครๆก็ต้องเคยเรียนเคยรู้จักในส่วนของปัจจัย4มาเนาะตั้งแต่แรกๆเลยเนาะในส่วนของปัจจัย4อย่างแรกที่เราขาดไม่ได้ก็คืออะไรคะอาหารถูกไหม
0: ค่ะ
1: อาหารของเราเนี่ยถ้าเราสังเกตดูว่าในแต่ละวันเนาะเรารับประทานอาหารเป็นยังไงรับประทานอาหารครบ5หมู่หรือเปล่าสารอาหารเพียงพอไหมอย่างนี้เนาะจริงๆเราเนี่ยร่างกายเราจำเป็นที่จะต้องได้รับอะไรบ้างคะโปรตีน
0: ค่ะ
1: คาร์โบไฮเดรตไขมันวิตามินแล้วก็เกลือแร่ถึงจะครบ5หมู่บางคนบอกว่าเช้ามาเรารีบออกไปทำงานคว้าขนมปัง1แผ่นวิ่งออกจากบ้านไป
0: คาร์โบไฮเดรตอย่างเดียวนี่คะ
1: ใช่ค่ะไม่ครบถูกไหมคะ
0: ค่ะ
1: รับประทานคาร์โบไฮเดรตไป1อย่างบางคนบอกว่าไม่เป็นไรเช้ามาคว้านม1ขวดวิ่งออกจากบ้านไปเราได้แค่โปรตีนนะทีนี้เนี่ยความเป็นจริงแล้วถ้าเราอยากได้สารอาหารให้ครบเนาะทั้ง5หมู่มีคำแนะนำค่ะนอกเหนือจากเราคว้านมใช่ไหมคะเราคว้าขนมปังแล้วเนี่ยเราอาจจะกินสเต็กเนาะอาจจะมีเนื้อสัตว์อาจจะมีไก่สัก1ชิ้นหรือว่าอาจจะมีไข่ไก่1ฟองไข่เป็ด1ฟองก็ได้หรือผลไม้อีกสัก1อย่างคว้าออกไปด้วย
0: สักใบเน
1: า
0: ะ
1: เป็นไงคะก็จะทำให้เราได้รับสารอาหารเพิ่มขึ้นในตอนเช้า
0: โปรตีนคาร์โบไฮเดรตวิตามินเกลือแร่
1: ใช่
0: ครบละ
1: ถูก
0: ตื่นเร็วขึ้นด้วยน่าจะดีเนาะอาจารย์ค่ะเผื่อได้ทานข้าว
1: ถูกต้องค่ะความจริงแล้วเนาะก็ถ้าเป็นไปได้แต่ถ้าบางคนบอกว่าเดินทางไปทำงานค่อนข้างไกลแล้วก็ต้องใช้ระยะเวลาเราอาจจะต้องเจียดเวลาส่วนนี้ไปสำหรับการเดินทางก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่โอเคคว้าขนมมาเพิ่มคว้าผลไม้มาเพิ่ม
0: ค่ะฟังอาจารย์ธนาคุยวันนี้จากเดิมคว้านมกับขนมปังคว้ากล้วยมาเพิ่มอีกสักใบหนึ่งเนาะ
1: ใช่ก็จะดี
0: เรื่องอาหารก็จะดีค่ะอาหารหนึ่งเช็คลิสต์ละค่ะ
1: นอกเหนือจากอาหารเนาะที่อยู่อาศัยล่ะคะอย่างที่สองเนาะเรียกได้ว่าเป็นปัจจัย4ถูกไหมอย่างที่สองคือที่อยู่อาศัยของเราบางคนบอกว่าทำงานใช่ไหมคะบางคนทำงานอยู่ในห้องรู้สึกว่าปวดหัวรู้สึกว่าไม่ค่อยสบายเลยทำงานเรารู้สึกเหมือนแบบไม่ค่อยมีแรงในการทำงานอาจจะรู้สึกว่าวิงเวียนเล็กน้อยจริงๆแล้วลองสังเกตตัวเองว่าไฟในห้องทำงานเราเนี่ยมันสว่างเพียงพอหรือเปล่าคะเราเปิดไฟสว่างพอไหมมีการเปิดหน้าต่างเนา
0: ะ
1: เพื่อให้เห็นแสงภายนอกช่วยได้ด้วยหรือเปล่า
0: ค่ะ
1: ถ้าสมมติว่าโอเคเราสังเกตแล้วว่าแสงเพียงพอและเรียบร้อยแสดงว่ามันไม่ใช่ปัจจัยที่ทำให้เรามีอาการไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวแล้วแหละเน
0: า
1: ะ
0: บางทีก็คาดไม่ถึงนะคะว่าไฟที่ทำงานของเราเนี่ยมีผล
1: ถูกต้อง
0: ปวดหัวปวดตา จะโทษแต่อายุอย่างเดียวไม่ได้เน
1: า
0: ะ
1: จริงๆไม่ใช่แค่คนอายุเยอะแต่นะเด็กวัยรุ่นบางคนก็เริ่มมีอาการแล้วเหมือนกันเนาะจากที่เราเรียนออนไลน์บางคนอยู่บ้านบอกว่านั่งเรียนออนไลน์อยู่ในห้องของตัวเองแต่ว่าห้องเราเนี่ยเปิดไฟแสงหลัวไฟไม่สว่างไฟไม่เพียงพอก็เริ่มมีอาการวิงเวียน
0: ค่ะ
1: ถัดมานอกเหนือจากห้องทำงานเรามีที่บ้านเราแล้วก็อีกอย่างนึงนอกเหนือจากเราตื่นเช้าไปทำงานตอนกลางคืนเราก็จำเป็นที่จะต้องพักผ่อนแล้วก็นอนหลับถูกไหม
0: คะ
1: ในส่วนของห้องนอนเนี่ยก็เป็นอีกอย่างนึงที่ทุกคนเนี่ยควรที่จะลองสังเกตดูเลยว่าเอ๊ะห้องนอนของเราบางคนเนี่ยตอนกลางคืนรู้สึกว่านอนหลับไม่สนิทนอนหลับไม่ดีนอกเหนือจากในส่วนของแสงสว่างแล้วเนา
0: ะ
1: ห้องนอนที่ดีก็คือควรที่จะต้องปิดไฟมิดชิดถูกไหมคะเพื่อไม่รบกวนการนอนหลับของเรานอกเหนือจากไฟแล้วอุณหภูมิก็มีผลเนาะบางคนเนี่ยบอกว่านอนไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่าไม่สบายเนื้อไม่สบายตัววันนั้นอาจจะอากาศร้อนอบอ้าวมากเกินไปหรือบางคนบอกว่าก็ไม่ร้อนนี่ค่ะเปิดแอร์เย็นฉ่ำทั้งคืนเลยค่ะทำไมถึงนอนไม่สบายตัวเลย
0: นั่นสิมันเกิดจากอะไรคะ
1: ถ้าสมมติว่าเราบอกว่าเราเปิดแอร์เย็นฉ่ำแล้วแต่เรายังนอนไม่สบายตัวสังเกตตัวเองไหมคะว่าพอเราเปิดแอร์เย็นมากๆเนี่ยเราอาจจะนอนขดตัวอยู่เราอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันหนาวเกินไปหรือเปล่า
0: อุณหภูมิไม่เหมาะกับเราแล้ว
1: ใช่มันอาจจะไม่โอเคกับเราแล้วเราบอกว่าเราเปิด25องศาก็กำลังดีนะคะความจริงแล้วเนี่ยบางคนอาจจะรู้สึกว่า25เนี่ยหนาวเกินไปสำหรับเขาอาจจะต้องเป็น26หรือว่า27ก็จะทำให้เขาสามารถหลับสบายได้เนาะอย่างนอกเหนือจากอุณหภูมิแล้วเมื่อกี้แสงสว่างแล้วอุณหภูมิแล้วอีกอย่างนึงก็คือในส่วนของเตียง
0: เตียงนอน
1: ถูกต้องเตียงนอนหรือหมอนที่เราใช้นอนนั่นแหละค่ะบางคนบอกว่าเอ๊ตอนที่เรานอนเนี่ยตื่นเช้ามาตอนนอนก็ปกติดีทำไมตื่นเช้ามารู้สึกปวดคอจังเลย
0: เอ๊ะหมอนสูงไป
1: เป็นไปได
0: ้ค่ะ
1: ถูกไหมคะบางคนบอกว่าเอ๊ะคอตกหมอนตอนนอนก็ไม่เห็นเป็นไรเลยตื่นมาทำไมคอตกหมอนคอเคล็ดหันไม่ได้เลยคะเนี่ยนอกเหนือจากแสงนอกเหนือจากอุณหภูมินี่แหละค่ะปัจจัยอีกอย่างนึงก็คือเตียงบางคนบอกว่าเตียงแข็งเกินไปนอนไม่ได้ปวดหลัง
0: นั่นน่ะสิคะ
1: ส่วนใหญ่มักจะเป็นในกลุ่มวัยรุ่นเตียงแข็งนอนไม่ได้ปวดหลังแต่ถ้าเป็นกลุ่มคุณพ่อคุณแม่ผู้สูงอายุเนี่ยก็จะบอกว่าเตียงนิ่มเกินไปนุ่มเกินไปท่านบอกว่านอนไม่ได้เจ็บหลัง
0: ค่ะ
1: เพราะอะไรคะเพราะว่าเตียงที่นุ่มเกินไปเนี่ยสรีระของผู้ใหญ่ใช่ไหมคะท่านอายุมากแล้วแล้วก็ความแข็งแรงของร่างกายไม่ได้มากขนาดนั้นไม่ได้ต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านต้องการเตียงที่แข็งขึ้นเพื่อซัพพอร์ตบริเวณกล้ามเนื้อบริเวณหลังอะค่ะให้มันอยู่ในแนวราบแนวปกติเพราะฉะนั้นถึงจะหายปวดหลัง
0: แต่ละวัยแต่ละคนก็ความเหมาะสมของร่างกายแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอีก
1: ถูกต้องค่ะ
0: ต้องหาเบาะหาเตียงหาหมอนที่เหมาะสมกับเราบางทีประเด็นนี้อีกหนึ่งหัวข้อนี้เราก็ต้องอย่าลืมนึกถึงมันด้วยนะคะอาจารย
1: ์ถูกต้องเลยค
0: ่ะ
1: หมอนก็อีกปัจจัยค่ะบางทีเรารู้สึกว่าเอ๊ะหมอนเนี่ยหมอนนิ่มเกินไปหมอนนิ่มเกินไปเราก็จะนอนหัวยุบลงไปถูกไหมคะศีรษะเราก็จะต่ำกว่าลำตัวก็จะมีอาการรู้สึกว่าเอ๊ะ
0: เหมือนนอนหงาย
1: เหมือนนอนหงายตลอดเวลาใช่ก็จะมีอาการปวดบริเวณต้นคอได้ด้วยในขณะเดียวกันถ้านอนสูงเกินไปเหมือนอะไรคะ
0: ยก
1: เหมือนเรานั่งคอตั้งอยู่
0: ใช่ค่ะ
1: นั่งคอตั้งอยู่เราก็จะไม่มีอาการปวดอีกเหมือนกันไม่ว่าจะแข็งไปนุ่มไปนิ่มไปก็ไม่ดีทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกให้พอดีพอเหมาะกับสรีระร่างกายของเราถึงจะดีค่ะ
0: ค่ะอาหารไปละที่อยู่อาศัยอาจารย์พูดถึงทั้งห้องทำงานที่ทำงานโดยแล้วก็ที่บ้านห้องนอนเนาะอย
1: ่
0: าลืม2ประเด็นนี้น่าจะมีอาจารย์พูดถึงปัจจัย4
1: ใช่
0: ป
1: ั
0: จจัยต่อไปละค่ะ
1: ปัจจัยถัดมาเป็นเครื่องนุ่งห่มค
0: ่ะ
1: หรือว่าการแต่งกายของเราเนี่ยแหละเมื่อกี้เราบอกว่าในส่วนของอาหารเรารับประทานอาหารดีแล้วร่างกายของเราน่าจะได้รับสารอาหารเพียงพอการทำงานของเราเรารักษาสมดุลในการให้แสงสว่างเพียงพอใช่ไหมคะเรามีการดูแลในส่วนของสุขภาพด้านการนอนหลับพักผ่อนแล้ว
0: ค่ะ
1: ถัดมาการแต่งกายของเราล่ะคะถ้าสมมติว่าอากาศร้อนๆเนาะจริงๆเราเนี่ยต้องบอกว่าอากาศร้อนเนี่ยทำให้เราเป็นไงคะเหงื่อออกชุ่มตัวถูกไหมมันก็จะเหนอะหนะ
0: เพลีย
1: เราบางวันเรารู้สึกว่าเราเพลียจังเลยในวันที่อากาศร้อนจัดบางทีเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าวันนั้นเนี่ยเราแต่งตัวหรือว่าแต่งกายเนี่ยเสื้อผ้าเราอาจจะหนาไปหรือเปล่าวันนั้นเราอาจจะใส่สูท เราอาจจะใส่เสื้อหนาๆ สองชั้นอะไรเงี้ยค่ะก็ทำให้เรารู้สึกเพลียผิดปกติเนาะในขณะเดียวกันถ้าวันไหนที่อากาศค่อนข้างจะเย็นถ้าอากาศค่อนข้างจะเย็นหรือบางครั้งเนี่ยเราบอกว่าเราไปเที่ยวเราขึ้นไปนอนเต็นท์กลางเต็นท์นอนบนภูเขาแล้วเราก็รู้สึกว่าอากาศเย็นจัดๆเลยแล้วเราทำไมเรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยสบายเลยอ่ะทั้งที่อากาศเย็นเราควรจะสบายเนื้อสบายตัว
0: แต่งตัวไม่หนาพอทำให้ร่างกายไม่อบอุ่น
1: ถูกต้องเลยค่ะเพราะว่าเราขึ้นไปบนนั้นเนาะอุณหภูมิข้างบนเนี่ยมันจะเย็นกว่าด้านล่างถูกไหมคะถ้าเราบอกว่าเราขึ้นไปเราเตรียมไปแค่เสื้อกันหนาวตัวเดียวบางคนสำหรับบางคนที่ร่างกายแข็งแรงมากเสื้อกันหนาวตัวเดียวอาจจะเพียงพอสำหรับเขาแต่สำหรับบางคนเนี่ยเสื้อกันหนาวตัวเดียวอาจจะไม่พอเนาะอาจจะต้องมีผ้าพันคอด้วยช่วยห่มหรือว่าช่วยคลุมบริเวณต้นคอของเรารวมไปถึงบริเวณศีรษะของเราเนาะเพื่อป้องกันว่ากลับลงมาจะได้ไม่เป็นไข้ไม่เป็นหวัดด้วย
0: ถ้าร่างกายไม่เหมาะสมมันก็ส่งผลทำให้ร่างกายเป็นหวัดเย
1: ็
0: นเกินไปหนาวเกินไปก็ส่งผลต่อไปก็คือทำให้เราเป็นหวัดได้ง่าย
1: ถูก
0: เช
1: ่
0: นเดียวกันร่างกายมันเสื้อผ้าสำคัญอย่างนี้นี่เองนะคะไม่ว่าร้อนไปหนาวไปก็ต้องให้เหมาะสมด้วยที่อาจารย์หยิบยกประเด็นวันนี
1: ้โอเคค่ะนอกเหนือจากเมื่อกี้นี้เราพูดไปถึงเครื่องนุ่งห่มการแต่งกายแล้วใช่ไหมคะปัจจัยถัดไปทายสิคะว่าเป็นอะไร
0: ก็ไม่น่าจะพ่นยารักษาโรคไหมคะ
1: ปัจจัยที่สี่ถูกต้องค่ะก็จะเป็นยารักษาโรคนั่นเองบางคนบอกว่าไม่อยากรับประทานยาเนาะไม่อยากรับประทานยาเพราะว่ารู้สึกว่ายาเนี่ยถือได้ว่าเป็นอะไรเป็นสิ่งแปลกปลอมบางคนบอกว่าไม่อยากรับประทานยาเข้าร่างกายไม่เป็นไรปวดหัวทนไหวไม่เป็นไรเดี๋ยวนอนตื่นนึงก็หายสำหรับบางคนแต่ในขณะเดียวกันก็มีอีกกลุ่มนึงที่รู้สึกว่าไม่ได้ละปวดหัวขอกินยาหน่อย
0: แค่รู้สึกนิดนึง
1: แล้วต้องรับประทานพาราเซตามอลถึงจะรู้สึกว่าโอเคสบายใจน
0: ะ
1: ในความเป็นจริงเราเนี่ยการรับประทานยานะคะเรามีความจำเป็นที่จะต้องรู้แล้วก็ดูสุขภาพของเราด้วยว่าเอ๊ะเวลาไหนเราควรจะต้องรับประทานแล้วเวลาไหนในความเป็นจริงแล้วเนี่ยไม่ต้องรับประทานก็ได้นะ
0: ค่ะ
1: ถ้าสมมติว่าเนาะสมมติว่าเรารู้สึกว่าเรามีอาการปวดหัวตัวร้อนเราไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตประจำวันได้ละทำงานไม่ไหว
0: ไม่มีความสุขในการทำงาน
1: ตื่นมาทำงานไม่ได้ละสูญเสียประสิทธิภาพในการทำงานหรือการใช้ชีวิตในแต่ละวันแล้วนั่นแหละเราต้องรับประทานยาแล้วนะคะเราจะฝืนต่อไปอีกไม่ได้
0: ให้รู้ตัวเองตรงนี
1: ้ถูกต้อง
0: ค่ะ
1: ในขณะเดียวกันบางคนก็ไม่ควรที่จะรับประทานยามากเกินไปเอะอะนิดหน่อยก็รับประทานยาเนาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนอกเหนือจากกลุ่มยาที่ยกตัวอย่างคือพาราเซตามอลแก้ปวดหัวตัวร้อนใช่ไหมคะจะมีอีกหนึ่งกลุ่มโรคก็คือบางคนเนี่ยจะรู้สึกว่าจะเป็นไข้เจ็บคอแล้วก็จะชอบทานยาแก้อักเสบ
0: ค่ะ
1: โดยที่รับประทานเหมือนเราเคยไปหาหมอเคยให้ยามาทานแล้วพอเรามีอาการเนี่ยเราก็รู้สึกว่าโอเคเราเป็นเหมือนเดิมไปซ
0: ื้
1: อยามาทานอีก
0: ค่ะ
1: หรือบางคนรับประทานยาไม่ครบโดสก็จะส่งผลทำให้ร่างกายเราเนี่ยดื้อยาด้วย
0: ค่ะ
1: พอถึงเวลาครั้งหน้าเนี่ยเรามีอาการเจ็บป่วยอีกเนี่ยปริมาณยาที่เราเคยรับประทานจากเดิมแค่เนี้ยก็ไม่เพียงพอสำหรับการฟื้นฟูร่างกายเราแล้วก็จำเป็นที่จะต้องเพิ่มปริมาณยาเข้าไป
0: เหล่านี้มันส่งผลต่อสุขภาพร่างกายเราหมดเลย
1: ส่งผลในระยะยาวด้วย
0: โอ้
1: เพราะฉะนั้นใครรับประทานยาต้องรับประทานตามคำแนะนำของคุณหมอเท่านั้นเนาะไม่แนะนำให้รับประทานยาพร้อมเพื่อนและไม่แนะนำให้ซื้อยารับประทานเองต้องได้รับการปรึกษาจากคุณหมอและเภสัชกร
0: ต้องคือทุกอย่างที่เอาเข้าร่างกายเนี่ยต้องเป็นข้อพึงระวังอย่างมากๆนะคะไม่งั้นจะส่งผลไม่ใช่ส่งผลแค่ตอนนี้ระยะยาวด้วยที่อาจารย์ได้พูดถึงได้กล่าวให้ฟังเมื่อสักครู่นี้คุยไปแล้วค่ะอาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคจะมีปัจจัยอะไรอีกให้อาจารย์พักฟังเพลงกันสักหนึ่งเพลงก่อนดีไหมคะ
1: ดีเลยค่ะ
0: ค่ะแล้วกลับมาร่วมพูดคุยกันต่อค่ะ

0: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังยังคงอยู่กับพวกเรามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะคะกับรายการวิทยุวลัยลักษณ์รักสุขภาพค่ะอยู่กับดีเจแอนค่ะอยู่กับอาจารย์ดร.ธนาจักรเมธานะคะจากสาขาแพทย์แผนไทยประยุกต์สำนักวิชาแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะกับหัวข้อเช็คลิสต์พิชิตโรคนะคะเมื่อตอนต้นรายการอาจารย์ได้ให้ประเด็นต่างๆมาเช็คทีละข้อร่วมกันเลยว่าเหมาะสมเราลืมประเด็นอะไรไปแล้วบ้างไม่ว่าจะเป็นอาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มณสถานการณ์ปัจจุบันนี้ค่ะอาจารย์ขามีประเด็นอะไรเพิ่มเติมที่อาจารย์ธนาอยากที่จะให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังร่วมเช็คลิสต์ไปกับอาจารย์บ้างว่าอย่าลืมประเด็นนี้นะคะมีประเด็นอะไรคะ
1: ก็อย่างสุดท้ายที่จะฝากก็คืออุปกรณ์ชิ้นที่5ของเราค่ะเรียกว่าปัจจัย5ของเราไม่ว่าจะเป็นมือถือแท็บเล็ตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่เราใช้ในประจำวันเนา
0: ะ
1: บางคนบอกว่าตื่นเช้ามาคว้ามือถือก่อนแล้วต้องมาเช็คไลน์ก่อนหรือว่าบางคนก่อนนอนต้องขอให้ได้จับแท็บเล็ตขอดูหนังดูละครสักหนึ่งเรื่องเพราะฉะนั้นคืออะไรคะเป็นปัจจัยที่5ที่ทุกคนใช้ทุกวันต
0: ้อง บอกว่าไม่ได
1: ้ถูกต้องแล้วอุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยต้องบอกว่ามันมีแสงสีฟ้าที่จะปล่อยออกมาจากอุปกรณ์พวกนี
0: ้
1: ซึ่งตัวแสงสีฟ้านี้เนี่ยจะไปทำลายสุขภาพสายตาของเราค่ะบางคนสังเกตเลยว่าเล่นโทรศัพท์มือถือเป็นเวลานานๆหรือว่าเรียนออนไลน์เนาะบอกว่าเรียนออนไลน์วันนึงเนี่ยทั้งวันเลย 7-8 ชั่วโมงรู้สึกว่ามีอาการปวดตาเมื่อยล้าตาพร่าไปหมดนั่นแหละค่ะเป็นสาเหตุปัจจัยจากการจ้องจอจากแสงสีฟ้าที่ถูกปลดปล่อยออกมา
0: อ๋อลืมนะคะนั่งเล่นจนเพลินเลยค่ะ
1: ใช่นอกเหนือจากนี้ค่ะบางคนอาจจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะช่วงนี้นิ้วล็อกจังเลยปวดนิ้ว
0: ค่ะ
1: เกิดจากอะไรคะเราจิ้มทุกวันนี้ถูกไหมจิ้มโทรศัพท
0: ์ขึ้
1: นมือถืออาจจะพิมพ์แชทหรือว่าอาจจะถ่าย Facebook เนา
0: ะค่ะ
1: หรือว่าบางคนรู้สึกว่าปวดคอปวดบ่าจังเลยเอ๊ะก็ไม่ได้ทำอะไรมานี่นาปรากฏว่าเป็นยังไงคะลองสังเกตตัวเองเราอาจจะเล่นมือถือเกินวันละ5ชั่วโมงแล้วหรือเปล่าเพราะฉะนั้นในความเป็นจริงแล้วเนี่ยต้องใช้อุปกรณ์พวกนี้อย่างมีสติแล้วก็ใช้แต่พอดีใช้แค่เท่าที่จำเป็นจริงไหม
0: นี่แค่ใช้แต่พอดีเกินพอดีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นด้านสายตาด้านปวดด้านนิ้วล็อกเนี่ยโอ้น่ากลัวหลายโรคหลายปัจจัยที่เข้ามาเหมือนกันเวลาของเราใกล้หมดแล้วค่ะอาจารย์คะเราจะใช้เวลากันอย่างรวดเร็วเนาะอาจารย์เล่าถึงปัจจัยต่างๆข้อพึงควรระวังเช็คลิสต์ร่วมกันแล้วค่ะแล้วขอทราบวิธีแนวทางป้องกันเทคนิคว่าหากเราไม่อยากให้เกิดความเสี่ยงหรือโรคเหล่านั้นมีวิธีง่ายๆในการดูแลสุขภาพของเรายังไงบ้างคะ
1: ก็อย่างที่จะฝากไว้ไม่ได้เลยว่าเราควรที่จะต้องออกกำลังกายเนาะเพราะว่าทุกวันนี้พวกเราทุกคนเนี่ยทำงานอยู่ไหนคะอยู่ในห้องแอร
0: ์
1: นั่งอยู่กับที่เนาะมักจะใช้เวลาใช้แค่ส่วน2ส่วนก็คือใช้แค่นิ้วและสายตาเท่านั้น
0: ถูกต้อง
1: เพราะฉะนั้น2 อย่างเนี้ยทำงานหนักมากแต่ร่างกายส่วนอื่นเราไม่ได้รับการบริหารแนะนำเลยว่าอย่างน้อยนะคะหาเวลาไปออกกำลังกายเนาะอย่างน้อยตอนเย็นชวนคนที่บ้านแทนที่เราจะไปนั่งพูดคุยรับประทานอาหารตอนเย็นเป็นเวลานานเราปรับค่ะเราชวนกันออกไปเดินแล้วไปพูดคุยกันทดแทนดีกว่าเนาะเราจะได้รับประทานอาหารเย็นน้อยลงด้วยถูกไหมคะป้องกันโรคที่จะเกิดจากการที่เรารับประทานอาหารมากเกินไปบางคนเนี่ยเดินสักหน่อยวันละสัก30-45 นาทีแต่ถ้าใครบอกว่าไม่ไหวจะทำทุกวันไม่ได้จริงๆไม่มีเวลาก็อย่างน้อยขอสัก3-4 วันต่อสัปดาห์ก็ยังดีค่ะคุณแอนพี่แอน
0: ค่ะโอ้นี่ก็คือคำแนะนำดีๆนอกจากเช็คลิสต์เหล่านั้นแล้วการออกกำลังกายก็สำคัญเช่นกันนะคะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วค่ะอยากจะให้อาจารย์ดร.ธนาจากเมธาค่ะฝากทิ้งท้ายถึงคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเกี่ยวกับหัวข้อของเราวันนี้ค่ะเช็คลิสต์พิชิตโรคค่ะ
1: ค่ะก็ต้องบอกเลยว่าบางคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะเราทำงานหนักเนาะแล้วเราก็มีเงินเยอะๆเพื่อที่จะไปซื้อทุกอย่างได้แต่ต้องบอกเลยว่าเงินไม่สามารถซื้อสุขภาพแล้วก็ชีวิตของเราได้นะคะไม่ว่าเราจะรวยแค่ไหนถ้าเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะใช้เงินนั้นเนี่ยในการฟาดในการกว้านซื้อสุขภาพเราให้ดีกลับมาดังเดิมได้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมเช็คลิสต์ต่างๆเนาะถ้าเรา

0: ภาพแวดล้อมแล้วก็ฟ้าฝนดีแค่ไหนเนาะการรับประทานยาเมื่อจำเป็นใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างมีสติและที่สำคัญอย่าลืมหมั่นให้เวลาตัวเองในการออกกำลังกายด้วยค่ะถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยทำครบทั้งหมดที่กล่าวมาแล้วเชื่อเลยว่าจะไม่มีใครเนี่ยที่เจ็บไข้ได้ป่วยแน่ๆเลยไม่มีโรคอะไรมาทำร้ายเราได้ค่ะ
1: โอ้โหขอเสียงปรบมือดังๆสำหรับตอนในวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์ดร.ธนาจักรเมธาสำหรับหัวข้อในวันนี้ค่ะเช็คลิสต์พิชิตโรคขอบพระคุณอาจารย์มากเลยค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะ
1: พี่อันจะไปเช็คและปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามที่อาจารย์แนะนำนะคะ
0: ลองดูค่ะ
1: ค่ะขอบพระคุณค่ะรายการวิทยุวลัยลักษณ์รักสุขภาพนะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะไปยังผู้อำนวยการสถานีวิทยุแห่งนี้ค่ะนายช่างเทคนิคของทางสถานีค่ะทั้งนี้หากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังต้องการติดตามรายการของเราสามารถติดตามได้หลายช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube ค่ะทางเพจของรายการวิทยุวลัยลักษณ์รักสุขภาพและก็อีกช่องทางนึงนะคะทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะก็จะมีเรื่องราวหลายตอนดีๆเยอะแยะมากมายให้คุณผู้ชมผู้ฟังสามารถเลือกติดตามรับชมแล้วก็รับฟังได้นะคะในวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วค่ะดิฉันดีเจแอนปริยรัตน์ทริศดวงแก้วจากศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะพร้อมกับอาจารย์ดร.ธนาจักรเมธาจากสาขาแพทย์แผนไทยประยุกต์สำนักวิชาแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ต้องขอลาคุณผู้ชมผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์วัดดีบายดีมั้ย
2: แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจใต้ของเราก็จะเป็นใต้สันติสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
3: ตาเทียนใหญ่เอียดใหญ่ซ่าผมมีเกมใหม่เล่นนี้เป็นเกมอ่านตามภาพในมือ

0: อย่าซ่าโง่มากไอ้กามู
1: เกมอะไรนกุ้ง
0: ยักจ้าลูกดีเหมือนกันนะ
2: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตาเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าก็เล่นได้หมดเดี๋ยวหนูคุ้มล้านหลักจะพาเล่นเอง
0: ว่าพื้นตาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
3: ดีเลย
4: มาเล่นกันอีกนะ
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ดีนะกรมประชาสัมพันธ
6: ์ฮัลโหล
7: ยินดีด้วยคุณได้รับสิทธิ์กู้เงินด่วนกดลิงก์เพื่อรับสิทธิ
8: ์บัญชีของคุณถูกระงับกรุณากด1เพื่อติดต่อธนาคาร
9: หากคุณเคยได้ยินเสียงเหล่านี้หรือแม้แต่เสียงของคนใกล้ชิดที่โทรมาขอให้โอนเงินให้อย่าเพิ่งหลงเชื่อนะคะโลกไซเบอร์ทุกวันนี้น่ากลัวไม่ว่าจะเป็นหน้าตาและเสียงสามารถปลอมแปลงกันได้ง่าย
10: ๆคนอาจตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ
9: เช็คให้ชัวร์ก่อนจะคลิกตัดสายก่อนจะโอนป้องกันเงินในกระเป๋าของคุณได้รู้ทันภัยไซเบอร์ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
11: ์ท่านกำลังรับฟังสวทรนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 KHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกระทรวงพาณิชย์จะตั้งวอลลุ่มดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นให้เข้าถึงผู้ประสบภัยน้ำท่วมอย่างทั่วถึงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: กระทรวงพาณิชย์จะตั้งวอลลุ่มดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นให้เข้าถึงผู้ประสบภัยน้ำท่วมอย่างทั่วถึงพร้อมจัดโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพ 12,225 ครั้งเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย
7: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่ากรมการค้าภายในได้จัดตั้งวอลลุ่มเพื่อดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นให้เข้าไปทั่วถึงทุกพื้นที่และไม่ขาดแคลนส่วนพื้นที่ที่เข้าถึงยากลำบากได้ร่วมกับกระทรวงกลาโหมให้การช่วยเหลือเฝ้าระวังสินค้าที่เน่าเสียง่ายและกำกับดูแลไม่ให้เกิดการฉวยโอกาสขึ้นราคาเช่นไข่ไก่โดยได้กำชับให้สมาคมผู้เลี้ยงไข่ไก่และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแจ้งปริมาณมายังกรมการค้าภายในทุกสัปดาห์และขอให้ผู้ผลิตชะลอการส่งออกร้อยละ 30-50 ออกไป 2-3 สัปดาห์เพื่อให้ปริมาณไข่ไก่ในประเทศได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงสำหรับพื้นที่ที่น้ำลดลงแล้วกระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมกับกระทรวงกลาโหมและพื้นที่ต่างๆจัดหาอุปกรณ์ทำความสะอาดและซ่อมแซมเพื่อรองรับความต้องการส่วนระยะยาวจะจัดทำโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพ 12,225 ครั้งทั่วประเทศเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนต่อไปนันทิกากิตตาโลรายงาน
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ซอยพัฒนาการ69ระดมเรือลุงถั่วผลักดันน้ำคลองประเวศบุรีรมย์ออกสถานีสูบน้ำพระโขนงช่วยเหลือประชาชนเขตลาดกระบัง
8: นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณซอยพัฒนา69และประตูระบายน้ำกระทุ่มเสือปลาเขตประเวศโดยเปิดเผยว่าภาพรวมถนนสายหลักเริ่มดีขึ้นเนื่องจากระดับน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์ลดลงต่อเนื่องสำหรับพื้นที่หมู่บ้านเมืองทองการ์เด้นซอยพัฒนา63 65 67และ69ได้เร่งสูบน้ำจากแก้มลิงในหมู่บ้านลงคลองบ้านม้าและปิดประตูระบายน้ำคลองมอนเพื่อใช้เครื่องสูบน้ำเร่งดึงน้ำออกส่งผลให้ระดับน้ำในหมู่บ้านลดลงแล้วกว่า30เซนติเมตรส่วนแผนการกู้พื้นที่หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองและหมู่บ้านเคหะธานี4จะติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติม ขณะที่บริเวณประตูระบายน้ำกระทุ่มเสือปลาซอยอ่อนนุช65ซึ่งเป็นจุดรับน้ำจากเขตลาดกระบังก่อนระบายออกสู่สถานีสูบน้ำพระโขนงระดับน้ำเริ่มลดลงวันละ 3-4 เซนติเมตรโดยได้นำเรือลุงถั่วจากครอบครัวขนส่งจำนวน5ลำร่วมผลักดันน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์สู่สถานีสูบน้ำพระโขนงและบึงหนองบอนเพื่อช่วยบรรเทาสถานการณ์น้ำท่วมขังในเขตลาดกระบังพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำท่อซิ่งอีก2เครื่องในพื้นที่เคหะร่มกว้าวและเขตลาดกระบังและเร่งฟื้นฟูพื้นที่แฝกคลองจันเขตบางกะปิหมู่บ้านสหกรณ์เขตบึงกลุ่มและเขตมีนบุรีอย่างต่อเนื่องชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต9พิษณุโลกเร่งระบายน้ำช่วยประชาชนและพื้นที่เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาต่อเนื่องเป็นวันที่5
9: ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต9พิษณุโลกนำยานพาหนะและเครื่องจักรกลสาธารณภัยไปสนับสนุนการระบายน้ำในพื้นที่ประสบอุทกภัยที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจำนวน2จุดจุดแรกที่อำเภอท่าเรือใช้รถสูบน้ำกู้ภัยเคลื่อนที่สมรรถนะสูงแบบโมบายยูนิตที่หมู่ที่3บ้านหนองหัวลิงตำบลหนองขนากช่วยเหลือพื้นที่เกษตรกรประมาณ 4,000 ไร่ครอบคลุม5หมู่บ้านประชาชนได้รับประโยชน์ประมาณ400ครัวเรือนจุดที่2ไปที่อำเภออุทัยใช้เครื่องสูบน้ำระยะไกลที่วัดกระสังหมู่ที่1บ้านธนูคลองโค้งตำบลธนูช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรประมาณ 1,000 ไร่ประชาชนได้รับประโยชน์ประมาณ 1,200 ครัวเรือนทางศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต9พิษณุโลกยังคงระดมเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าช่วยเหลือในจังหวัดที่ประสบอุทกภัยอย่างเต็มกำลังเพื่อเร่งระบายน้ำบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและลดผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายภาวันสุดเกตสวทพิษณุโลกรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ครับ

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: ระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: โทษพิษภัยและผลกระทบจากยาเสพติดทำให้เจ็บป่วยร่างกายอ่อนแอไม่แข็งแรงขาดการคิดอย่างมีเหตุผลหากห้ามใจตัวเองไม่ได้จนบางครั้งเกิดประสาทหลอนทำร้ายตัวเองหรือผู้อื่นและมักแยกตัวออกจากสังคมยาเสพติดมีแต่โทษไม่เกิดประโยชน์กับใครทั้งตัวเองครอบครัวและคนใกล้ชิด
2: วิธีสังเกตว่าคนที่เรากำลังคุยอยู่คือแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนื้อหาที่พูดจะเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเป็นหลักจะวกไปวนมาและให้งงจนสุดท้ายหลงเชื่อและให้ข้อมูลส่วนตัวไปรีบวางสายหากรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยให้ระลึกไว้เสมอว่าสถาบันการเงินและภาคราชการไม่มีนโยบายสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลทางโทรศัพท์สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์ขอร่วมปกป้องคนไทยจากภัยคุกคามของแก๊งคอลเซ็นเตอร์
3: พอโคตรประภูเขาหญ้ากาหยูหวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟ

0: ลุงเศร้าลุงเศร้ามาช่วยแม่หน่อยห้องน้ำบ้านเรามันหลืนจริงๆถ้าแม่หลืนลมเราจะทำพื้นนี
1: ่แม่ก็ต้องเดินช้าช้าฮิตแล
0: แม่ก็เดินช้าแล้วนะแต่พื้นมันหลืนน่ะ
2: เราต้องเตรียมบ้านให้พร้อมให้บ้านปลอดภัยกว่าเดิมเพราะแม่อายุมากแล้วเวลาจะลุกจะเดินจะยืนจะหนังก็ลำบากไปหมด
1: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ข้อรวมสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมบ้านเพราะการเตรียมบ้านให้พร้อมสำหรับสังคมผู้สูงวัยคือความปลอดภัยของผู้สูงอายุ
3: ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร
4: สนับสนุนการฟื้นฟูพัฒนาอาชีพ
5: ช่วยพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตร
6: และเสริมความแข็งแกร่งให้เกษตรกรสามารถพัฒนาตนเองได
7: ้และนี่ก็คือภารกิจที่พวกเราชาวสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองทำเพื่อพี่น้องเกษตรกรมาโดยตลอดหากคุณพร้อมจะเดินหน้าก้าวสู่การพัฒนาไปพร้อมๆกับเราติดต่อมาได้ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองตั้งอยู่เลขที่57/10หมู่ที่2ตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองหรือติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์077-812-825และหมายเลขโทรศัพท์080-067-4255
6: เราพร้อมจะยืนหยัดเคียงข้างส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้พี่น้องชาวเกษตรกรสามารถยืนหยัดด้วยตัวเองต่อไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
8: นัดมิวเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
9: ท่านกำลังรับฟังสวทรนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 KHz

0: มั่นกรุงเทพมหานครยังสามารถรับน้ำเหนือและน้ำทะเลหนุนได้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: ญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
5: โรงที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงเรือติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเชื่อมั่นกรุงเทพมหานครยังสามารถรับน้ำเหนือและน้ำทะเลหนุนได้
6: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงเรือติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อประเมินสถานการณ์จากพื้นที่จริงและติดตามความพร้อมในการบริหารจัดการน้ำและป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและกล่าวภายหลังการสำรวจว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้ทำให้เห็นภาพการทำงานร่วมกันของหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงตั้งแต่การบริหารจัดการน้ำการระบายน้ำแนวป้องกันน้ำท่วมไปจนถึงการเตรียมความพร้อมดูแลประชาชนโดยจากข้อมูลของกรุงเทพมหานครและกรมชลประทานประกอบกับสถานการณ์ที่ได้เห็นจากพื้นที่จริงทำให้มีความเชื่อมั่นต่อการบริหารจัดการสถานการณ์ในภาพรวมว่าพื้นที่กรุงเทพมหานครยังสามารถรองรับการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีรวมทั้งปริมาณน้ำทะเลหนุนได้ขอให้ประชาชนมั่นใจว่าทุกหน่วยกำลังทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่ย้ำว่ากระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพพร้อมสนับสนุนหน่วยงานที่รับผิดชอบและพื้นที่อย่างเต็มขีดความสามารถเพื่อเติมเต็มในส่วนที่ยังขาดและทำให้ความช่วยเหลือไปถึงประชาชนได้รวดเร็วที่สุดปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดปฏิบัติการเร่งค้นหาและช่วยเหลือคนไทยสูญหาย3คนบริเวณดอยจ้องจังหวัดเชียงรายเบื้องต้นพบแล้ว2คน
7: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงกรณีคนไทย3คนสูญหายบริเวณดอยจ้องใกล้อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายตั้งแต่วันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาว่าได้สั่งการด่วนให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชระดมกำลังเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนร่วมกับฝ่ายปกครองมูลนิธิกู้ภัยและหน่วยงานในพื้นที่เร่งค้นหาและช่วยเหลือผู้สูญหายอย่างเต็มกำลังพร้อมกำชับให้คำนึงถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเป็นสำคัญด้านนายยงยุทธนาควิโรธอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวว่าภายหลังที่หน่วยงานต่างๆร่วมกันปูพรมค้นหาและจัดตั้งศูนย์บัญชาการบริเวณสวนสับปะรดแนวเขตสันป่าสักล่าสุดชุดลาดตระเวนพบผู้สูญหายแล้ว2คนขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งค้นหาผู้สูญหายอีก1คนพร้อมเตรียมนำผู้ที่พบแล้วกลับลงมายังที่ทำการอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนอย่างปลอดภัยติยาพันยังเทียนรายงาน
0: หน่วยงานในจังหวัดภูเก็ตดูแลความปลอดภัยให้กำลังพลทหารเรือรบสหรัฐอเมริกากว่า 5,100 นายขึ้นฝั่งท่าเรือน้ำลึกภูเก็ตเพื่อพักผ่อนและท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตเป็นเวลา6วัน
8: กำลังพลทหารกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาจากเรือ USS George S. W. Bush หรือ CVN 77และเรือบรรทุกเครื่องบินขนาดใหญ่รวมจำนวน2ลำซึ่งมีกำลังพลรวมประมาณ 5,109 นายจอดเทียบท่าห่างจากท่าเทียบเรือน้ำลึกจังหวัดภูเก็ตตำบลวิชิตอำเภอเมืองภูเก็ตประมาณ 1.78 ไมล์ทะเลหรือราว 3.3 กิโลเมตรเพื่อให้กำลังพลทั้งหมดพักผ่อนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตระหว่างวันที่4ถึง9ตุลาคมนี้โดยนายอดุลรฤมูลผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ตพร้อมด้วยพันตำรวจเอกสมศักดิ์ทองเกลียงผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรวิชิตและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนำกำลังดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกพร้อมนำสุนัขดมกลิ่นเข้าตรวจตราพื้นที่ขณะเดียวกันฝ่ายทหารเรือสหรัฐอเมริกาได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยพร้อมตั้งจุดอำนวยการและเต็นท์สำหรับประสานงานและอำนวยความสะดวกแก่กำลังพลทั้งหมดอย่างไรก็ตามตลอดช่วงการเยือนจังหวัดภูเก็ตของกำลังพลทั้ง 5,000 นายในระหว่างที่4ถึง9ตุลาคมนี้ทราบว่าจะมีการพักผ่อนและท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตโดยไม่มีพื้นที่ต้องห้ามสำหรับกำลังพลเพียงมีข้อห้ามในเรื่องของการขับขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์เท่านั้นซึ่งเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ร่วมกันวางมาตรการดูแลความปลอดภัยการจราจรและอำนวยความสะดวกเพื่อให้การขึ้นฝั่งและการเดินทางของกำลังพลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัยสูงสุดนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
0: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทราวุธวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา17 นาฬิกาครับ

ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและ

สู่ใจวันนี้วันพระสวทรนอง FM 107.25 MHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟสื่อสาธารณะเพื่อประชาชนสู่

0: พระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: สาวลูกสาวมาช่วยแม่หน่อยห้องน้ำบ้านเรามันหลืนจริงๆถ้าแม่หลืนลมแล้วจะทำพื้นนี
2: ่แม่ก็ต้องเดินช้าๆฮิตแล
1: แม่ก็เดินช้าแล้วนะแต่พื้นมันหลืนอะ
3: เราต้องเตรียมบ้านให้พร้อมให้บ้านปลอดภัยกว่าเดิมเพราะแม่อายุมากแล้วเวลาจะลุกจะเดินจะยืนจะหนังก็ลำบากไปหมด
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ข้อรวมสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมบ้านเพราะการเตรียมบ้านให้พร้อมสำหรับสังคมผู้สูงวัยคือความปลอดภัยของผู้สูงอายุ
0: จังหวัดระนองแหล่งรวมความหลากหลายทางธรรมชาติด้วยพื้นที่ป่าบกน้ำแร่ร้อนน้ำตกน้ำทะเลและป่าชายเลนโดยพื้นที่ป่าชายเลนทั้ง5อำเภอของระนองมีประมาณ 160,000 ไร่รวมกับพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนองและพื้นที่ชุ่มน้ำระนองทั้งหมดกว่า 700,000 ไร่ซึ่งมีความสมบูรณ์อย่างมากทำให้เป็นเป้าหมาย

ในระบบนิเวศป่าชายเลนที่สมบูรณ์การเป็นพื้นที่ศึกษาวิจัยมาเป็นเวลานานและการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วนในการฟื้นฟูและการดูแลรักษาป่าชายเลนระนองมรดกเราสู่มรดกโลก

ขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ AM 783กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปนำเสนอรายการพลังใจไร้ขีดจำกัด

ครับพบกับรายการคัดข่าวทันเหตุการณ์ทางสวทรนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์นะครับรายการคัดข่าวทันเหตุการณ์มาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันเสาร์กับวันอาทิตย์นะครับ16นาฬิกาโดยประมาณถึง17นาฬิกานะครับรับชมรับฟังได้นะครับช่วงเย็นๆแบบนี้นะครับเพื่อที่จะนำข้อมูลข่าวสารสาระน่ารู้ที่เกิดขึ้นนะครับในรอบสัปดาห์มาอัปเดตมาเล่าสู่กันฟังกับท่านผู้ฟังยามเย็นๆแบบนี้นั่นเองนะครับยังคงอยู่เกี่ยวกับสถานการณ์อุทกภัยหรือว่าน้ำท่วมนะครับในภาพรวมก็ทุกหน่วยทุกฝ่ายนะครับต่างระดมสรรพกำลังเลยก็ว่าได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลนะครับรวมถึงภาคกลางที่ยังคงมีปัญหาน้ำท่วมนะครับเดี๋ยวเรามาดูทีละส่วนกันละกันนะครับไปเริ่มที่นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์และก็การกระจายสินค้าที่ศูนย์กระจายสินค้าบริษัท CPOL จำกัดมหาชนเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่าแม้หลายพื้นที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยแต่ระบบการผลิตและการกระจายสินค้ายังสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องพร้อมกำชับกรมการค้าภายในติดตามสต็อกสินค้าการเปิดให้บริการของห้างค้าปลีกค้าส่งร้านสะดวกซื้อและก็เปิดช่องจำหน่ายทั่วประเทศอย่างใกล้ชิดนะครับเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นอย่างเพียงพอและก็ทั่วถึงซึ่งนางสุภจีได้กล่าวว่าศูนย์กระจายสินค้า CPOL แห่งนี้เป็นศูนย์ขนาดใหญ่นะครับที่ทำหน้าที่กระจายสินค้าไปยังสาขาในกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลกว่า 2,800 สาขาจากเครือข่ายร้าน 7-Eleven ทั่วประเทศกว่า 16,500 สาขาซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าสต็อกสินค้ายังคงมีเพียงพอและบริษัทมีระบบติดตามสต็อกและสถานการณ์แต่ละสาขาเพื่อปรับการกระจายสินค้าไปยังพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างเหมาะสมขณะเดียวกันเพิ่มจุดสต็อกย่อยในพื้นที่กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลอีก44จุดเพื่อให้สามารถเติมสินค้าเข้าสู่สาขาได้รวดเร็วยิ่งขึ้นก่อนหน้านี้นะครับมีสาขาต้องปิดให้บริการจากสถานการณ์น้ำท่วมประมาณ210สาขาปัจจุบันสามารถฟื้นฟูกลับมาเปิดให้บริการแล้ว120สาขานะครับเหลืออีกประมาณ90สาขาซึ่งทางบริษัทอยู่ระหว่างเร่งดำเนินการโดยความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนและก็พนักงานเป็นอันดับแรกซึ่งนางสุภจีกล่าวต่อไปอีกว่านะครับการติดตามสถานการณ์ไม่ได้จำกัดเฉพาะศูนย์กระจายสินค้าแห่งนี้เท่านั้นโดยกรมการค้าภายในติดตามศูนย์กระจายสินค้าและผู้ประกอบการค้าปลีกค้าส่งรายอื่นๆอย่างต่อเนื่องเพื่อประเมินสต็อกแล้วก็ระบบกระจายสินค้าในแต่ละพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยสำหรับพื้นที่ที่น้ำเริ่มลดลงนะครับได้ประสานผู้ประกอบการเตรียมสินค้าไว้ภายในสาขาใกล้เคียงเพื่อให้สามารถเติมสินค้าได้ทันทีขณะที่พื้นที่ยังไม่มีน้ำท่วมสูงนะครับผู้ประกอบการก็เตรียมสต็อกเพิ่มเติมแล้วก็จะทยอยเปิดให้บริการเมื่อมีความพร้อมโดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญด้านการบริหารจัดการภาพรวมนะครับกระทรวงพาณิชย์ใช้กลไกซิงเกิลคอมมานด์รวบรวมข้อมูลจากพื้นที่ทั่วประเทศผ่านสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพื่อรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนในแต่ละจุดและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นการประสานงานนะครับด้านการขนส่งสนับสนุนโดยนะครับถุงยางชีพจำนวน 2,000 ชุดไปยังจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยโดยการดำเนินงานจะไม่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นๆนอกจากนี้กรมการค้าภายในจะตั้งวอร์รูมโดยมีอธิบดีกรมการค้าภายในเป็นหัวหน้าทำหน้าที่ประสานผู้ประกอบการค้าปลีกค้าส่งผู้ผลิตและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบริหารจัดการสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการในแต่ละพื้นที่ซึ่งจะเน้นสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตเพื่อการกระจายสินค้าเป็นไปอย่างทั่วถึงและรวดเร็วทางด้านนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวเสริมถึงกรณีสถานการณ์นะครับไข่ไก่ว่าจากการติดตามร่วมกับฟาร์มผู้ผลิตพบว่าน้ำท่วมส่งผลกระทบต่อฟาร์มบางแห่งนะครับแต่ภาพรวมอยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้โดยกรมการค้าภายในประชุมร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ผู้ผลิตผู้รวบรวมผู้ส่งออกและผู้ประกอบการค้าปลีกค้าส่งเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาเพื่อประเมินสถานการณ์และก็ร่วมกันบริหารผลผลิตให้เพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศซึ่งมีความต้องการประมาณ12ล้านฟองต่อวันนะครับ
ทางนี้กรมการค้าภายในขอความร่วมมือผู้ส่งออกลดปริมาณการส่งออก 30-50% ไปก่อนนะครับพร้อมจัดส่งแผนส่งออกช่วงเดือนตุลาคมและพฤศจิกายนเป็นรายสัปดาห์เพื่อกรมการค้าภายในติดตามแล้วก็บริหารปริมาณไข่ไก่ในประเทศอย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันขอความร่วมมือผู้เลี้ยงไก่ไข่ทยอยระยะเวลาแม่ไก่ยืนกรงอีก 3-5 สัปดาห์เพื่อรักษาปริมาณแม่ไก่แล้วก็เพิ่มผลผลิตเข้าสู่ตลาดนะครับทางนี้รัฐบาลอยู่เตรียมมาตรการนะครับช่วยเหลือและก็งบประมาณเพื่อเยียวยาประชาชนหลังสถานการณ์น้ำลดทั้งการซ่อมแซมบ้านเรือนที่พักอาศัยสถานประกอบการรวมถึงเตรียมโครงการจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดภายใต้แนวทางไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและก็สนับสนุนการฟื้นตัวของประชาชนหลังสถานการณ์เริ่มคลี่คลายนะครับทางนี้นะครับอยากฝากถึงพี่น้องประชาชนและผู้ประกอบการให้เลือกซื้อสินค้าจำหน่ายสินค้าในราคาที่เหมาะสมหากพบการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าแจ้งมายังที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569โดยผู้ประกอบการที่ขึ้นราคานะครับไม่มีเหตุผลอันสมควรหรือว่าฉวยโอกาสจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเด็ดขาดนะครับทั้งนี้จะมีโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับอย่าลืมนะครับแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน1569ตลอด24ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาที่รายการคัดข่าวทันเหตุการณ์ช่วงต่อไปกันนะครับ

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: กลับมาที่รายการคัดข่าวทันเหตุการณ์นะครับหลังจากที่ไปรับฟังบทเพลงเพราะๆแล้วสิ่งที่น่าสนใจนะครับที่ทางสทรนองเรานำเสนอกับท่านผู้ฟังในช่วงยามบ่ายๆเย็นๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับวันนี้วันที่4แล้วนะครับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ได้แจ้งเตือน76จังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มรวมถึงน้ำท่วมขังนะครับระหว่างวันที่4ถึง7ตุลาคมนี้โดยจะมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและก็ภาคใต้นะครับให้พี่น้องประชาชนเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้นายนิรัตพงศิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เปิดเผยว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางได้ติดตามสภาพอากาศประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนนะครับระหว่างวันที่4ถึง7ตุลาคมนี้ในส่วนของประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศที่แปรปรวนมีลักษณะฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคใต้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกนะครับประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยซึ่งพื้นที่ที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะครับระหว่าง 4-7 ตุลาคมนะครับแทบจะทุกภาคเลยก็ว่าได้นะครับในส่วนของภาคใต้ก็14จังหวัดเลยเริ่มตั้งแต่ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสฝั่งอันดามันก็ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและก็สตูลนะครับทางนี้นะครับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางกำชับทุกจังหวัดติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแจ้งเตือนอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงล่วงหน้าโดยเฉพาะพื้นที่ฝนตกหนักหรือฝนตกสะสมต่อเนื่องรวมถึงแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาตินะครับเช่นน้ำตกต่างๆรวมถึงถ้ำต่างๆหากมีความเสี่ยงเกิดภัยก็ประกาศปิดไปก่อนนะครับพร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงให้เตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวอาหารน้ำดื่มสิ่งของจำเป็นให้เพียงพอรองรับผู้อพยพนะครับทางนี้นะครับให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยนะครับระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักฝนตกสะสมพื้นที่ลาดเชิงเขานะครับหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงหากต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงได้เลยนะครับในส่วนของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าธปท.ก็ได้ติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดนะครับเผยภาพรวมความเสียหายทางเศรษฐกิจยังอยู่ระหว่างการประเมินเนื่องจากสถานการณ์ยังไม่สิ้นสุดพบภาพบริการการขนส่งและค้าปลีกกระทบหนักสุดพร้อมผนึกกำลัง16สถาบันการเงินออกมาตรการเยียวยาพักหนี้เสริมสภาพคล่องทันทีนะครับนางสาวชยาวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าธปท.เปิดเผยถึงผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในปัจจุบันว่าขณะนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและยังไม่สามารถประเมินมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจทั้งหมดได้อย่างชัดเจนเนื่องจากเหตุอุทกภัยยังคงเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ จากการประเมินเบื้องต้นพบว่าภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือภาคบริการโดยเฉพาะระบบการขนส่งการกระจายสินค้าร้านค้าปลีกค้าส่งรวมถึงพื้นที่ก่อสร้างบางแห่งที่ต้องหยุดชะงักชั่วคราวขณะที่ภาคการท่องเที่ยวยังได้รับผลกระทบในวงจำกัดแต่ยังต้องเฝ้าระวังหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นในส่วนของภาคการผลิตโรงงานและนิคมอุตสาหกรรมภาพรวมยังไม่พบความเสียหายรุนแรงนะครับสำหรับผลกระทบต่ออัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือว่า GDP นั้นต้องพิจารณาจากข้อมูลความเสียหายของทรัพย์สินและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นตามมาทั้งนี้คาดว่าในระยะสั้นภาคการบริการจะมีการเร่งซื้อสินค้าเพื่ออุปโภคบริโภคและหลังจากน้ำลดจะมีกิจกรรมการซ่อมแซมบูรณะฟื้นฟูเข้ามาช่วยชดเชยความเสียหายทางเศรษฐกิจได้บางส่วนเดี๋ยวเรามาดูนะครับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและก็ผู้ประกอบการทางธนาคารแห่งประเทศไทยก็กำชับให้สถาบันการเงินเร่งเยียวยาช่วยเหลือลูกหนี้อย่างเต็มที่เลยนะครับโดยมีมาตรการจากสถาบัน16การเงินนะครับ16แห่งครอบคลุมการช่วยเหลือหลากหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นการผ่อนปรนชำระหนี้การพักชำระเงินต้นและก็ดอกเบี้ยลดค่างวดขยายระยะเวลาชำระหนี้แล้วก็ลดอัตราดอกเบี้ยมีการเติมสภาพคล่องอัดฉีดสินเชื่อฉุกเฉินสินเชื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยแล้วก็สินเชื่อหมุนเวียนสำหรับผู้ประกอบการ SME นะครับไปปิดท้ายที่เบรกนี้กันที่นะครับขณะนี้ยังคงมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องแล้วก็บางพื้นที่มีฝนฟ้าคะนองท่านผู้ฟังเคยเจอไหมครับลูกเห็บนะครับถึงแม้ว่าในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยอาจจะเกิดลูกเห็บหรือว่าลูกเห็บตกเนี่ยโอกาสได้น้อยมากๆเลยนะส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่แน่เหมือนกันระนองอาจจะมีลูกเห็บตกก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูนะครับในเพจของข่าวจริงประเทศไทยบอกว่าเวลาฝนตกหนักแล้วมีลูกเห็บนะครับตกลงมาด้วยหลายคนอาจจะตื่นเต้นแล้วก็เผลออยากจะวิ่งออกไปดูหรือว่าเก็บมาเล่นนะครับแต่รู้ไหมว่าก้อนน้ำแข็งที่ตกลงมานี้แฝงไปด้วยอันตรายที่น่ากลัวมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งความแรงที่หล่นลงมากระแทกลมพายุแล้วก็ฟ้าผ่าที่มันจะเกิดร่วมด้วยนะครับกรมอนามัยเป็นห่วงความปลอดภัยของทุกๆคนมากนะครับเลยขอนำ6วิธีหลบภัยจากพายุลูกเห็บมาฝากกันนะครับเพื่อปกป้องตนเองและคนที่เรารักไม่ให้เจ็บตัวนะครับเดี๋ยวเรามาดูเลยว่า6ข้อนี้มีอะไรบ้าง 1. รีบเข้าอาคารที่แข็งแรงอยู่ห่างประตูหน้าต่างแล้วก็กระจกนะครับเพราะว่าลูกเห็บเนี่ยโอ้โหนะครับมันเป็นก้อนน้ำแข็งไม่ต่างอะไรจากคนปาน้ำแข็งมาแรงๆใส่หลังคาบ้านเรานะครับบางพื้นที่ก็ทะลุหลังคากระเบื้องมาได้เลยนะ2. ห้ามหลบใต้ต้นไม้เสี่ยงฟ้าผ่ากิ่งไม้หักและของปลิวทับ3. อย่าออกไปเก็บลูกเห็บนะครับเพราะว่าอาจจะกระแทกศีรษะดวงตาแล้วก็ร่างกายได้นะครับอันนี้ต้องระมัดระวังลูกเล็กเด็กแดงเลยบางคนไม่เคยเห็นลูกเห็บมาก่อนวิ่งไปเก็บนะครับนึกว่าหิมะตกจริงๆแล้วก็อาจจะเจ็บตัวได้เลยนะครับ4. ถ้าอยู่ในรถนะครับเรากำลังขับรถอยู่เนี่ยให้จอดที่ปลอดภัยห่างต้นไม้เสาไฟแล้วก็ป้ายขนาดใหญ่5. ดูแลกลุ่มเปราะบางพาเด็กผู้สูงอายุและสัตว์เลี้ยงเข้าที่กำบังที่แข็งแรงนะครับ6. หลังจากพายุสงบลงอย่าเพิ่งชะล่าใจระวังกระจกแตกหลังคาหลุดต้นไม้ล้มแล้วก็สายไฟขาดนะครับเน้นย้ำๆอีกครั้งหนึ่งแล้วด้วยความห่วงใยนะครับว่าอย่าออกไปเก็บลูกเห็บเล่นโดยเด็ดขาดโดยเฉพาะบ้านที่มีเด็กเล็กวัยกำลังซนต้องดูแลน้องๆให้อยู่ที่ปลอดภัยด้วยนะครับด้วยความปรารถนาดีจากสวทรนองนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาที่รายการคัดข่าวทันเหตุการณ์ในช่วงต่อไปกันนะครับ

0: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ตาเทียนใหญ่เอียดใหญ่ซ่าผมมีเกมใหม่เล่นนี้เป็นเกมอ่านตามภาพในมือตื้อ

0: กไก่มูเอาใหญ่ซ่าม ูมากไก่กามู
1: ดีไหมได้หนกุ้ง
0: อยากจังลูกดีเหมือนกันนะ
2: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สิซ่อได้ฝึกสม

0: ใหญ่ซ่าตอนเล่นได้หมดเดี๋ยวหนูคุมล่ะหลักจะพาเล่นเอง
1: ว่าพื้นนาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
2: ดีเลยมาเล่นกันอีกนะ
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ดีนะกรมประชาสัมพันธ์
4: กลับมาที่ช่วงสุดท้ายท้ายสุดของรายการคัดข่าวทางเหตุการณ์ประจำวันอาทิตย์วันนี้นะครับหลังจากไปรับฟังบทเพลงสิ่งที่น่าสนใจในช่วงเย็นๆนะครับเดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันสักข่าวสองข่าวกันนะกันไปที่จังหวัดภูเก็ตกันนะครับเตรียมพร้อมรับมือกำลังพลเรือรบสหรัฐกว่า 5,000 นายชูภูเก็ต ICCTV ทั่วเกาะนะครับดูแลความปลอดภัยกำชับเคารพกฎหมายแล้วก็วัฒนธรรมของประเทศไทยนะครับที่ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตชั้น4ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตนายชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตให้การต้อนรับนายลู่แฟมรองผู้ช่วยทูตฝ่ายป้องกันกองกำลังสหรัฐอเมริกาและก็คณะในโอกาสเยี่ยมเข้าคารวะและก็แนะนำหน่วยป้องกันกองกำลังนะครับสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยพร้อมหารือการเตรียมความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกแก่กำลังพลทหารเรือสหรัฐอเมริกากว่า 5,000 นายเลยนะครับจากเรือบรรทุกเครื่องบิน USS George H.W. Bush และเรือคุ้มกัน USS Marsonซึ่งมีแผนขออนุญาตจอดเทียบท่าที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อให้กำลังพลพักผ่อนในพื้นที่ซึ่งการหารือครั้งนี้นะครับมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมและแก่กองทัพเรือภาคที่3ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตฝ่ายปกครองสำนักงานจังหวัดภูเก็ตสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ตสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนะครับรวมถึงนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันเตรียมความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยการอำนวยความสะดวกแล้วก็การบริหารจัดการพื้นที่ตลอดช่วงการมาเยือนของกำลังพลทหารเรือสหรัฐอเมริกานะครับทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้กล่าวว่าจังหวัดภูเก็ตให้ความสำคัญกับการรักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยของประชาชนและก็ผู้ที่มาเยือนโดยมีการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านระบบบัญชาการแบบซิงเกิลคอมมานด์เพื่อการบริหารจัดการและก็ประสานงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจัดตั้งวอร์รูมติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงสำหรับการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ซึ่งทางจังหวัดภูเก็ตนะครับนำระบบภูเก็ตไอดวงตาภูเก็ตนั่นเองนะครับเป็นระบบกล้องวงจรปิดที่อัจฉริยะนำเทคโนโลยี AI มาเฝ้าระวังตรวจจับความผิดปกติสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่แล้วก็มีเครือข่ายกล้อง CCTV ครอบคลุมพื้นที่สำคัญทั่วเกาะเลยนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามเฝ้าระวังบุคคลแล้วก็เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยพร้อมมีการจัดเตรียมผู้ประสานงานเพื่อบูรณาการทำงานระหว่างหน่วยงานตลอดช่วงการมาเยือนของกำลังพลสหรัฐอเมริกาแล้วก็ย้ำนะครับกำลังพลสหรัฐอเมริกาในการปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบรวมถึงจารีตประเพณีอันดีงามของไทยนะครับโดยเฉพาะขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมท้องถิ่นเนื่องจากไทยเป็นเมืองพุทธและมีวิถีชีวิตที่ยึดโยงกับพระพุทธศาสนาพร้อมขอให้กำลังพลเดินทางเข้ามาพักผ่อนในจังหวัดภูเก็ตต้องปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมเคารพกฎระเบียบพื้นที่ด้วยนะครับทางด้านนายลู่แฟมรองผู้ช่วยทูตฝ่ายป้องกันกองกำลังสหรัฐอเมริกาก็กล่าวขอบคุณจังหวัดภูเก็ตนะครับสำหรับการต้อนรับและก็การเตรียมความพร้อมในการดูแลความปลอดภัยแล้วก็ระบุว่าหน่วยป้องกันกองกำลังมีภารกิจในการดูแลความปลอดภัยของกองกำลังพลสหรัฐอเมริกาที่จะเดินทางเข้ามาปฏิบัติภารกิจในประเทศไทยและให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่นใจว่ากำลังพลจะปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมเคารพกฎระเบียบพื้นที่ดังนี้คณะผู้แทนสหรัฐอเมริกาแสดงความยินดีที่จะเดินทางมายังจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามเป็นจุดหมายปลายทางและก็ได้รับความนิยมนะครับพร้อมกล่าวชื่นชมการเตรียมความพร้อมของจังหวัดภูเก็ตแล้วก็การบูรณาการจากทุกภาคส่วนหวังว่าการมาเยือนครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกาทางด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมนะครับปิดท้ายกันที่นะครับนางสาวบุญยกรดำรงรัตน์ที่ปรึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้เปิดเผยว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมที่ส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนประชาชนหลายพื้นที่กระทรวงแรงงานได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือผ่านระบบทัฟฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมอย่างต่อเนื่องเลยนะโดยเฉพาะกรณีอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ในบ้านแล้วก็เตียงผู้ป่วยได้รับความเสียหายนะครับ ดังนั้นนางสาวบุตรบุพภาเรืองสุดอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานก็เร่งประสานทีมช่างจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเข้าดูแลให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างใกล้ชิดนะครับซึ่งช่วงที่ผ่านมามีประชาชนแจ้งความประสงค์ขอรับการซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆเป็นจำนวนมากเพื่อให้การตรวจเช็คซ่อมแซมการดำเนินงานอย่างครอบคลุมรวดเร็วและก็รองรับผู้ได้รับผลกระทบได้มากขึ้นทางกระทรวงแรงงานจึงขอเชิญชวนประชาชนนะครับสามารถเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ได้นะครับให้นำเครื่องใช้ไฟฟ้าสิ่งของที่ชำรุดมาติดต่อรับบริการที่จุดบริการซ่อมแซมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีทั้งความพร้อม

โดนน้ำเข้าไปเนี่ยมันก็จะเสื่อมคุณภาพรวมถึงเสียหายได้ซึ่งขณะนี้มีนะครับแอปพลิเคชัน Traffic Fondue นะครับที่สามารถแจ้งเหตุที่มาช่วยในการบริการซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องจักรต่างๆนะครับรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตู้เตียงนะครับที่เราต้องใช้ให้ผู้ป่วยได้รับความเสียหายนะครับก็ลองแจ้งเข้ามาละกันนะในพื้นที่ระนองอาจจะยังไม่ถึงขั้นนั้นนะครับแต่พื้นที่อื่นสามารถแจ้งได้เลยนะครับ Traffic Fondue ภาษาอังกฤษนะครับฝากไว้กันตรงนี้อีกครั้งนึงและนี่คือทั้งหมดของรายการคัดข่าวทันเหตุการณ์ประจำวันนี้นะครับวันนี้ผมและทีมงานสวทระนองต้องขอตัวลากันไปก่อนอย่าลืมนะครับช่วงนี้ยังคงมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะ 4-7 ตุลาคมนี้นะครับยังไงก็ต้องติดตามการพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของตนเองและคนในครอบครัวนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสถานการณ์อุทกภัย27จังหวัดและกรุงเทพมหานครแจ้งเตือนเฝ้าระวังฝนตกหนักระลอกใหม่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
3: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
2: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได
3: ้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
2: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
4: โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไข่ซีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
5: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
4: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
5: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
4: จริงเธอแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
5: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
6: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสถานการณ์อุทกภัย27จังหวัดและกรุงเทพมหานครแจ้งเตือนเฝ้าระวังฝนตกหนักระลอกใหม
7: ่นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากสะสมในหลายพื้นที่ประกอบกับการระบายน้ำเหนือมาสมทบกับมวลน้ำในภาคกลางทำให้ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่27จังหวัดส่งผลกระทบต่อประชาชนกว่า1ล้าน1แสนครัวเรือนจึงได้เน้นย้ำให้ประชาชนเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมือสภาพอากาศตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งในช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคมประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะวันที่5ถึง6ตุลาคมจะส่งผลกระทบภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนจากนั้นในช่วงวันที่8ถึง13ตุลาคมภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้มีแนวโน้มฝนเพิ่มขึ้นจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยลุ่มต่ำและชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาติดตามประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดเตรียมยกของขึ้นที่สูงและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดชนันชิดาสังทองรายงาน
6: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่จังหวัดปทุมธานีติดตามการระบายน้ำคลองรังสิตโดยเน้นย้ำว่าการบริหารจัดการน้ำต้องเชื่อมโยงกันทั้งระบบ
8: นายเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางลงพื้นที่ประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำอึ่งถาวรปากคลองรังสิตจังหวัดปทุมธานีเพื่อติดตามสถานการณ์และแนวทางการบริหารจัดการน้ำด้วยกล่าวว่าปัจจุบันมีน้ำจากจังหวัดนครนายกเข้ามายังคลองรังสิตจำนวนมากขณะที่น้ำเหนือค่อนข้างทรงตัวโดยผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีได้ขอเครื่องสูบน้ำขนาดเล็กเข้ามาสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ตามชุมชนซึ่งได้กำชับให้คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญขณะที่กรมชลประทานได้เดินเครื่องสูบน้ำทุกตัวและเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ในอัตรา84ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนกรณีที่ชาวบ้านอำเภอองคารักษ์จังหวัดนครนายกต้องการให้ระบายน้ำมาอย่างจังหวัดปทุมธานีและออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยานั้นนายเอกนิติกล่าวว่าจะต้องบริหารจัดการน้ำให้เชื่อมโยงทั้งระบบเนื่องจากยังคงมีปัญหาในหลายพื้นที่โดยในวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางเพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเตรียมการรับฝนระลอกใหม่นันทิกากิตตาโลรายงาน
6: กระทรวงพลังงานจัดทีมลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหาท่อส่งน้ำมันรั่วซึมถนนเชื้อเพลิงพระราม3โดยเชื่อมต่อท่อใหม่ยาว16เมตรปิดรอยรั่วเรียบร้อยแล้ว
9: นางสาวธิติพัชร์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการซ่อมแซมท่อส่งน้ำมันรั่วซึมณถนนเชื้อเพลิงพระราม3กรุงเทพว่าขณะนี้การดำเนินการเข้าสู่ระยะที่2ซึ่งเป็นขั้นตอนของการตัดเปลี่ยนท่อโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนได้เสนอแผนเปลี่ยนท่อขนส่งน้ำมันใหม่ทั้งหมดเป็นความยาวประมาณ16เมตรในบริเวณจุดที่พบรอยรั่วขนาดประมาณ 6.6 เซนติเมตรเพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้แก่ประชาชนโดยหลังจากกระบวนการเปลี่ยนท่อเสร็จสิ้นในวันที่7ตุลาคมนี้กรมธุรกิจพลังงานได้ขอความร่วมมือจากบริษัทบัฟขนส่งท่อจำกัดหรือ BPT ทำการทดสอบตรวจสอบระบบท่อขนส่งน้ำมันทั่วกรุงเทพมหานครรวมระยะทาง66กิโลเมตรเพื่อนำผลการทดสอบระบบท่อดังกล่าวไปประเมินร่วมกับผลวิเคราะห์จากสถาบัน M-Tech สำหรับประเมินจุดที่มีความอ่อนไหวหรือสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดเหตุในอนาคตชาวนันมาลีรายงาน
6: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ครับ
10: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
11: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
0: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

พระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

น้อมนำหลักธรรมมาสู่ใจวันนี้วันพระสวทรนอง FM 107.25 MHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟสื่อสาธารณะเพื่อประชาชน

0: ็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจแห่งเอเชีย
2: จากนโยบายของรัฐบาลที่เสริมสร้างโครงข่ายคมนาคมขนส่งและการค้าชายแดนที่เชื่อมโยงกับจีนอินเดียญี่ปุ่นนับเป็นโอกาสทองทางการค้าและการลงทุนอย่างมหาศาล
1: เรามาร่วมกันสร้างความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจอาเซียนเชื่อมต่อสู่อนาคตที่มั่นคงไปด้วยกันเลยค่ะอาเซียน

ขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ AM 783กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปนำเสนอรายการพลังใจไร้ขีดจำกัด

ากหรือเปล่าผลงานเพลงจากลิเดียค่ะโอ้โหผลงานเพลงนี้นานมากคุณผู้ฟังก็คือไม่ได้ฟังกันนานแล้วอ่ะแต่รู้สึกว่าอยากนำมาเปิดให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันในยามเย็นแบบนี้นะคะ 17:00 นิดๆหลังจบข่าวต้นชั่วโมงค่ะแน่นอนวันนี้เรามาเจอกันกับรายการพลังใจไร้ขีดจำกัดนะคะวันนี้เราก็นำเรื่องราวข่าวสารหลากหลายประเด็นหยิบยกมาเล่าให้ฟังกันค่ะคุณผู้ฟังคะแต่ว่าก่อนอื่นก็ต้องขอส่งกำลังใจให้กับผู้ประสบอุทกภัยทุกท่านเลยนะคะบางพื้นที่ก็ดีขึ้นแล้วบางพื้นที่ก็ต้องรอในเรื่องของการช่วยเหลือกันไปเอาเป็นว่าส่งกำลังใจให้กับทุกคนด้วยค่ะคุณผู้ฟังวันนี้เรามาติดตามข่าวสารกันสักหน่อยค่ะช่วงแรกก็จะเป็นเรื่องราวของบุคคลที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนหรือว่าแนวคิดการใช้ชีวิตต่างๆนะคะลองฟังดูเผื่อว่าไอเดียการใช้ชีวิตของคนคนหนึ่งเนี่ยมันอาจจะตรงกับชีวิตเราหรือว่าเรากำลังแบบเจอปัญหาเจอทางตันก็ลองฟังเรื่องราวหรือว่าแง่คิดของกลุ่มคนเหล่านี้ไว้เป็นการสร้างแรงบันดาลใจก็ได้นะคะลองฟังดูค่ะวันนี้ก็เป็นเรื่องราวของคุณยายคุณหลานคู่หนึ่งนะคะที่เขาก็ดูแลกันมาแล้วก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียที่เรารู้สึกว่ามันก็เป็นแนวคิดที่ดีนะเมื่อหลานสาวค่ะได้ชวนคุณยายอายุ101ปีมาออกกำลังกายแล้วก็ไม่ได้ออกกำลังกายธรรมดานะคะเป็นการเวทเทรนนิ่งด้วยค่ะจุดเริ่มต้นเริ่มจากหลานสาวของคุณยายที่มีชื่อว่าคูตาตาชลิตาบุญศรีโรจน์ค่ะหลานสาวของคุณยายในวัยอายุ45ปีเป็นดีกรีครูสอนพิลาทิสค่ะที่ได้ชวนคุณยายเมาคุณยายอินทรักษาในวัย101ปีมาลองเล่นพิลาทิสดูค่ะจนถึงขั้นไปฝึกเวทเทรนนิ่งเพื่อให้ร่างกายได้ใช้กล้ามเนื้อที่ยังแข็งแรงดีอยู่ทั้งที่ในชีวิตนี้เนี่ยคุณยายแทบจะไม่รู้จักการออกกำลังกายหรือการเล่นกีฬาอะไรมาก่อนเลยค่ะแต่จุดเริ่มต้นของเรื่องราวนี้ค่ะก็เริ่มมาจากการที่คือคุณยายของคุณครูตาต้านะคะคือเขาก็ใช้ชีวิตเคลื่อนไหวคล่องแคล่วได้มาตลอดแต่พอช่วงต้นปีที่ผ่านมาค่ะคุณยายเริ่มรู้สึกว่าขาไม่มีแรงพอพาไปหาคุณหมอก็ให้กินยาแก้ปวดแล้วก็ไม่ให้คุณยายเดินแต่กินยาแล้วก็ยังไม่หายพอเป็นไปเรื่อยๆก็รู้สึกแบบรำคาญตัวเองอะไรประมาณนี้ที่คนวัยผู้สูงอายุเขาชอบเป็นกันอ่ะนะคะแล้วยิ่งคุณยายอ่ะอายุ100แล้วอะค่ะคุณตาต้าก็เลยรู้สึกว่าอยากพาคุณยายเนี่ยไปเช็คกับนักกายภาพบำบัดดูเขาก็บอกว่าถึงแม้จะอายุ100ปีแล้วแต่ว่ากล้ามเนื้อของคุณยายยังดีอยู่มากๆเลยคุณยายยังเดินได้ก็เลยเป็นที่มาเป็นจุดเริ่มต้นของการชักชวนคุณยายให้มาออกกำลังกายโดยการเริ่มจากการลองเล่นพิลาทิสก่อนค่ะคุณยายก็ทำได้ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็รู้สึกสนุกไปกับการเล่นพิลาทิสด้วยค่ะการได้ออกแรงการได้แบบมันก็ไม่ได้ยากสักเท่าไหร่การได้ฝึกการทรงตัวนะคะแล้วก็การได้ทำกิจกรรมแบบนี้ค่ะดีกว่านั่งนอนอยู่เฉยๆแล้วก็ต้องกินยารักษาไปวันๆนะคะในมุมมองของคุณครูตาต้าซึ่งเป็นหลานสาวค่ะก็มองว่าเนี่ยคือโดยปกติแล้วนะเวลาผู้สูงอายุเขาจะทำอะไรก็ตามมันก็จะดูแบบเสี่ยงไปหมดอันนั่นก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้ลูกหลานก็กังวลนะคะกลัวว่าจะล้มบ้างอะไรบ้างแต่ในมุมของครูตาต้าครูบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรายิ่งต้องให้เขาทำไปเรื่อยๆนะต้องให้เขาเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆเพราะว่าระบบประสาทเนี่ยจะได้รับรู้ว่าเฮ้ยร่างกายยังต้องทำอยู่ร่างกายยังทำไหวอยู่ค่ะเพราะถ้าเกิดว่ากลุ่มในวัยผู้สูงอายุเขาไม่ได้ใช้ร่างกายหรือไม่ได้ออกกำลังกายเลยอะค่ะกล้ามเนื้อก็จะฝ่อไปเรื่อยๆดังนั้นถ้าผู้สูงอายุอยากเดินให้เขาเดินค่ะแต่ถ้าเขาไม่อยากเดินก็ต้องพาไปเดินให้ได้กำหนดไว้ว่าสักวันหนึ่งเนี่ยประมาณ 5,000 ก้าวก็ดีนะคะเท่ากับว่าอารมณ์แบบเหมือนเราเดินรอบหมู่บ้านใหญ่ๆแค่รอบเดียวเองแค่นี้เองค่ะดีกว่าปล่อยให้ผู้สูงอายุเขานั่งอยู่เฉยๆร่างกายก็ค่อยๆแบบลดถอยลงไปกล้ามเนื้อมันก็ค่อยๆหายไปค่ะและนอกจากจะมีการฝึกให้คุณยายค่ะเดินรอบหมู่บ้านแล้วนะคะคุณครูตาต้าก็เน้นให้คุณยายออกกำลังกายที่บ้านมีการบ้านให้คุณยายได้ฝึกทำในแต่ละวันมันเหมือนเป็นชาเลนจ์ว่าคุณยายจะต้องเวทเทรนนิ่งทุกวันละประมาณ 5-10 นาทีบางครั้งแค่รู้สึกเมื่อยตัวคุณยายก็จะไปยกเวทแล้วค่ะท่าทางที่คุณยายทำเป็นประจำก็จะเป็นท่าง่ายๆอย่างเช่นลุกนั่งจากเก้าอี้หรือถ้าเกิดว่าเป็นภาษาของศัพท์การออกกำลังกายก็จะเรียกว่าสควอตนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้หนักถึงขั้นนั้นแค่อารมณ์แบบลุกนั่งจากเก้าอี้ประมาณนี้ค่ะโดยถือเคทเทิลเบล
หนัก4 กิโลกรัมไว้ด้วยคุณผู้ฟังนันทเองก็ฝึกอยู่เหมือนกันนะตอนนี้ก็ถือในระดับแค่5 กิโลเลยยังรู้สึกว่าหนักเลยนะแต่คุณยายอ่ะถือคิทเชนเบลประมาณ4 กิโลนะคะแล้วก็ออกเวทเทรนนิ่งด้วยท่าต่างๆตามที่แบบว่าร่างกายของคุณยายจะทำไหวแต่ทำแบบนี้ค่ะทำต่อเนื่องทำบ่อยๆทำในทุกๆวันตอนไหนที่รู้สึกว่าเมื่อยก็ลุกขึ้นมาทำแล้วก็คือมันเป็นการผสมผสานกันระหว่างลูกหลานที่คอยดูแลคอยแนะนำบวกกับคุณยายเองที่เขาก็มีความสุขที่ได้ใช้ชีวิตอยู่กับลูกหลานในลักษณะแบบนี้ด้วยคุณยายบอกว่าแค่อยู่กับลูกๆหลานๆเนี่ยคือแค่นี้ก็มีความสุขแล้วค่ะจนทุกวันนี้คุณยายมีร่างกายที่แข็งแรงมากแล้วก็ไม่ใช่แค่ร่างกายเท่านั้นนะคะเพราะว่าสุขภาพจิตใจของคุณยายเองเนี่ยก็คือเป็นสุขภาพจิตที่ดีมากด้วยเช่นกันเพราะว่าลูกหลานเองก็ไม่ได้ตามใจซะจนเกินไปคุณยายอยากจะไปทำงานนู่นนี่นั่นบางทีก็ให้ทำนะคะแต่ว่าต้องมีข้อแม้มีข้อตกลงกันก็คือต้องมีการพูดคุยกันระหว่างคนในครอบครัวเพื่อให้การใช้ชีวิตของคนทุกวัยมันสามารถบาลานซ์กันได้มากยิ่งขึ้นค่ะโดยคุณครูตาต้าก็บอกนะคะว่าความเข้าใจเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกๆเลยที่คนในครอบครัวจะต้องมีให้กันก่อนถ้าเราเข้าใจกันแล้วค่ะเรารู้สึกว่าการดูแลคนคนนึงไม่ว่าจะดูแลเด็กไม่ว่าจะดูแลพ่อแม่เป็นผู้สูงอายุเราก็จะรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นภาระอะไรมันคือความรักที่คนในครอบครัวจะมอบให้แก่กันนะคะก็อยากให้เรื่องราวของคุณยายคุณหลานคู่นี้นะคะคุณครูตาต้ากับคุณยายเมาค่ะมาเป็นแรงบันดาลใจเผื่อว่าใครที่กำลังฟังอยู่แล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยครอบครัวฉันต้องเป็นเดอะแบกมากเลยฉันต้องทำหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุซึ่งมันเป็นเรื่องที่ยากเอาจริงๆถ้าเกิดว่าเราพูดคุยกันเหมือนครอบครัวของคุณยายเมากับคุณครูตาต้าเนี่ยค่ะเราอาจจะได้รับรู้ความต้องการของทั้งสองฝ่ายแล้วมันจะได้ช่วยลดช่องว่างระหว่างวัยทีนี้เนี่ยการดูแลระหว่างกันและกันมันก็เหมือนกับว่าเราได้ดูแลคนที่เรารักโดยที่เรารู้สึกว่ามันไม่ได้ต้องเป็นภาระหรืออะไรเลยพอเราคิดแบบนี้ค่ะทุกอย่างมันก็จะเบาลงจะบางลงใจเรามันก็จะมีความสุขมากยิ่งขึ้นเพราะสิ่งที่เราทำคือการได้ทำเพื่อคนที่เรารักไงค่ะก็ลองนำไปปรับใช้ดูนะคะเราก็คาดหวังว่าสิ่งที่เราเล่าไปเนี่ยจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนได้ไม่มากก็น้อยนะคะมูฟังเดี๋ยวเราพักกันก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องเล่าเรื่องอื่นกันต่อค่ะ

กลับมาอยู่ในช่วงที่2สำหรับรายการพลังใจไร้ขีดจำกัดคุณผู้ฟังค่ะในช่วงที่2นี้ค่ะในช่วงที่ผ่านมาเนาะก็เจอกับเรื่องแบบน้ำท่วมหนักๆแล้วเราก็ไม่รู้ว่าหลังจากนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงมันจะเจอเหตุการณ์แบบครั้งที่ผ่านมาเนี่ยอีกหรือเปล่าค่ะพื้นที่ที่ไม่เคยคิดว่ามันจะหนักขนาดนี้มันก็ยังท่วมแล้วส่งผลกระทบในหลายๆด้านด้วยมันก็ยังเกิดขึ้นมาแล้วเลยเพราะฉะนั้นแล้วการเตรียมความพร้อมไว้ก่อนดีที่สุดโดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมดูแลผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงในช่วงน้ำท่วมค่ะวันนี้เรามี10วิธีในการดูแลผู้สูงอายุในช่วงน้ำท่วมมาฝากกันนะคะอันดับแรกเลยสิ่งที่เราจะทำได้นั่นคือการติดตามข่าวสารสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิด2ค่ะบ้านเราที่เคยท่วมหรือไม่เคยท่วมก็แล้วแต่อย่างที่เราย้ำกันมาตลอดนัดเองเน้นย้ำตลอดว่าเราลองสังเกตดูนะคะถ้าฝนมันตกหนักต่อเนื่อง1ชั่วโมงก็แล้วหรือว่ามันตกไม่หนักแต่มันตกต่อเนื่องทั้งวันทั้งคืนนะคะเราก็จะต้องประมาณได้แล้วว่าเฮ้ยเราไม่รอดแน่น้ำมันจะต้องท่วมแน่ๆเพราะฉะนั้นยกสิ่งของขึ้นไว้ที่สูงก่อนหากพื้นที่เสี่ยงควรเตรียมกระสอบทรายเอาไว้อันนี้จะดีที่สุดนะคะเพื่อเป็นการอุดช่องว่างไม่ให้น้ำเนี่ยเข้ามาในบ้านเราได้3ค่ะการเตรียมหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินของหน่วยงานท้องถิ่นหรือว่าเบอร์โทรของญาติบุคคลใกล้ชิดที่สามารถช่วยเหลือเราได้หากเกิดกรณีอุทกภัยเกิดขึ้นแล้วก็4การเรียนรู้เส้นทางอพยพไปพื้นที่ปลอดภัย5ค่ะการเตรียมโทรศัพท์มือถือเอกสารประจำตัวเอกสารบัตรประชาชนทะเบียนบ้านหรือน้ำดื่มยารักษาโรคอุปกรณ์ต่างๆให้พร้อมเอาไว้ค่ะใส่กระเป๋าที่มันกันน้ำเอาไว้เลยอย่างเช่นไฟฉายแว่นตากระดิ่งนกหวีดที่สามารถขอความช่วยเหลือได้หรืออะไรก็แล้วแต่เตรียมใส่ถุงพลาสติกแล้วก็เอาใส่กระเป๋าที่มันกันน้ำอันนี้ก็จะเป็นช่องทางที่ดีที่สุดนะคะแล้วก็6ค่ะการดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองอย่างเช่นการล้างมือให้สะอาดแล้วก็การดูแลสุขภาพตัวเองที่เราทำอยู่แล้วเราก็บอกกันอยู่ตลอดเนี้ยค่ะก็คือให้ทำต่อไปเรื่อยๆนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าในช่วงเวลาที่ฝนมาน้ำมาเนี่ยมันค่อนข้างมีผลต่อสุขภาพร่างกายแล้วก็สุขภาพจิตใจด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราดูแลตัวเองให้แข็งแรงอยู่ตลอดเวลามันก็ถือเป็นการเตรียมความพร้อมที่ดีที่สุดก็คือเริ่มต้นจากตัวเรานี่แหละส่วนคำแนะนำหลังจากที่น้ำลดไปแล้วเราควรจะต้องทำอย่างไรบ้างนะคะก็ลองสังเกตดูได้เลยค่ะอันดับแรกคือแน่นอนการเริ่มทำความสะอาดที่พักก่อนเมื่อน้ำลดนะคะ2การตัดระบบไฟฟ้าป้องกันไฟดูดอันนี้ประมาทไม่ได้แล้วเราเจอหลายเคสแล้วนะแล้วเป็นข่าวที่มาพร้อมกับเนี่ยช่วงเวลาแบบน้ำท่วมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีผู้เสียชีวิตด้วยอย่างเหตุการณ์น้ำท่วมที่กรุงเทพมหานครล่าสุดที่ผ่านมาก็มีคุณตาคุณยายอาศัยอยู่กัน2คนที่บ้านแล้วก็ไปซื้อเครื่องปั๊มน้ำมาเพื่อจะดูดน้ำออกจากบ้านออกจากตัวบ้านอ่ะนะคะปรากฏว่ายังไม่ทันถึงไหนเลยค่ะก็โดนไฟดูดไปซะก่อนทำให้เสียชีวิตทั้งคุณตาคุณยายเลยนะคะอันนี้ประมาทไม่ได้จริงๆคุณผู้ฟังแล้วก็มีเคสของเด็กผู้ชายคนนึงใช่ไหมคะที่โดนไฟดูดด้วยเหมือนกันอันนี้ก็กังวลหนักมันอันตรายเนาะเรื่องน้ำกับไฟนี่มันไม่ควรเลยจริงๆนะคะอ่ะมาดูในส่วนที่3คำแนะนำที่3ก็คือต้องดำเนินการในการเปิดประตูเปิดหน้าต่างระบายอากาศกันไปก่อนเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาก่อนน้ำท่วมทุกคนก็จะปิดแต่น้ำมันก็เข้าท่วมบ้านเรือนอยู่ดีเพราะฉะนั้นแล้วก็เปิดทุกสิ่งทุกอย่างไปก่อนให้ทั้งอากาศระบายหรือว่าน้ำเองก็ได้ไหลฟลูได้สะดวกมากยิ่งขึ้น4ค่ะสวมอุปกรณ์ป้องกันในการทำความสะอาดแล้วก็5ระวังสัตว์มีพิษที่อาจจะหลบอยู่ภายในบ้านก็ดูข่าวเนาะมีเคสที่บ้านคุณป้าคนนึงที่ไม่เคยแบบบ้านไม่เคยน้ำท่วมเลยแล้วก็ไม่เคยแบบมีปรากฏการณ์ว่างูเข้าบ้านอะไรแต่พอน้ำท่วมครั้งนี้ก็มีงูเห่าเข้าไปในบ้านนะคะไปหลบอยู่ภายในบ้านก็นั่นแหละเป็นอีกหนึ่งอันตรายแล้วก็เรื่องของโรคที่มากับน้ำเรามีแผลอย่างเงี้ยเราก็ต้องทำแผลให้เรียบร้อยก่อนที่จะไปลุยน้ำท่วมหรือจริงๆนะถ้าต้องไปลุยจริงๆก็อยากให้สวมใส่รองเท้าบูทเนาะอย่าเดินเท้าเปล่าอันนี้จะดีที่สุดเพราะว่าเชื้อโรคเนี่ยมันมาพร้อมกับน้ำแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่รู้ได้เลยว่าร่างกายเราเนี่ยมีแผลตรงไหนเล็กๆน้อยๆแล้วถ้าเชื้อโรคมันซึมเข้าไปผ่านทางแผลนั้นเนี่ย
เราก็จะติดเชื้อและทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะแย่ลงไปอีกค่ะก็เป็นข้อปฏิบัติเล็กๆน้อยๆนะคุณผู้ฟังที่เราแบบนำมาเล่าให้กับผู้ฟังได้ฟังกันแล้วกันเผื่อใครที่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงจากการที่แบบน้ำท่วมแล้วหรือว่าพื้นที่ไหนน้ำท่วมอยู่ฉันไม่รู้จะต้องทำยังไงหรือหลังจากนี้ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอีกบ้างเราก็เนี่ยเตรียมความพร้อมกันเอาไว้ก่อนได้เลยนะคะก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสสส.ด้วยนะคะที่ให้เราได้หยิบยกมาเล่าให้กับหูฟังได้ฟังกันเป็นการเตรียมความพร้อมกันเอาไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักแป๊บนึงนะคะคุณผู้ฟังค่ะฟังผลงานเพลงเพราะๆแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเรากลับมาติดตามเรื่องเล่าอื่นๆนะคะในรายการพลังใจไร้ขีดจำกัดกันค่ะช่วงนี้พักกันแป๊บนึงค่ะ

0: ลูกสาวลูกสาวมาช่วยแม่หน่อยห้องน้ำบ้านเรามันหลืนจริงๆถ้าแม่หลืนลมแล้วจะทำพื้นนี
1: ่แม่ก็ต้องเดินช้าๆฮิตแล
0: แม่ก็เดินช้าแล้วนะแต่พื้นมันหลืนอะ
2: เราต้องเตรียมบ้านให้พร้อมให้บ้านปลอดภัยกว่าเดิมเพราะแม่อายุมากแล้วเวลาจะลุกจะเดินจะยืนจะหนังก็ลำบากไปหมด
1: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ข้อรวมสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมบ้านเพราะการเตรียมบ้านให้พร้อมสำหรับสังคมผู้สูงวัยคือความปลอดภัยของผู้สูงอายุสายฝนที่ชุ่มฉ่ำตลอดปีของเมืองฝน8แดด4พอจะกระตุ้นให้คุณอยากออกไปท่องเที่ยวบ้างหรือเปล่าคะถ้าคำตอบคือใช่แล้วคุณจะรออะไรมาเที่ยวระนองกันเถอะค่ะมาแช่ออนเซ็นอุ่นๆท่ามกลางฝนพรำชุ่มฉ่ำกับน้ำตกใสๆมาดื่มด่ำกับธรรมชาติใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์ไม่ว่าฤดูไหนๆระนองก็จะทำให้คุณสุขใจได้อย่าลืมมาเที่ยวระนองเมืองรองที่จะทำให้คุณหลงรักมาอยู่ในช่วงที่3ของรายการพลังใจไร้ขีดจำกัดค่ะช่วงที่3นี้นะคะก็มีอีกหนึ่งประเด็นที่จะนำมาพูดคุยกันค่ะคือหลังจากที่ฝนตกหนักจนเกิดน้ำท่วมพื้นที่ไหนก็แล้วแต่นะคะสิ่งที่มาพร้อมกันกับน้ำท่วมเลยนั่นก็คือโรคขี้หนูค่ะซึ่งแพทย์ก็ได้ออกมาเตือนว่ามันอันตรายมากนะคะซึ่งเรามาดูกันว่าวันนี้เนี่ยคืออาการมันเป็นยังไงแล้ววิธีป้องกันจะเป็นแบบไหนใครที่จะมีความสุ่มเสี่ยงจากการเป็นโรคขี้หนูได้บ้างนะคะสิ่งที่เราต้องทำเลยคือการดูแลตัวเองไม่ให้เกิดบาดแผลในช่วงที่มีน้ำท่วมแต่ถ้าเกิดว่ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องทำแผลหรือว่าใช้อะไรก็ตามค่ะมาปกปิดแผลเราไม่ให้ไปเจอไม่ให้ไปสัมผัสกับน้ำท่วมเพราะว่าไอ้น้ำที่มันท่วมเนี่ยมันไม่ใช่น้ำธรรมดาที่เราใช้อาบกันนะแต่มันเป็นน้ำที่ปนไปด้วยเชื้อโรคต่างๆจนก่อให้เกิดเป็นโรคฉี่หนูขึ้นมาแล้วมันมีผลกับคนที่มีบาดแผลมีรอยถลอกหรือว่าแช่น้ำเป็นเวลานานๆก็มีความสุ่มเสี่ยงได้ค่ะและทางด้านของกรมควบคุมโรคเองเขาก็ได้ออกมาเปิดเผยนะว่าถึงแม้ว่าร่างกายเราจะไม่ได้มีบาดแผลอะไรแต่ถ้าเกิดว่าผิวหนังเรามันแช่น้ำเป็นเวลานานๆจนมันเปื่อยอ่ะเห็นไหมบางคนที่แบบมือซีดๆเปื่อยๆเป็นย่นๆนะคะมันก็มีโอกาสที่เชื้อราเนี่ยจากน้ำมันจะเข้าไปสู่ร่างกายได้ค่ะทีนี้เรามาดูอาการกันสักหน่อยค่ะว่าไอ้โรคฉี่หนูเนี่ยมันเป็นแบบไหนแล้วตอนนี้คนในครอบครัวของเรามีใครเป็นอยู่บ้างเนาะจะได้ช่วยกันดูช่วยกันสังเกตอาการค่ะโรคฉี่หนูเนี่ยหลังจากที่เราได้รับเชื้ออาการของโรคฉี่หนูแล้วนะคะมันจะไม่ได้เกิดขึ้นทันทีแต่จะมีระยะการฟักตัวเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ10วันค่ะโดยทั่วไปจะใช้เวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์และอาจนานถึง3สัปดาห์ไปเลยก็ได้กว่าอาการมันจะออกนะคะสิ่งที่เราจะสังเกตได้คือถ้าเกิดว่าเราไปแช่น้ำมานานๆหรือมีแผลแล้วไปแช่น้ำแล้วหลังจากนั้นประมาณ2สัปดาห์3สัปดาห์เรามีอาการไข้สูงอย่างเฉียบพลันปวดศีรษะรุนแรงมีอาการหนาวสั่นมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออย่างรุนแรงโดยเฉพาะบริเวณน่องโคนขาและบริเวณหลังและมีอาการตาแดงหรืออาจพบเลือดออกใต้ตาขาวบางรายอาจจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนหรืออาการอื่นๆร่วมด้วยค่ะหากมีอาการเหล่านี้ให้เราตระหนักไว้ได้เลยว่าอาจจะเสี่ยงต่อการเป็นไข้โรคฉี่หนูนะคะจุดสังเกตที่สำคัญของโรคฉี่หนูคือหากมีไข้สูงร่วมกับอาการปวดกล้ามเนื้อโดยเฉพาะบริเวณน่องย้ำว่าบริเวณน่องนะคะและเราก็มีประวัติในการลุยน้ำท่วมมาก่อนอันนี้ก็แน่นอนเลยค่ะว่าเป็นโรคฉี่หนูแล้วก็ให้รีบไปพบคุณหมอในทันทีเพราะถ้าเกิดว่าเราชะล่าใจแล้วปล่อยทิ้งไว้นะคะมันอาจจะทำให้ผู้ป่วยบางรายเนี่ยสามารถพัฒนาไปสู่การมีภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงได้ค่ะก็ไม่อยากให้ไปถึงจุดนั้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วค่ะเราจะต้องดำเนินการป้องกันก่อนที่มันจะเกิดขึ้นหรือก่อนที่ครอบครัวของเราพื้นที่ของเราบ้านของเรามันจะเกิดความสุ่มเสี่ยงนะคะหากเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะบ้านใครที่น้ำเข้าท่วมบ้านเรือนแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้อันดับแรกเลยค่ะให้เราไปอยู่ในพื้นที่ที่มันเป็นที่สูงหรือว่าถ้าเกิดว่าต้องลุยน้ำจริงๆต้องอาศัยอยู่ที่บ้านแล้วน้ำมันท่วมบ้านก็ให้เราใส่รองเท้าสูงๆรองเท้าบูทอย่าไปเดินลุยน้ำแบบเท้าเปล่าๆ อย่าไปย่ำกับพื้นโคลนหรือว่าอย่าไปแช่น้ำท่วมขังเป็นเวลานานๆ นะคะแล้วถ้าเกิดว่าเราดันไปลุยน้ำมาแล้วรองเท้าบุ้งรองเท้าบูทอะไรก็ไม่ได้ใส่พอกลับมาปุ๊บเราต้องหาน้ำสะอาดในการล้างตัวล้างจุดที่ไปสัมผัสโดนน้ำมาแล้วก็ถูด้วยสบู่นะคะแล้วก็เช็ดให้แห้งค่ะจากนั้นก็คอยสังเกตอาการดูว่ามีอาการตามที่เราได้บอกมาก่อนหน้านี้หรือเปล่าถ้าเกิดว่าไม่มีโอกาสไม่มีอาการก็โอเคไปแต่ถ้าเกิดว่ามีอาการก็ต้องรีบไปพบคุณหมอโดยทันทีนะคะเพื่อเข้ารับการรักษาอย่างทันท่วงทีก่อนที่จะเกิดการลามหรือจะเกิดภาวะแทรกซ้อนอื่นๆตามมาอีกค่ะแล้วคุณผู้ฟังรู้ไหมว่าส่วนใหญ่อะโรคเหล่านี้มักจะเป็นกับผู้สูงอายุแล้วก็เด็กๆเพราะว่าผู้สูงอายุเองเนี่ยเวลาน้ำท่วมปุ๊บจะอยู่ไม่ติดเลยค่ะมักจะเดินไปรอบๆบ้านลุยฝาน้ำท่วมไปบางทีก็เดินไปดูบ้านญาติอะไรต่อมีอะไรจนลืมคำนึงถึงโรคขี้หนูไปมันไม่ได้เหมือนสมัยก่อนแล้วนะคะคือปัจจุบันนี้เนี่ยโรคภัยไข้เจ็บมันมาได้ง่ายๆแล้วมันมาได้ทุกทางแล้วมันเข้าสู่ร่างกายของเราได้ง่ายมากจริงๆค่ะหรือแม้กระทั่งเด็กๆที่แบบว่าพอเห็นน้ำปุ๊บเนี่ยก็เห็นเป็นเรื่องสนุกสนานไปเล่นน้ำไปเล่นอะไรกันก็อาจจะเกิดความเสี่ยงได้ง่ายๆนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาช่วยกันสอดส่องดูแลทั้งคนในครอบครัวของเราแล้วก็ช่วยกันแจ้งเตือนเพื่อนบ้านคนในครอบครัวอะไรกันไปด้วยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งความห่วงใยเป็นอีกหนึ่งเกล็ดสาระความรู้ที่เรานำมาฝากกันในช่วงที่เพิ่งเกิดเหตุการณ์อุทกภัยกันไปนะคะหรือว่าหลังจากนี้เราก็จะได้เตรียมตัวกันเอาไว้ได้ทันค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักแป๊บนึงแล้วกันนะคะช่วงนี้และเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอยู่ในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

0: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
1: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
2: กลับมาอยู่ในช่วงสุดท้ายสำหรับรายการพลังใจไร้ขีดจำกัดแล้วนะคะวันนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านมากๆเลยที่อยู่ติดตามรับฟังทุกเรื่องราวที่เราได้นำมาเล่ากันด้วยนะคะแล้วก็ขอส่งกำลังใจให้กับทุกคนด้วยจริงๆในช่วงนี้นะคะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วค่ะเรากลับมาติดตามกันได้ใหม่นะคะในทุกวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์และวันอาทิตย์กับทีมงานสวทรนองทางคลื่นความถี่ FM 107.25 MHz ในระบบ AM 783 กิโลเฮิรตซ์กับรายการพลังใจไร้ขีดจำกัดค่ะขอให้ทุกคนพักผ่อนในวันหยุดอย่างมีความสุขแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: พอโคตรประภูเขาหญ้ากาหยูหวานทานนาแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟสื่อสาธารณะเพื่อประชาชนสู่สังคมอาเซียน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

ระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

0: สวทรนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz เสนอรอบวันทันข่าว
1: สวัสดีครับพบกับรายการรอบวันทันข่าวเป็นประจำทุกวันหลังเคารพธงชาติทางสวทรน FM 107.25 MHz และระบบ AM 783 KHz นะครับรายการรอบวันทันข่าวมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันนะครับเวลาประมาณ 18:10 น.ถึง 18:30 น.นะครับช่วงยามเย็นๆแบบนี้วันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่4ตุลาคม2569แล้วนะครับผมเป็นวันพักผ่อนวันสุดท้ายสำหรับในรอบสัปดาห์นี้เพื่อที่จะวันพรุ่งนี้เราก็ต้องกลับมาปฏิบัติภารกิจหน้าที่การงานกันต่อนะครับในพื้นที่ระนองวันนี้ยังคงมีฝนตกลงมาบ้างนะครับแล้วก็มีแสงแดดออกมาบ้างบางช่วงนะครับถือว่าสถานการณ์ทั่วไปภาพรวมยังคงเป็นไปตามปกติถึงแม้ว่าเมื่อวานนี้นะช่วงฝนตกตอนเย็นๆค่ำๆก็ยังมีอยู่บางพื้นที่เช่นเดียวกันนะครับก่อนที่จะไปรับฟังข่าวสารสาระน่ารู้เดี๋ยวเราไปดูประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาละกันครับทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ประกาศแจ้งเตือนนะครับว่าจะมีอากาศแปรปรวนวันที่4ถึง7ตุลาคมนี้โดยจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะเริ่มจากภาคเหนือก่อนนะครับในวันนี้นั่นเองนะคือภาคเหนือตอนบนด้านตะวันออกแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานครับหลังจากนั้นถัดมานะครับช่วงระหว่างวันที่5ถึง6ตุลาคมเริ่มมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงนะครับทั้งภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ตอนบนนะครับในส่วนของภาคอีสานมีฝนลดลงจากนั้นนะครับภาควันที่7ตุลาคมภาคเหนือภาคด้านตะวันตกแล้วก็ภาคกลางก็จะมีฝนตกหนักเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของพื้นที่จังหวัดระนองนะครับก็ถือว่าสถานการณ์ทั่วไปยังปกติอยู่เดี๋ยวเรามาดูที่ภาคใต้ละกันนะครับฝนจะตกหนักระหว่างวัน4ถึง7ก็คือเริ่มที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีก่อนนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลานราธิวาสพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังแล้วก็สตูลนะครับยังไงนะครับท่านผู้ฟังนะครับก็ต้องติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยารวมถึงหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดต่อไปนะครับยังคงอยู่กับสถานการณ์นะครับในการช่วยเหลือเยียวยาแล้วก็ฟื้นฟูพร้อมนะครับแจ้งเตือนภัยพิบัติเกี่ยวกับอุทกภัยนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือว่าบก.ปพช.เพื่อติดตามกับสถานการณ์อุทกภัยและก็เตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนักช่วงระหว่างวันที่4ถึง7ตุลาคมนี้นะครับโดยเฉพาะพื้นที่ที่ยังมีสถานการณ์อุทกภัยและลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่ได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีประกอบกับคาดว่าจะมีน้ำทะเลหนุนช่วงระหว่างวันที่5ถึง10ตุลาคมนี้จึงกำชับให้เร่งพร่องน้ำและระบายน้ำออกจากพื้นที่ที่น้ำท่วมขังอยู่นะครับแล้วก็สั่งการให้ทุกจังหวัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ทุกระดับกำหนดพื้นที่รับผิดชอบแล้วก็ภารกิจให้ชัดเจนต้องบูรณาการกำลังพลทุกภาคส่วนจัดระบบผัดเปลี่ยนหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ในพื้นที่วิกฤตให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสื่อสารแจ้งเตือนประชาชนอย่างต่อเนื่องด้วยข้อมูลที่ถูกต้องกระชับเข้าใจง่ายและก็ทันต่อสถานการณ์รวมทั้งให้ปภ.เป็นศูนย์กลางกำกับติดตามประเมินสถานการณ์โดยใช้ข้อมูลชุดเดียวนะครับส่วนการเยียวยากรณีที่เกิดเหตุก่อน1ตุลาคมนะครับจะใช้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในกรณีที่เกิดเหตุตั้งแต่วันที่1ตุลาคมจะมีเงินจากโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนเข้ามาช่วยเหลือเยียวยาซึ่งโครงการนี้ครอบคลุม30ล้านครัวเรือนคุ้มครองภัย3ประเภทได้แก่อุทกภัยหรือว่าน้ำท่วมวาตภัยลมนะครับแล้วก็แผ่นดินไหวโดยคุ้มครองที่อยู่อาศัยสูงสุด 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีน้ำล้อมจนไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติเกิน7วันก็จะได้รับค่าชดเชย 10,000 บาทต่อครั้งและถ้ามีกรณีเสียชีวิตจะได้รับเงินชดเชย2ล้านบาทต่อคนนะครับ ทางด้านนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศให้อำนวยความสะดวกต่อประชาชนที่ประสบอุทกภัยก่อนวันที่1ตุลาคมในการลงทะเบียนรับเงินเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทซึ่งข้อมูลล่าสุดนะครับเมื่อวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาเวลา 13:30 นมีประชาชนลงทะเบียนแล้วกว่า 72,217 ครัวเรือนนะครับจังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนมากที่สุดก็คือกรุงเทพมหานคร 343,545 ครัวเรือนขณะที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็บูรณาการกำลังพลยุทโธปกรณ์เรือครัวรถครัวสนามและก็ระบบกำลังสนับสนุนต่างๆร่วมกับท้องถิ่นและเตรียมฟื้นฟูหลังน้ำลดทันทีนะครับในส่วนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับได้ชี้แจงกรณีเงินเยียวยาน้ำท่วมตามมติของคณะรัฐมนตรีซึ่งเปิดลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐ65จังหวัด50เขตกรุงเทพมหานครซึ่งขณะนี้มียอดลงทะเบียนกว่า 700,000 รายนะครับพร้อมเร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.เผยความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ประสบอุทกภัยตามมติของครม.เมื่อวันที่29กันยายนที่ผ่านมาใน4กรณีหรือว่าเงื่อนไขนะครับได้แก่1กรณีที่อยู่อาศัยประจำน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและก็มีทรัพย์สินเสียหายช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาท2กรณีที่อยู่อาศัยประจำน้ำท่วมขังติดต่อกันเกินกว่า7วันช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทเช่นเดียวกัน3กรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำล้อมนะครับจนส่งผลกระทบไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกินกว่า7วันขึ้นไปจะช่วยเหลือครัวเรือนละ 5,000 บาทนะครับอันนี้กรณีที่บ้านเราน้ำท่วมเล็กน้อยแต่บริเวณโดยรอบนะครับน้ำท่วมจนไม่สามารถเข้าไปมาหรือว่าเข้าออกได้เลยนะครับและกรณีที่4ที่อยู่อาศัยประจำในอาคารสูงนะครับมีน้ำท่วมไม่ถึงชั้นที่ผู้ประสบอุทกภัยนะครับพักอาศัยแต่ก็ส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติเช่นเดียวกันเกินกว่า7วันขึ้นไปช่วยเหลือครัวเรือนละ 5,000 บาทกรณีนี้หมายความว่าเราอยู่อาคารสูงนะครับไม่ว่าจะเป็นชั้น2 3 4 5ก็แล้วแต่ข้างล่างเนี่ยน้ำท่วมหมดเลยแต่ท่วมไม่ถึงชั้นที่เราอาศัยก็จะได้ 5,000 บาทนะครับแต่ต้องน้ำท่วมเกิน7วันขึ้นไปและถ้ามีกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มอุทกภัยจะช่วยเหลือเป็นค่าปลงศพรายละ2ล้านบาทนะครับโดยผู้ที่จะรับการเยียวยาต้องเป็นผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ที่มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยและประกาศเขตครับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง30กันยายน2569ในพื้นที่65จังหวัดและกรุงเทพมหานครนะครับทางนี้นะครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดให้ประชาชนยื่นลงทะเบียนเยียวยาน้ำท่วมผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐตั้งแต่วันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็มีการทยอยเปิดระบบให้เขตต่างๆลงทะเบียนตั้งแต่8นาฬิกาแต่เนื่องจากมีประชาชนบางส่วนติดขัดในการลงทะเบียนช่วงแรกนะครับทำให้ข้อมูลนะครับขึ้นระบบว่าที่อยู่ไม่อยู่ในเขตการช่วยเหลือที่เปิดรับซึ่งเกิดจากระบบอยู่ระหว่างทยอยเปิดลงทะเบียนตามพื้นที่รายเขตจึงทำให้ประชาชนบางพื้นที่ไม่สามารถลงทะเบียนได้ซึ่งระบบจะทยอยอัปเดตสถานะให้ตรงกับพื้นที่ที่ประกาศเป็นเขตประสบสาธารณภัยและประกาศเขตให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินให้กับประชาชนโดยอัตโนมัตินะครับซึ่งปัจจุบันนะครับทางกรุงเทพมหานครเปิดรับระบบลงทะเบียนเยียวยาน้ำท่วมใน65จังหวัดและก็ครบทั้ง50เขตของกรุงเทพแล้วข้อมูลล่าสุดนะครับมีผู้ลงทะเบียนรวมกว่า 72,217 รายการจังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนมากที่สุดก็คือกรุงเทพมหานคร 340,000 กว่ารายรองลงมาคือสมุทรปราการ 95,000 รายแล้วก็ปทุมธานี 83,000 รายนะครับทางนี้ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะประสานจังหวัดพื้นที่ประสบภัยและกรุงเทพมหานครเร่งดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนตามขั้นตอนให้เร็วที่สุดต่อไปนะครับ ทางด้านนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับได้สั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปอพอให้ประสานจังหวัดที่ประสบกับปัญหาอุทกภัยแล้วก็กรุงเทพมหานครเร่งสำรวจปรับปรุงข้อมูลผู้ประสบภัยรวมถึงความเสียหายเป็นปัจจุบันและตรงตามข้อเท็จจริงทางนี้ก็เพื่อให้ประชาชนได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงไม่ตกหล่นสิทธิ์เยียวยาน้ำท่วมนะครับพร้อมกำชับผู้นำชุมชนหน่วยงานท้องถิ่นฝ่ายปกครองท้องที่และสำนักงานเขตชี้แจงทำความเข้าใจและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ติดขัดเรื่องการลงทะเบียนรับเงินเยียวยาตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อให้เข้าถึงสิทธิแล้วก็ดำเนินการได้ตามขั้นตอนทางด้านนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรับข้อสั่งการพร้อมกำชับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้สนับสนุนจังหวัดที่ประสบภัยและประสานอำนวยความสะดวกให้กรุงเทพมหานครเร่งดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยเร็วที่สุดตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับใกล้เข้ามาแล้วนะครับสำหรับการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting สร้างโอกาสการท่องเที่ยวการบริการเศรษฐกิจชุมชนเกษตรกรการจ้างงานและสกัดภัยไซเบอร์นับถอยหลังสู่2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่11ถึง18ตุลาคม2569นี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครนะครับซึ่งเป็นการรวมตัวของผู้นำเศรษฐกิจกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกท่ามกลางภัยทุจริตทางการเงินออนไลน์ที่ลุกลามทั่วโลกซึ่งประเทศไทยเตรียมใช้เวที2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ครั้งนี้เป็นสะพานนำประสบการณ์จริงของไทยและเอเชียยกระดับสู่มาตรฐานสากลซึ่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าธปท.ประกาศผลักดันแนวคิดนะครับเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ๆให้ระบบการเงินดิจิทัลปลอดภัยมั่นคงและเข้าถึงได้จริงสำหรับทุกคนโดยมีไฮไลท์สำคัญคือการเปิดตัวเอกสารข้อเสนอเชิงนโยบายระดับโลกที่เรียกว่า Bangkok Blueprint เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติสากลให้ประเทศสมาชิกทั่วโลกนำไปปฏิบัติปรับใช้ผ่าน3เสาหลักนะครับได้แก่1การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบดิจิทัลให้แข็งแกร่งรองรับการใช้งานยุคใหม่2ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เพื่อรับมือกับความเสี่ยงที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีโดยการวางกลไกป้องกันและตัดวงจรทุจริตดิจิทัลเชิงรุกเพื่อปกป้องผู้บริโภคแล้วก็รักษาความเชื่อมั่นในระบบการเงินและ3นะครับเป็นการเปิดโอกาสให้กับประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้เครื่องมือทางการเงินได้อย่างเท่าเทียมกันนอกจากนี้กระทรวงการคลังยังร่วมกับขับเคลื่อนนะครับคู่ขนานผ่าน4เสาหลักยุทธศาสตร์ชาติบนเวทีได้แก่การเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลและ AI การชูบทบาทไทยเป็นสะพานเชื่อมเศรษฐกิจในโลกที่มีความแตกแยกการปฏิรูปสถาปัตยกรรมทางการเงินเพื่อรับมือกับสภาพภูมิอากาศและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในแห่งการมีอายุยืนนะครับเพื่อร่วมสร้างอนาคตเศรษฐกิจที่มั่นคงและก็ยั่งยืนร่วมกันกับประชาคมโลกซึ่งคนไทยและผู้ประกอบการจะได้ประโยชน์จากเวทีการเงินครั้งนี้นะครับเพื่อสร้างผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่จับต้องได้ลงสู่ภาคธุรกิจและท้องถิ่นชุมชนเช่นภาคการท่องเที่ยวและบริการโรงแรมระดับ5ดาวทั่วกรุงเทพมหานครมียอดจองห้องพักล่วงหน้ารวมกว่า 60,000 ห้องแล้วนะครับโดยสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวเข้ามาช่วยบริหารจัดการนะครับรวมถึงเตรียมยานพาหนะรับรองสะท้อนการกระจายรายได้สู่ธุรกิจขนส่งและการบริการรายย่อยนะครับในส่วนของเศรษฐกิจชุมชนและก็เกษตรกรก็จะมีการคัดสรรผ้าทอและผ้าพื้นเมือง37ลายอัตลักษณ์จาก21จังหวัด26ชุมชนเข้ามาตกแต่งสถานที่ในการจัดงานพร้อมนำสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่า GI อย่างข้าวหอมมะลิไทยแท้เสิร์ฟแก่ผู้แทนระดับโลกเลยนะครับจะทำหน้าที่ต่อยอดผ่านกิจกรรมจับคู่ธุรกิจหลังจบงานแล้วก็จะมีการจ้างงานในประเทศการเกิดการจ้างงานระยะสั้นมหาศาลทั้งทีมโลจิสติกล่ามพนักงานรักษาความปลอดภัยทีมจัดเลี้ยงและรถรับส่งรายย่อยผ่านแคมเปญรถทูไทยแลนด์ที่ดึง SME แล้วก็เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นเจ้าภาพในการประชุมครั้งนี้นะครับคือยุทธศาสตร์การสร้างทัสแคปิตอลของประเทศไทยผนึกกำลังระหว่างกระทรวงการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยและสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการแสดงให้เห็นถึงโครงสร้างการทำงานที่พร้อมนำเม็ดเงินและการยอมรับจากวิธีการเงินของโลกมาแปลงเป็นโอกาสเติบโตทางเศรษฐกิจที่กระจายตัวลงสู่ผู้ประกอบการรายย่อยและชุมชนท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับ เดี๋ยวเรามาดูอีกสักข่าวนึงดีกว่านะครับเกิดขึ้นในพื้นที่ใกล้เคียงนี้เองนะครับศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะครับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ส่งมอบข้าวกล่องนวัตกรรมอาหารยังชีพ 3,000 กล่องเพื่อช่วยเหลือน้ำท่วมที่จังหวัดนครปฐมกาญจนบุรีแล้วก็ราชบุรีโดยข้าวกล่องนี้เป็นนวัตกรรมตอบโจทย์พื้นที่ที่ประสบภัยกับปัญหาอุทกภัยและสามารถเก็บได้นานถึง18เดือนไม่ต้องแช่ตู้เย็นก็กินได้เปิดทานได้ทันทีแม้ไม่มีไฟฟ้าใช้นะครับที่สำคัญถูกปากคนไทยอย่างแน่นอนศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้โพสต์ข้อความระบุว่าวันนี้นะครับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ส่งมอบข้าวกล่องนวัตกรรมอาหารยังชีพ Grab Agro 3,000 กล่องให้กับมหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อนำไปแจกจ่ายช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่กำลังเดือดร้อนจากน้ำท่วมอย่างเร่งด่วนครับซึ่งข้าวกล่องนวัตกรรมนี้ตอบโจทย์พื้นที่ประสบภัยเพราะ1ปลอดเชื้อเก็บได้นานถึง18เดือนเลยปีกว่าเลยก็ว่าได้นะครับโดยไม่ต้องใส่ตู้เย็นก็กินได้นะครับ2มีถาดแยกข้าวกับข้าวเปิดทานได้ทันทีแม้ไม่มีไฟฟ้าใช้และ3นะครับมีเมนูหลากหลายถูกปากคนไทยอย่างแน่นอนเช่นพะแนงไก่แกงส้มปลาทูกระเพราไก่เป็นต้นนะครับซึ่งข้าวกล่องเหล่านี้ต่อยอดมาจากงานวิจัยคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่จนนำมาผลิตจริงเชิงพาณิชย์โดยบริษัท PSU Agro Food จำกัดนะครับของมหาวิทยาลัยเองสิ่งนี้พิสูจน์ให้เห็นชัดว่างานวิจัยจากมันสมองของคนไทยสามารถช่วยสังคมและประเทศชาติในยามวิกฤตได้จริงนะครับแล้วก็ต้องขอชื่นชมขอบคุณทีมผู้บริหารของมหาวิทยาลัยแล้วก็น้องๆ นักศึกษานะครับมหาวิทยาลัยศิลปากรที่เปิดศูนย์ระดมจิตอาสาแพ็คถุงยังชีพเพื่อเตรียมลงพื้นที่ไปยังจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีแล้วก็สุพรรณบุรีนะครับทั้งนี้นะครับทุกฝ่ายของรัฐบาลทุกภาคส่วนเลยพร้อมสนับสนุนงานวิจัยนวัตกรรมของคนไทยเพื่อเป็นพลังในการดูแลพี่น้องประชาชนพร้อมร่วมซ่อมสร้างสู้ให้ก้าวผ่านทุกวิกฤตนะครับโอ้โหนะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยน่าจะประมาณคล้ายๆกับอาหารกระป๋องนั่นเองนะที่ถ้าไม่เปิดมาก็ยังไม่เสียยังไม่หมดอายุง่ายๆอะไรประมาณนี้เนาะยังไงก็ถือว่าเป็นการต่อยอดที่ดีมากๆเลยนะครับเก็บได้นาน18เดือนเลยปีครึ่งเลยก็ว่าได้นะครับต้องปรบมือดังๆให้กับน้องๆของมออที่สงขลาด้วยนะครับมาที่พื้นที่จังหวัดระนองกันบ้างนะครับจังหวัดระนองประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยเตรียมพร้อมรับมือฝนระลอกใหม่ระหว่างวันที่4ถึง12ตุลาคมนี้นะครับนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนำหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือว่าบก.ปพช.ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์โดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและก็รับข้อสั่งการในการเตรียมความพร้อมรับมือช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศในส่วนพื้นที่จังหวัดระนองนะครับปัจจุบันยังไม่มีสถานการณ์อุทกภัยระดับน้ำในจุดที่ติดตามหลักยังต่ำกว่าเกณฑ์เฝ้าระวังนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทางจังหวัดก็ยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็เตรียมพร้อมเครื่องจักรอุปกรณ์กู้ภัยเครื่องสูบน้ำเรือท้องแบนจุดตรวจวัดระดับน้ำระบบแจ้งเตือนแล้วก็แผนอพยพโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากนะครับทางนี้กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงแล้วก็ฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งช่วงระหว่างวันที่4ถึง12ตุลาคมก็คือช่วงประมาณสัปดาห์หน้านี้นี่เองโดยเฉพาะวันที่7ตุลาคมจังหวัดระนองอยู่ในพื้นที่ที่เสี่ยงฝนตกหนักและช่วงระหว่าง8ถึง12ตุลาคมภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็ยังมีฝนตกอย่างต่อเนื่องนะครับทางนี้ทางจังหวัดระนองจึงขอให้พี่น้องประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากพร้อมเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์แล้วก็ติดตามประกาศจากทางราชการอย่างต่อเนื่องนะครับ ยังอยู่ที่จังหวัดระนองนะครับทางจังหวัดระนองเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชนเดินหน้าโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองบางริ้นมุ่งเพิ่มแหล่งน้ำต้นทุนแก้ไขปัญหาน้ำแล้งน้ำหลากอย่างยั่งยืนที่ห้องประชุมรัตนรังสรรค์ชั้น5สารกลางจังหวัดระนองนะครับนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนเริ่มดำเนินโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองบางริ้นตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐผู้แทนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นำชุมชนสื่อมวลชนและก็ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมประชุมทางด้านนายประยุทธ์ไกรปราบผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำหนึ่งกรมทรัพยากรน้ำได้กล่าวว่าการจัดประชุมครั้งนี้จัดขึ้นโดยกรมทรัพยากรน้ำเพื่อเปิดโอกาสให้กับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนรับทราบข้อมูลรายละเอียดของโครงการรวมทั้งร่วมแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะและข้อห่วงกังวลเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการซึ่งดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนพุทธศักราช2548ในส่วนของโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองบางริ้นนี่นะครับสืบเนื่องจากฝายน้ำล้นคลองบางริ้นเดิมเกิดความเสียหายจากการทรุดตัวแล้วก็ถล่มแล้วก็มีการรื้อถอนออกไปแล้วจึงส่งผลกระทบต่อการกักเก็บน้ำต้นทุนซึ่งคลองบางริ้นนี้เป็นแหล่งน้ำสำคัญสำหรับการผลิตน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคและการประปาเทศบาลเมืองบางริ้นทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความสามารถในการกักเก็บน้ำต้นทุนและก็ชะลอปัญหาน้ำหลากบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งและเป็นการป้องกันอุทกภัยในฤดูฝนกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการผลิตน้ำประปาและก็สนับสนุนภาคการเกษตรตลอดจนพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและก็แหล่งเรียนรู้สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนรวมถึงรักษาสมดุลระบบนิเวศทางน้ำและป้องกันการกัดเซาะตลิ่งทางนี้นะครับโครงการคาดว่าจะสามารถเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนสำหรับผลิตน้ำประปาได้ประมาณ500,000ลูกบาศก์เมตรมีครัวเรือนได้รับประโยชน์จากการใช้น้ำประปาประมาณ 4,547 ครัวเรือนและก็มีพื้นที่รับประโยชน์จากการอนุรักษ์พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำประมาณ 5,768 ไร่ซึ่งโครงการดำเนินการโดยกองพัฒนาแหล่งน้ำที่1กรมทรัพยากรน้ำในพื้นที่ตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองโดยมีระยะเวลาดำเนินงานนะครับปีงบประมาณพุทธศักราช2570ถึง2572วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น998ล้านบาทนะครับแบ่งเป็นปีงบประมาณ2570 149ล้านบาทปีงบประมาณ2571 424ล้านบาทและปีงบประมาณ2572จำนวนอีก424ล้านบาทนะครับสำหรับองค์ประกอบสำคัญของโครงการประกอบไปด้วยงานขุดลอกและปรับปรุงน้ำคลองบางริ้นมีระยะทางประมาณ675เมตรงานก่อสร้างอาคารประตูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง69เมตรยาว90เมตรมีช่องระบายน้ำ6ช่องพร้อมบานประตูระบายน้ำและเครื่องยกบานประตูไฟฟ้ารวมถึงอาคารอเนกประสงค์3ชั้นมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,000 ตารางเมตรนอกจากนี้ยังมีการป้องกันการกัดเซาะตลิ่งทั้ง2ฝั่งความยาวรวมประมาณ875เมตรซึ่งงานก่อสร้างฝายกั้นน้ำทะเลบริเวณด้านท้ายโครงการควบคุมไม่ให้น้ำทะเลรุกเข้าสู่คลองและก็ก่อสร้างมันไดปลาโจรกว้าง2เมตรครึ่งยาว647เมตรเพื่อเป็นช่องทางผ่านของปลาและก็สัตว์น้ำนะครับช่วยในการรักษาสมดุลระบบนิเวศทางน้ำรวมถึงงานระบบไฟฟ้าระบบสื่อสารระบบสุขาภิบาลอาคารสถานีสูบน้ำอาคารสำนักงานผู้ใช้น้ำและก็งานประกอบอื่นๆเพื่อให้ประชาชนและก็เจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้อย่างปลอดภัยในส่วนของผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้างนะครับกรมทรัพยากรน้ำระบุว่าอาจมีผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ด้านเสียงบ้างนะครับรวมถึงฝุ่นละอองจากการทำงานของเครื่องจักรและการขนส่งวัสดุโดยได้กำหนดมาตรการป้องกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างจุดทิ้งดินและก็เส้นทางรถวิ่งการตรวจสอบและก็บำรุงรักษาเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานรวมถึงการติดตั้งป้ายเตือนและก็สัญญาณไฟในพื้นที่ก่อสร้างเพื่อความปลอดภัย ทั้งนี้นะครับในการประชุมจังเปิดโอกาสให้กับประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมแสดงความคิดเห็นซักถามข้อเสนอแนะต่างๆเกี่ยวกับโครงการโดยกรมทรัพยากรน้ำจะนำข้อมูลความคิดเห็นข้อเสนอแนะนี้นะครับรวมถึงข้อห่วงกังวลเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นไปประกอบการดำเนินโครงการเพื่อให้การพัฒนาโครงการมีความเหมาะสมเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนตำบลบางริ้นและจังหวัดระนองต่อไปนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการรอบวันทันข่าวประจำวันนี้อย่าลืมนะครับช่วงระหว่างวันนี้เป็นต้นไปจนถึงตลอดทั้งสัปดาห์นะครับจะมีฝนตกลงมานะครับโดยจะเริ่มจากบริเวณภาคเหนือก่อนหลังจากนั้นก็จะตามมาเรื่อยๆเลยนะครับในพื้นที่ของจังหวัดระนองถึงแม้ว่าวันนี้นะครับฝนอาจจะยังไม่ตกหรือว่าตกบางพื้นที่เท่านั้นแต่สัปดาห์หน้าก็อาจจะมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับดังนั้นต้องติดตามการพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดรวมถึงนะครับประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการนะครับที่สำคัญนะครับมันดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของตนเองและบุคคลในครอบครัวรวมถึงขับยวดยานพาหนะทุกประเภทต้องใช้ความระมัดระวังเช่นเดิมนะครับด้วยความปรารถนาดีจากสวทรนองวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ที่นี่เวลาเดิมนะครับลากันไปก่อนสวัสดีครับ

านกำลังรับฟังเย็นนี้ที่ระนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 KHz โทรศัพท์พูดคุยทักทายขอเพลงได้ที่0778808832สวท.ระนอง

ทสรุปแง่มุมของโซเชียลมีเดียสื่อสังคมออนไลน์คือแพลตฟอร์มดิจิทัลที่เข้ามาเพิ่มความสะดวกสบายโดยเฉพาะการสร้างรายได้ให้กับผู้ใช้งานกลายเป็นอีกช่องทางสำคัญทำการตลาดและแน่นอนว่ามิจฉาชีพก็มองเห็นโอกาสนี้เช่นกันสำนักประชาสัมพันธ์เขต5สุราษฎร์ธานีสร้างการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศเตือนการใช้งานโซเชียลมีเดียย่อมมีทั้งข้อดีและข้อควรระวังควรดูรายละเอียดสินค้าให้ครบถ้วนสังเกตสัญลักษณ์ความปลอดภัยบันทึกหลักฐานการสั่งซื้ออย่ามองข้ามฟีดแบคและรีวิวสายช้อปปิ้งต้องไม่ตกเป็นเหยื่อถูกหลอกขายของออนไลน์

0: ุรีสิงห์บุรีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอ่างทองสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีนครปฐมราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีบุรีรัมย์ชัยภูมิและสุรินทร์รวม154อำเภอ 1,209 ตำบล 8,790 หมู่บ้านรวมถึงกรุงเทพมหานครกระทบประชาชนรวม 1,171,165 ครัวเรือนนอกจากนี้ได้เน้นย้ำให้ประชาชนเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมือสภาพอากาศตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งในช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคมประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะวันที่5ถึง6ตุลาคมจะส่งผลกระทบภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนจากนั้นในช่วงวันที่8ถึง13ตุลาคมภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้มีแนวโน้มฝนเพิ่มขึ้นจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยลุ่มต่ำและชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาติดตามประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดเตรียมยกสิ่งของขึ้นที่สูงและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดทางนี้สามารถแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือได้ตลอด24ชั่วโมงทางสายด่วนนิรภัย1784หรือ LINE @1784DDPM ชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กรมชลประทานติดตามสถานการณ์น้ำและวางแผนจัดจราจรน้ำทั้งระบบในพื้นที่ลุ่มน้ำป่าสักเพื่อลดผลกระทบพื้นที่ท้ายน้ำให้กับประชาชน
2: ในเสกสิทธิ์โพชัยผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่กรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและประชุมวางแผนบริหารจัดการน้ำบริเวณเขื่อนพระราม6อำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาภาพรวมสถานการณ์น้ำวันนี้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีมีปริมาณน้ำในอ่างประมาณ965ล้านลูกบาศก์เมตรและระบายน้ำในอัตรา450ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยจะประเมินปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างแนวโน้มฝนและสถานการณ์ภัยน้ำประกอบการพิจารณาปรับอัตราการระบายเพื่อเตรียมรองรับน้ำไหลเข้าเพิ่มเติมและลดผลกระทบต่อประชาชนเนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ตั้งแต่วันนี้ถึง8ตุลาคมประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยกรมชลประทานจะนำข้อมูลพยากรณ์มาประกอบการประเมินและปรับแผนบริหารจัดการน้ำอย่างต่อเนื่องขณะที่เขื่อนพระราม6มีอัตราการระบายน้ำฐานท้ายเขื่อน655ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและรับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์ในอัตรา24ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อช่วยรักษาคุณภาพน้ำในคลองและสนับสนุนน้ำดิบสำหรับสถานีผลิตน้ำหนองแคซึ่งผลิตน้ำประปาให้กับประชาชนในพื้นที่ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยเปิดเผยภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาและลุ่มแม่น้ำแม่กลองมีแนวโน้มน้ำลดลงแต่ยังต้องเฝ้าระวังจากฝนที่ตกเพิ่มในระยะนี้นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสรุปสถานการณ์น้ำผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยว่าภาพรวมพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาและลุ่มแม่น้ำแม่กลองเริ่มมีแนวโน้มน้ำลดลงแต่ยังคงมีพื้นที่เสี่ยงสำคัญที่ต้องจับตาเป็นพิเศษได้แก่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดฉะเชิงเทราโดยสถานการณ์น้ำและการระบายน้ำสถานีวัดน้ำนครสวรรค์วัดได้ที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยเขื่อนเจ้าพระยามีการระบายน้ำอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยต้องเฝ้าระวังจุดน้ำท่วมขังจังหวัดเพชรบุรีที่เป็นจุดเสี่ยงจากปัจจัยปริมาณน้ำในเขื่อนแก่งกระจานและฝนที่จะตกเพิ่มในช่วงวันที่10ตุลาคมสำหรับสถานการณ์น้ำปัจจุบันยังคงมีน้ำท่วมขังรอการระบายลงสู่แม่น้ำแม่กลองในพื้นที่อำเภอบางคนทีและอำเภออัมพวา จังหวัดฉะเชิงเทรามีน้ำท่วมขังบนถนนหลายจุดส่วนกรุงเทพมหานครมีน้ำท่วมขังในจุดสำคัญควรหลีกเลี่ยงเส้นทางจราจรได้แก่ถนนเจ้าคุณทหารถนนฉลองกรุงถนนหลวงแพ่งบริเวณหน้าโลตัสลาดกระบังและถนนลาดกระบังตลอดทั้งสายขณะที่ประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางติดตามการระบายน้ำคลองรังสิตเตรียมหารือคณะกรรมการเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคกลางเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
3: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางลงพื้นที่ประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำกึ่งถาวรปากคลองรังสิตตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีติดตามสถานการณ์และแนวทางการบริหารจัดการระบายน้ำโดยกล่าวว่าปัจจุบันมีน้ำจากจังหวัดนครนายกเข้ามายังคลองรังสิตจำนวนมากขณะที่น้ำเหนือค่อนข้างทรงตัวโดยผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีได้ขอเครื่องสูบน้ำขนาดเล็กเข้ามาสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ตามชุมชนซึ่งได้กำชับให้คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญขณะที่กรมชลประทานได้เดินเครื่องสูบน้ำทุกตัวและเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ในอัตรา84ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนกรณีที่ชาวบ้านอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกต้องการให้ระบายน้ำผ่านมายังจังหวัดปทุมธานีและออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยานั้นนายเอกนิติกล่าวว่าจะต้องบริหารจัดการน้ำให้เชื่อมโยงทั้งระบบเนื่องจากยังคงมีปัญหาในหลายพื้นที่โดยในวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางเพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเตรียมการรับผลระลอกใหม
4: ่วันนี้คงต้องบริหารจัดการที่เชื่อมโยงทั้งระบบนะครับอย่างที่เห็นว่าน้ำจากองค์รักที่นครนายกมาที่ปทุมธานีขนาดเดียวกรุงเทพก็ปัญหาเดิมก็ยังมีอยู่วันนี้ผมคิดว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็จะนัดประชุมภาคกลางทั้งหมดครับว่าต้องบริหารจัดการให้เป็นทิศทางเดียวกัน
3: นายเอกนิติยังได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีสื่อสารให้ประชาชนได้รับทราบถึงแนวทางการบริหารจัดการน้ำและหากเปิดรับน้ำจากพื้นที่อื่นเข้ามาจะต้องมีการแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าเพื่อลดผลกระทบพร้อมเตรียมแก้ปัญหาระยะยาวเนื่องจากคลองรังสิตเป็นคลองสายสำคัญที่ส่งน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยานอกจากนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรียังได้กำชับเรื่องการเยียวยาซึ่งจะดำเนินการโดยเร็วปฏิพลสารพมมารายงาน
1: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงเรือติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเชื่อมั่นกรุงเทพมหานครยังสามารถรับน้ำเหนือและน้ำทะเลหนุนได้
5: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงเรือติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อประเมินสถานการณ์จากพื้นที่จริงและติดตามความพร้อมในการบริหารจัดการน้ำและป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยพลโทอดุลกล่าวว่าสถานการณ์ที่ได้เห็นจากพื้นที่จริงทำให้มีความเชื่อมั่นต่อการบริหารจัดการสถานการณ์ในภาพรวมว่าพื้นที่กรุงเทพมหานครยังสามารถรองรับการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีรวมทั้งปริมาณน้ำทะเลหนุนได้จึงขอให้ประชาชนมั่นใจว่าทุกหน่วยงานกำลังทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่ย้ำว่ากระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพพร้อมสนับสนุนหน่วยงานที่รับผิดชอบและพื้นที่อย่างเต็มขีดความสามารถเพื่อเติมเต็มในส่วนที่ยังขาดและทำให้ความช่วยเหลือไปถึงประชาชนได้รวดเร็วที่สุด
6: วันนี้เรามาดูว่าที่ทางกรมชลประทานรายงานทุกวันว่าปล่อยน้ำลงมาจากประตูน้ำของทางเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ย 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยมาดูว่าปริมาณน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาปล่อยมากับน้ำทะเลจะมาหนุนเนี่ยมันชนกันที่กรุงเทพเนี่ยปริมาณเขื่อนของกทม.ที่สร้างไว้88กิโลเนี่ยเรามีความระดับความแตกต่างของตลิ่งกับปริมาณน้ำอย่างไร
5: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังกล่าวว่าในวันนี้มีการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day หลายแห่งทั้งการเก็บขยะและขยะชิ้นใหญ่รวมถึงการทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะและชุมชนเพื่อเร่งฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดคืนสภาพพื้นที่ให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วซึ่งกองทัพพร้อมจัดกำลังและเครื่องมือเข้าร่วมสนับสนุนการฟื้นฟูควบคู่ไปกับการช่วยเหลือพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยร่วมกับมูลนิธินายช่างไทยใจอาสาและเครือข่ายพันธมิตรเข้าฟื้นฟูระบบไฟฟ้าในพื้นที่การเคหะคลองจันทน์ช่วยประชาชนให้กลับมาใช้ไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัย นายชัยยศตั้งวรกุลชัยผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารจัดการความยั่งยืนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยว่ากฟผ.ได้ร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรตรวจสอบและฟื้นฟูระบบไฟฟ้าในพื้นที่การเคหะคลองจันที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยประเมินความเสี่ยงตรวจสอบและฟื้นฟูตู้ไฟฟ้าเบรกเกอร์อุปกรณ์ป้องกันไฟรั่วสายไฟเต้ารับสวิตช์ระบบแสงสว่างระบบปั๊มน้ำและอุปกรณ์ไฟฟ้าพร้อมทดสอบความปลอดภัยก่อนส่งมอบพื้นที่เนื่องจากระบบไฟฟ้าที่ถูกน้ำท่วมอาจมีความชื้นหรือความเสียหายที่มองไม่เห็นจึงขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเสียบปลั๊กหรือเปิดใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ถูกน้ำท่วมจนกว่าจะได้รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้กลับมาใช้ไฟฟ้าและดำเนินชีวิตได้อย่างปลอดภัยนอกจากนี้กฟผ.ยังสนับสนุนงบประมาณ 300,000 บาทให้แก่มูลนิธินายช่างไทยใจอาสาเพื่อร่วมฟื้นฟูบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบพร้อมมอบถุงยังชีพข้าวกล่องและน้ำดื่มแก่ประชาชนในพื้นที่การเคหะควบคู่กับการช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำท่วมในจังหวัดต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเพื่อส่งกำลังใจให้ผู้ประสบภัยผ่านพ้นวิกฤตโดยเร็วด้านองค์การจัดการน้ำเสียฉีดพ่นจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียควบคู่เร่งสูบระบายน้ำในพื้นที่เคหะร่มเกล้านายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่เคหะร่มเกล้าเขตบางกะปิกรุงเทพมหานครเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังและการเร่งระบายน้ำโดยจากการลงพื้นที่สำรวจและรับฟังปัญหาพบว่ามีหลายจุดน้ำท่วมขังสะสมหลายวันจนเริ่มเน่าเสียเปลี่ยนสีและส่งกลิ่นเหม็นรบกวนกระทบต่อสุขอนามัยจึงได้สั่งการและกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำควบคู่ไปกับการเดินเครื่องสูบระบายน้ำออกโดยเร็วที่สุดโดยประสานองค์การจัดการน้ำเสียจัดส่งทีมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ฉีดพ่นสารจุลินทรีย์ชีวภาพเพื่อย่อยสลายบำบัดปรับปรุงคุณภาพน้ำและลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ในชุมชนพร้อมเน้นย้ำว่าการฉีดพ่นสารจุลินทรีย์เป็นมาตรการเสริมที่ต้องทำควบคู่กับการเร่งระบายน้ำเพื่อไม่ให้ปัญหาน้ำท่วมขังเรื้อรังกลายสภาพเป็นน้ำเน่าเสียซ้ำเติมสุขภาวะของประชาชนและได้กำชับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกรุงเทพมหานครและองค์การจัดการน้ำเสียติดตามพื้นที่ท่วมขังอย่างต่อเนื่องขณะที่วันนี้นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์และโรงพยาบาลสนามค่ายจักรพงษ์ที่จังหวัดปราจีนบุรี
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์และโรงพยาบาลสนามค่ายจักรพงษ์ที่จังหวัดปราจีนบุรีพร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่โดยนายกรัฐมนตรีได้ตรวจเยี่ยมบริเวณหอผู้ป่วยในพร้อมพบปะและให้กำลังใจผู้ป่วยตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์จากการที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรระดับน้ำยังคงท่วม 30-40 เซนติเมตรโดยได้ลำเลียงผู้ป่วยไปรักษาณโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ตั้งแต่คืนวันที่27กันยายนที่ผ่านมาพร้อมเปิดโรงพยาบาลสนามรวม3แห่งได้แก่โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์อำเภอเมืองปราจีนบุรีโรงเรียนมารีวิทยากบินบุรีอำเภอกบินบุรีและโรงเรียนสุวรรณวิทยาอำเภอประจันตคามจากนั้นนายกรัฐมนตรีและคณะขึ้นรถยกสูงของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อลงพื้นที่ติดตามการบริหารสถานการณ์พร้อมมอบถุงยังชีพและตรวจเยี่ยมศูนย์พักพิงองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีกฤษณาขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์สั่งดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นไม่ให้ฉวยโอกาสขึ้นราคาซ้ำเติมประชาชนพร้อมเตรียมจัดโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพทั่วประเทศเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย
8: นางสุภตีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในได้จัดตั้งวอร์รูมกรมการค้าภายในเพื่อดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นให้เข้าไปทั่วถึงทุกพื้นที่และไม่ขาดแคลนส่วนพื้นที่ที่เข้าถึงยากลำบากได้ร่วมกับกระทรวงกลาโหมเข้าให้การช่วยเหลือพร้อมเฝ้าระวังสินค้าที่เน่าเสียง่ายและกำกับดูแลไม่ให้เกิดการฉวยโอกาสขึ้นราคาเช่นไข่ไก่โดยได้กำชับให้สมาคมผู้เลี้ยงไข่ไก่และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแจ้งปริมาณมายังกรมการค้าภายในทุกสัปดาห์และขอให้ผู้ผลิตชะลอการส่งออกร้อยละ 30-50 ออกไป 2-3 สัปดาห์ เพื่อให้ปริมาณไข่ไก่ในประเทศได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงซึ่งหากประชาชนพบเห็นการฉวยโอกาสขึ้นราคาแจ้งได้ที่สายด่วน1569ขณะที่บางพื้นที่ในตอนนี้น้ำลดลงแล้วกระทรวงพาณิชย์จึงได้ร่วมกับกระทรวงกลาโหมและพื้นที่ต่างๆจัดหาอุปกรณ์ทำความสะอาดและซ่อมแซมส่วนในระยะยาวจะได้จัดทำโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพ 12,225 ครั้งทั่วประเทศเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน
9: เพราะเราก็มีความตั้งใจว่าต้องการที่จะดูแลให้สินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นเนี่ยไปทั่วถึงในทุกพื้นที่แล้วก็ไม่มีความขาดแคลนสิ่งที่เราพยายามดูแลก็มีสินค้าที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษยกตัวอย่างเช่นสินค้าที่มีการเน่าเสียง่ายหรือเช่นผักสดหรือแม้กระทั่งไข่ไก่จุดใดที่มีการฉวยโอกาสกักตุนหรือขึ้นราคาเป็นพิเศษเนี่ยเราก็มีการลงไปตรวจในพื้นที่อย่างเข้มข้น
8: นางสุภจียังกล่าวอีกว่าในส่วนของความต้องการของถุงยางชีพนั้นกระทรวงพาณิชย์ได้จัดตั้งซิงเกิลคอมมานด์เซ็นเตอร์ที่สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมาเพื่อรับเรื่องความต้องการถุงยางชีพและความช่วยเหลืออื่นๆจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศก่อนกระจายจัดส่งให้ตรงความต้องการของประชาชนนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชี้แจงหลักเกณฑ์การรับเงินช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วมขณะที่มีผู้ลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกว่า 850,000 รายนางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ประสบอุทกภัยแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกเป็นเงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ระหว่างลงพื้นที่สำรวจความเสียหายเพื่อเสนอคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอเพื่อพิจารณาใช้เงินในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับเป็นค่าช่วยเหลือเบื้องต้นอาทิค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยหลังละไม่เกิน 88,600 บาทซ่อมแซมโรงเรือนเกษตรไม่เกิน 6,800 บาทค่าเช่าบ้านเดือนละไม่เกิน 2,500 บาทสูงสุด2เดือนค่าเครื่องมือประกอบอาชีพไม่เกิน 13,500 บาทรวมถึงกรณีบาดเจ็บสาหัสนอนโรงพยาบาล3วันขึ้นไปให้ความช่วยเหลือ 5,000 บาทและหากได้รับบาดเจ็บถึงขั้นพิการให้ความช่วยเหลือ 16,600 บาทส่วนที่2เป็นเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีกรณีบ้านพักอาศัยถูกน้ำท่วมขังตั้งแต่7วันขึ้นไปได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทและกรณีที่พักอาศัยถูกน้ำล้อมรอบได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 5,000 บาทปัจจุบันมีประชาชนลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านระบบแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกว่า 851,547 รายซึ่งพื้นที่ที่มีผู้ลงทะเบียนมากที่สุดได้แก่กรุงเทพมหานครสมุทรปราการปทุมธานีและฉะเชิงเทรานอกจากนี้ปภ.และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลได้แก้ไขให้ระบบสามารถใช้งานได้ครอบคลุมแล้ว65จังหวัดและกรุงเทพมหานครทั้ง50เขตทั้งนี้การลงทะเบียนในระบบจะอ้างอิงจากรหัสเลขที่บ้านเป็นหลักหากมีบุคคลในบ้านยื่นขอรับสิทธิ์แล้วจะไม่สามารถลงทะเบียนซ้ำได้สำหรับผู้สูงอายุและผู้ที่ไม่สะดวกลงทะเบียนออนไลน์สามารถเข้ารับบริการลงทะเบียนได้ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวหรือเจ้าหน้าที่อำเภอและสำนักงานเขต
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
11: ัฐบาลติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดสั่งการให้ทุกหน่วยเร่งให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกๆด้านโดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันจะต้องมีอย่างเพียงพอร้านค้าผู้ประกอบการจะต้องไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าจะต้องปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการอย่างชัดเจนถูกต้องและครบถ้วนตามกฎหมายหากตรวจพบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายทันทีโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทั้งนี้ประชาชนที่พบสินค้าขาดหรือไม่เพียงพอราคาสินค้าไม่เป็นธรรมหรือพบการกักตุนฉวยโอกาสแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน1569สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพ พระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
13: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
14: สิบเก้านาฬิกา22นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านกล่าวระหว่างการประชุมร่วมกับเอกอัครราชทูตต่างประเทศที่อาคารที่ตั้งของกระทรวงการต่างประเทศในกรุงเตหะรานของอิหร่านในวันนี้ที่ระบุว่าความขัดแย้งระหว่างอิหร่านกับสหรัฐไม่สามารถแก้ไขด้วยวิธีการทางทหารหรือมาตรการคว่ำบาตรรอบใหม่และมีเพียงการเจรจาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความยุติธรรมและความเสมอภาคเท่านั้นที่จะยุติความขัดแย้งครั้งนี้ได้รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านยังกล่าวเพิ่มเติมว่าหากศัตรูของอิหร่านเลือกเส้นทางของการเผชิญหน้าทางทหารอีกครั้งการตอบโต้ของอิหร่านจะรุนแรงยิ่งกว่าเดิมทั้งนี้อิหร่านเสนอที่จะเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งโดยแลกกับการที่สหรัฐยุติการปิดล้อมทางทะเลและยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันของอิหร่านอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าวแต่ยังเปิดทางสำหรับการเจรจาหรือกลับมาโจมตีอิหร่านอีกครั้งสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายกรัฐมนตรีเฟเดริกแมสแห่งเยอรมนีพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของบริษัทด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของเยอรมนีเดินทางถึงกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนแล้วในวันนี้โดยไม่แจ้งล่วงหน้าเพื่อแสดงถึงการสนับสนุนยูเครนท่ามกลางสถานการณ์ที่รัสเซียยังคงระดมโจมตีเป้าหมายในหลายเมืองทั่วยูเครนนายกรัฐมนตรีแมสกล่าวว่าเขาเดินทางมายังกรุงเคียฟในวันนี้เนื่องจากยูเครนต้องการการสนับสนุนจากทุกฝ่ายในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ข้างหน้าและหากไม่สามารถหยุดยั้งรัสเซียเครื่องจักรสงครามของรัสเซียจะหันมาเล่นงานเราในไม่ช้าด้านเจ้าหน้าที่ทางการของเยอรมนีเปิดเผยว่าผู้นำเยอรมนีจะประกาศมาตรการช่วยเหลือยูเครนชุดใหม่ซึ่งรวมถึงงบประมาณสนับสนุนทางทหารมูลค่า 1,000 ล้านยูโรและงบประมาณบูรณะซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนมูลค่า 350 ล้านยูโรรวมทั้งการบรรลุข้อตกลงการผลิตอากาศยานไร้คนขับหลายประเภทต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่7มีผลกระทบตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่7ตุลาคม2569ในช่วงวันที่4ถึงวันที่7ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้วันที่4ตุลาคมบริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงวันที่5ถึงวันที่6ตุลาคมบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงในวันที่7ตุลาคมด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่9ถึงวันที่13ตุลาคมภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์02399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 21-29 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำภูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นมุกดาหารมหาสารคามยโสธรกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตอนออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 15:42 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.72 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:20 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 58 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:48 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น
12: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
15: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
16: ยุคจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
15: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
17: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
14: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชลธรจันยาอ่าน

0: สบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงในสบายสบายหลังข่าว
1: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
2: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: โดนครับซื้อครับ
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสบายๆหลังข่าวค่ะคุยสบายๆด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมและบันเทิงกับดิฉันสิรินทร์รัตน์จันทมาศนะคะสัปดาห์นี้ค่ะจะชวนไปพูดคุยนะคะช่วงนี้คือว่าจะมีเทรนด์ศิลปะวัฒนธรรมไทยที่เป็นไวรัลในโซเชียลมาพูดคุยกันสักหน่อยหนึ่งหลายท่านน่าจะได้เห็นผ่านตากับกระแสมาลัยรัดเกล้าหรือว่ามาลัยร้อยผมนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มนักท่องเที่ยวและน้องๆเจนซีที่ได้พลิกภาพจำพวงมาลัยไทยสู่เครื่องประดับแฟชั่นในชีวิตประจำวันกันนะคะเนี่ยจะบอกว่าสร้างกระแสนิยมไม่แพ้ไวรัลห่มสบายใส่ยีนเลยนะคะวันนี้รายการเราไม่พลาดค่ะหยิบเรื่องนี้มาชวนคุณผู้ฟังไปพูดคุยเรื่องที่เป็นกระแสในขณะนี้นะคะตลอดจนค่ะเราจะไปทำความรู้จักประวัติศาสตร์ของเครื่องประดับมาลัยรัดเกล้ากับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุรัตน์จงดานะคะผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะวัฒนธรรมไทยอาจารย์ประจำสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ค่ะอาจารย์จะได้มาคุยกับเราในรายละเอียดกันในช่วงที่2นะคะแต่ว่าช่วงนี้ฝากกันหน่อยก่อนที่จะพักเบรกกันเนี่ยนะคะรายการสบายๆหลังข่าวของเราวันนี้จะมีตุ๊กตาสุดน่ารักนะคะจากออมสินให้ค่ะ1รางวัลอย่าลืมส่งจดหมายมาที่รายการสบายๆหลังข่าวตามที่อยู่119/380ซอยสงประภา22แขวงสีกันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร10210ค่ะหรือแสดงความคิดเห็นใน YouTube รายการสบายๆหลังข่าวย้อนหลังนะคะค้นหาช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปค่ะผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาได้แก่คุณกรกมลจันดีจากจังหวัดนนทบุรีนะคะขอแสดงความยินดีด้วยค่ะเดี๋ยวช่วงที่2อย่าลืมนะคะเราจะกลับมาแล้วก็ไปติดตามกระแสไวรัลที่เขาพูดถึงกันมาลัยรัดเกล้าหรือว่ามาลัยร้อยผมพักก่อนครู่หนึ่งค่ะ
5: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี่
6: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: โอ๊ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
8: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
1: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
2: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: โดนครับซื้อครับ
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีว
7: ิ
3: ต
7: โอ๊ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
8: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

0: คุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงในสบายสบายหลังข่าว
1: มาสู่ช่วงที่2นะคะหลายคนคงจะได้เห็นได้คุ้นกันกับกระแสมาลัยรัดเกล้าหรือว่ามาลัยร้อยผมที่มาฮอตฮิตกันอยู่ในช่วงนี้โดยเฉพาะกลุ่มน้องๆ Gen Z กับกลุ่มนักท่องเที่ยวนะคะกระแสมาลัยรัดเกล้าหรือมาลัยร้อยผมพวงมาลัยไทยที่ไปสู่เครื่องประดับแฟชั่นในชีวิตประจำวันยุคนี้กันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุรัตน์จงดาผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะวัฒนธรรมไทยอาจารย์ประจำสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จะมาคุยกับเราในช่วงนี้นะคะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะช่วงก่อนเราคุยกันเรื่องของห่มสบายใส่ยีนโอ้อันนั้นก็แบบสุดมากเลยทีเดียวมาอีกแล้วค่ะรู้สึกว่าในยุคนี้ยุคโซเชียลยุคเทคโนโลยียุค AI ปัญญาประดิษฐ์เนี่ยเราเห็นภาพชัดอย่างกระแสล่าสุดที่เตยได้เอ่ยไปเนี่ยมาลัยรัดเกล้าหรือว่ามาลัยร้อยผมที่ฮือฮาไปทั่วปากคลองตลาดช่วงหนึ่งก็จะเป็นดอกบัวแล้วตอนนี้มาเป็นมาลัยรัดผมปากคลองตลาดเอ่ยสะพานพุทธต่อแถวคิวยาวเลยค่ะแม่ค้านี่คือแบบขายดิบขายดีเลยนะคะอาจารย์มองกระแสนี้อย่างไรบ้างก่อนค่ะ
2: ต้องบอกว่ากระแสนี้ดีมากนะครับเพราะว่าเด็กเยาวชนไทยทำอะไรเป็นไวรัลดีแล้วแล้วก็สนับสนุนของไทยๆให้อยู่ร่วมสมัยกับสังคมไทยต้องบอกว่าการปลุกกระแสทุกวันนี้กระแสโซเชียลนิดแรงแต่กระแสโซเชียลในทิศทางที่ดีเนี่ยยิ่งส่งเสริมให้งานวัฒนธรรมงานประเพณีงานความงามของไทยยิ่งส่งกระแสไปได้เรื่อยๆครับขอให้ทำกันมาเรื่อยๆนะหมดจากสบายหมดจากดอกบัวหมดจากมาลัยเนี่ยอย่าเพิ่งเลิกเหอกันนะเดี๋ยวจะมีอันใหม่
1: ช่วยสรรหาใช่จะได้สรรหามาอีกคือเชื่อว่าเด็กๆอ่ะเด็กจีนซีเขาช่างสรรหาอะไรที่แบบนี้เขาจะพยายามหาอะไรที่เป็นแบบนู่นอ่ะยุคประวัติศาสตร์นะอาจารย์เน
2: า
1: ะ
2: ใช่ครับอยากให้มีต่อไปครับหนึ่งมันดีทั้งเศรษฐกิจด้วยหนึ่งคนปลูกดอกไม้คนร้อยพวงมาลัยความงามของศิลปะไทยเนี่ยมันทำให้ส่งเข้าไปในกระแสโซเชียลและกระแสต่างชาติด้วยนะครับเราพยายามทำให้ดีขึ้นไปเยอะๆเลยเพราะว่าดอกไม้ที่เอามาทำส่วนใหญ่ก็เป็นดอกไม้ไทย
1: ใช่ค่ะ
2: ไม่ใช่ดอกไม้ต่างชาติเลย
1: ไม่ใช่ต่างชาติ
2: ตอนนี้ในตลาดดอกไม้ต้องเล่าก่อนว่าในดอกไม้ตลาดดอกไม้ที่ปักคลองเนี่ยมีดอกไม้ที่ไทยเองปลูกแล้วก็ดอกไม้ที่สั่งนำเข้ามาด้วยนะครับ
1: ค่ะ
2: นะครับ
1: โอ้ปักคลองตลาดนี่คือดอกไม้มันเยอะมากเลยแล้วแต่เราจะเลือกเราจะสรรหาแล้วจะเนาะราคาก็ไม่ได้แพงแบบถ้าไปกับเพื่อนหลายคนหารกัน
2: เออแล้วแต่หน้าแล้วแต่หน้าเช่นมะลิอย่างเงี้ยมะลิอยู่ในช่วงหน้าร้อนหน้าฝนแต่พอหน้าหนาวมะลิก็แพงทีเนี้ยหน้าร้อนมะลิแพงมันแล้วแต่หน้านะดอกไม้เนี่ยบางทีเดี๋ยวหน้าเทศกาลก็ล่อก็ไปซะแพงสุกหูฉี
1: ่
2: หน
1: ้
2: าต่อไปเนี่ยหน้าหนาวเนี่ยอะไรจะหมดไปรู้ไหมดอกบัวจะแพง
1: อ๋อเป็นช่วงฤดู
2: ใช่
1: ค่ะวันวาเลนไทน์นี่ดอกกุหลาบไม่ต้องพูดถึงเลยแพง
2: เพราะว่าดอกบัวจะแพงเพราะว่าหน้าหนาวดอกบัวเขาจะลงไหลเขาจะไม่ออกดอก
1: ค่ะ
2: แต่ว่าหน้าร้อนเนี่ยดอกบัวเต็มเลย
1: มันจะเป็นช่วงฤดูเราเรียกภาษาบ้านๆว่าแล้วแต่หน้ามันเนี่ยเราก็จะเข้าใจกันในส่วนตรงนี้นะคะอาจารย์แต่ว่าขอย้อนเกี่ยวกับเรื่องของมาลัยรัดเกล้ากันหน่อยนะคะแล้วก็ศิลปะการร้อยมาลัยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของการร้อยมาลัยบ้านเราประเทศไทยอ่ะเริ่มมาตั้งแต่ยุคใดอาจารย์เริ่มต้นจากอย่างไรหรือเรานำวัฒนธรรมใครมาหรือเป็นของไทยอยู่แล้วหรือยังไงคะอาจารย
2: ์มันมีต้นทางใหญ่ๆเนี่ยม
1: ัน
2: ม
1: ี
2: สับผสม2ทางคำว่ามาลัยเนี่ยมาลัยเนี่ยเป็นคำในภาษาสันสกฤตเป็นคำในภาษาอินเดีย
1: ค่ะ
2: นะเรียกมาลามาลัยเนี่ยก
1: ็
2: ค
1: ือ
2: มาลัยเนี่ยในอินเดียก็ยังผูกเห็นไหมก็เรียกมาลัยเหมือนกัน
1: ค่ะ
2: นี่เขาผูกบูชาเทพเจ้าต่างๆอะฮะที่เวลาแต่งงานนั่นน่ะนั่นแหละเราก็ได้ประเพณีคำนี้มาจากอินเดียด้วย2ประเพณีดั้งเดิมเรามีไหมมีการร้อยการทัดดอกไม้การเอาดอกไม้มาประดับผมการเอามาแซมผมต่างๆเหล่านี้การผูกดอกไม้เนี่ยในบ้านเรามีแต่อินเดียเนี่ยใช้วิธีการผูกใช่ไหมฮะแต่บ้านเราใช้วิธีการเข็มร้อยโบราณเนี่ยบางทีเขาเรียกว่ากรองดอกไม้
1: กรองที่เข็มยาวๆนะกรองดอก
2: ใช่คือโบราณเนี่ยถ้าเป็นสัตว์เนี่ยเราจะเรียกว่ากรองดอกไม้กรองคือการนำหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมารวมกันด้วยความประณีตผ้าหรือการถักทอเข้าไปก็เรียกว่ากรองเช่นเอาเส้นไหมทองมาถัก ให้มันเป็นผืนผ้าเรียกว่ากรองหรือสะพัดกรองทองอย่างเงี้ยเป็นต้นครับกรองมาลัยก็ได้ร้อยมาลัยก็ได้หรือร้อยดอกไม้ก็ได้ร้อยดอกไม้เป็นคำไทยครับคือการร้อยรวมกันแล้วก็เป็นที่ประหลาดคือเป็นประเทศไทยประเทศเดียวมั้งที่เอากลีบดอกไม้มาทำเป็นดอกไม้ใหม
1: ่เอากลีบดอกไม้ทุเรามันร่วงโรยไปถ้าเป็นประเทศอื่นคือเป็นเศษขยะเป็นอะไรไปใช่ไหมจ๊ะ
2: แต่เราเนี่ยเป็นประเทศที่มีความประณีตคือถ้าเป็นที่อื่นๆที่เราเห็นร้อยมาลัยอย่างของอินเดียอย่างไรก็เอามะลิเนี่ยมาผูกเป็นพวงเลยแต่ว่าของไทยเนี่ยก็คือเอามะลิมาแซมกับใบไม้แล้วเอากลีบดอกกุหลาบมาตัดเด็ดออกแล้วมันร้อยให้เป็นมาลัยเป็นดอกไม้ใหม่หรือเอาใบโกศลใบที่มีสีมาร้อยใหม่ให้เป็นพวงมาให้เป็นดอกไม้แบบใหม่อะไรเงี้ยครับผม
1: ค่ะนะคะก็จะเริ่มมาแล้วก็เริ่มเป็นจุดเริ่มต้นสมัยก่อนนี่พวงมาลัยเขาต้องมีโอกาสไหมถึงจะร้อยอาจารย์
2: คือไม่ได้มีโอกาสคือเราก็พูดถึงดึกดำบรรพ์เราก่อนดึกดำบรรพ์เราเนี่ยการมวยผมสูงการไว้ผมมวยก่อนนะฮะแล้วก็มาลัยนี่แหละมันจะกลายมาเป็นมงกุฎมากลายมาเป็นศิราภรณ์ยุคหลังเดี๋ยวผมเล่าวิวัฒนาการมาอย่างนี้ว่าแต่เดิมเนี่ยคนไทยเนี่ยหรือคนในเอเชียเราเนี่ยไว้ผมมวยสูงอยู่แล้วเราถือว่าศีรษะเนี่ยคือศิระเนี่ยเป็นสิ่งมงคลการจะประดับตกแต่งมวยผมเส้นผมหัวต่างๆได้ต้องตกแต่งด้วยของที่เป็นมงคลของที่เป็นมงคลอะไรล่ะก็คือดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมดอกไม้ที่มีสีสันสวยงามใช่ไหมครับเราเอาดอกไม้มาทัดผมดอกไม้มาแซมผมที่เราพูดถึงเนี่ยแล้วก็เกิดมีการร้อยเอาพวงดอกไม้เนี่ยมาผูกผมขึ้นนี่แหละตรงนี้แหละเป็นจุดข
1: ึ้
2: นที่เป็นศิลาภรณ์เป็นมงคลแล้วก็ต่อมาเราเอาดอกไม้มาร้อยเข้าไปแล้วมาผูกกับมวยผมการผูกการมัดเนี่ยในภาษาไทยเดิมเราเรียกว่าเกี้ยว
1: ค่ะ
2: เกี้ยวนี่แหละฮะสระเอกอไก่สระอีไม่ทน
1: อ๋
2: ออ่า
1: อ่า
2: เชือกเอาเชือกไปเกี้ยวกับต้นไม้เกี้ยวพาราสีเนี่ยคือการผูกการพันเราก็เรียกมาลัยที่ผูกกับมวยผมที่ผูกผมนั้นว่ามาลัยเกี้ยวมาลัยที่ผูกกับจุกถูกกับมวยสมัยก่อนใครไว้จุกเด็กไว้จุกก็จะต้องร้อยดอกมะลิบ้างดอกพุทธบ้างมาเป็นเกี้ยวรอบจุกเกี้ยวมาลัยนี่แหละฮะต่อมามันจะถูกพัฒนาจากดอกไม้สดมาเป็นทองคำก็เรียกว่าเกี้ยวมาลัยทองแต่ยังรักษารูปแบบของพวงมาลัยอยู่ภายหลังก็เหลือคำว่าเกี้ยวเฉยๆหรือเกี้ยวที่รัดจุกที่เป็นทองคำเคยเห็นไหมเวลาเด็กโกนจุกหรือเจ้านายโกนกันนั่นนะฮะเราก็เรียกสิ่งประดับเหล่านั้นว่าเกี้ยวจริงๆพัฒนามาจากพวงมาลัยรัดผมครับ
1: ค่ะแต่สมัยก่อนอ่ะที่เคยดูละครจากวงอ่ะก็จะมีเด็กน้อยที่มัดจุกแล้วจะมีมาลัยเหมือนกันนะอาจารย์เด็กผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยนะ
2: มาลัยอ่ะไม่ได้ใส่เฉพาะผู้ใหญ่ก็ใส่มาลัยรัดโคนผมเราก็เรียกว่าเกี้ยวรอบผมใช่ไหมฮ
1: ะ
2: แล้วมาลัยรัดโคนผมเวลาเรารัดที่ตีนผมเนี่ยภายหลังเรียกว่ารัดเกล้าร
1: ั
2: ดเกล้าพวกนี้ก็พัฒนามาจากพวงมาลัยนั่นแหละคำว่ารัดเกล้าเนี่ย
1: รัดเกล้าก็คือมาจากพวงมาลัยตัวรัดเกล้าเราจะรู้อยู่แล้วมันก็คล้ายเป็นกลมๆอ่ะนะอาจารย์เนาะมันก็อาจจะพัฒนาการมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะคะ
2: มันจะมาพัฒนาจากดอกไม้สดมาเป็นทองคำในเจ้านายแล้วก็ถ้าเราไปดูวิวัฒนาการของพระมหามงกุฎพระมหาวิชัยมงกุฎต่างๆก็พัฒนามาจากรัดเกล้าหรือเกี้ยวมาลัยทองรัดโคนผมเกี้ยวมาลัยทองรัดมวยผมแล้วเกี้ยวมาลัยทองรัดปลายผมครับเป็นสามมาลัยสามเปาะเราก็เรียกว่าเกี้ยวตรงนั้นน่ะในช่างไทยเราเรียกเกี้ยวมาลัยทองพัฒนามาจากพวงมาลัยในการประดับผมครับมีมาตั้งนานแล้ว
1: มันมีมาตั้งนานมันเพิ่งก็ต้องว่าเป็นไปตามประวัติศาสตร์แหละเพราะเห็นมาละครย้อนยุคก็จะเห็นภาพนั้นอยู่แล้วอ่ะ
2: หรือแม้แต่ไอ้ดอกไม้ทับหูพวงอุบะ
1: ใช่ใช่ดอกไม้ทับหูด้วย
2: ใช่ฮะดอกไม้ทับหูสมัยก่อนน่ะก็เอาดอกไม้หอมถ้าคนโบราณก็กุหลาบมอญบ้างดอกมหาหงส์บ้างดอกมะลิเอามาผูกเป็นกลุ่มหรือเป็นมาลัยที่มีกลิ่นหอมครับ
1: ค่ะ
2: เพื่อจะมาทัดหัวมันมีกลิ่นละลวยหรือแล้วก็เอาดอกจำปีดอกจำปามาผูกเป็นช่อทัดหูบ้างผูกกับผมบ้างอย่างนี้เป็นต้นครับ
1: ค่ะแล้วก็ทีนี้พอพูดถึงอ่ะดอกไม้ที่อาจารย์พูดถึงอันนี้คือดอกที่เขามาทำพวงมาลัยเหรอคะหรือว่าเขาใช้ดอกอะไรกันบ้างแล้วมันจะมีความหมายต่างกันไหม
2: ใช่สมัยก่อนเนี่ยดอกที่เอามาทำเป็นพวงมาลัยเนี่ยเราจะถือดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมเช่นดอกมะลิดอกจำปีดอกจำปากุหลาบมอญอะไรอย่างเงี้ยครับภายหลังเราต้องการในงานฝีมือไทยเราก็ต้องการความคงทนขึ้นกับดอกไม้ที่เหี่ยวได้ยากเช่นดอกพุทธอาจจะไม่มีกลิ่นหอมแต่ว่าสามารถอยู่คงทนด ดอกบานไม่รู้โรยก็มาใช้ได้เพื่อจะให้มีความคงทนในงานฝีมือไทยต
1: ่
2: อมาเราก็มาประดิษฐ์ประดอยเอากลีบกุหลาบบ้างมาเย็บเป็นแบบกลมบ้างมาเย็บเป็นมาลัยแบนบ้างมันก็เลยเกิดมีวิวัฒนาการหรือเอากลีบดอกลักมาเย็บเป็นมาลัยบ้างอะไรเงี้ยครับผม
1: ค่ะ
2: หน้าดอกมันจะมีกลุ่มดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมกับกลุ่มดอกไม้ที่มีความคงทนถ้าเราเอาความคงทนมาแล้วก็ช่อปลายส่วนที่เป็นปลายอุบะแล้วก็ชอบใช้ดอกไม้หอมเช่นดอกจำปีดอกจำปาที่มีกลิ่นหอมอย่างนี้ครับที่กลีบมันจะทนจำปีจำปาสังเกตโบราณเนี่ยอุบะเนี่ยจะเป็นรูปลักษณะของดอกจำปา
1: ค่ะ
2: ภายหลังมาอุบะที่ห้อยพระประชัดต่างๆมาห้อยทีใช่ไหมภายหลังท่านก็เลยทำเป็นจำปาทองไปเลย
1: อ๋อจำปาทอง
2: ห้อยพวงไอ้พวงจำปาทองอะไรอย่างเงี้ยครับหร
1: ือ
2: เครื่องแขวนเราก็จะใช้ดอกไม้หอมเพื่อจะให้มีกลิ่นหอมพัดส่วนใหญ่ก็อยู่ในตระกูลดอกมะลิดอกจำปีดอกจำปาอย่างเงี้ยครับผม
1: ดอกไม้บ้านเรามันก็เยอะแยะเลยนะ
2: อันนี้อีกมีกลิ่นหอมแต่มันจะหอมฉุนมากก็คือดอกเขี้ยวกระแต
1: โอ้ยเตยไม่เคยได้ยินค่ะแต่ขออนุญาตเสิร์ช
2: มาอะไรเขี้ยวกระแตเนี่ยแต่เขี้ยวกระแตถ้าใครแพ้เนี่ยโอ้ยเวียนหัวเลยเพราะมันหอมฉุนกว่าดอกมะลิแต่ม
1: ัน
2: หอมจริงๆเอาไว้
1: เห็นแล้ว
2: อบอวล
1: ค่ะเฮ้ยแต่เตยชอบค่ะอาจารย์ดอกนี้เตยชอบเตยว่าหอมนะแต่บางคนไม่ชอบหรอ
2: หอมแต่บางคนเอาไปไว้ในห้องทึบๆเนี่ยบางทีมันเวียนหัว
1: โอ้ถ้ากลิ่นมันแบบว่ามันไม่ได้กระจายมันไม่ฟุ้งไงอาจารย์ถ้าเป็นห้องแบบเล็กๆแคบๆใช่ไหมล่ะ
2: แต่ถ้ากลิ่นหอมที่แบบหอมเย็นก็คือมะลิเนี่ยไทยเราใช้เนี่ยมานานแล้วนะครับ
1: ค่ะ
2: จริงๆดอกไม้อื่นๆที่มีกลิ่นหอมเอามาทำอะไรก็ได้แต่คนไปบอกว่ามันไม่เป็นมงคลจริงๆมันเป็นดอกไม้มงคลแต่เดิมเช่นดอกอันนี้ฮะดอกช่อสั้นกลิ่นจริงๆอ่ะเขาใช้ในงานมงคลมาร้อยเป็นอุบะมาร้อยเป็นมาลัยปักแจกันมาตั้งแต่โบราณมีคนรุ่นหลังนี่แหละผมขอคืนความเป็นธรรมให้ดอกสั้นกลิ่นไปดู
1: คืนเป็นธรรม
2: สีอีสั้นกลิ่นไง
1: คืนก็เป็นธรรมให้เลยนะ
2: คืนความเป็นธรรมให้ดอกสั้นกลิ่นดอกสั้นกลิ่นเนี่ยที่เรียกว่าสั้นกลิ่นแต่เดิมมันชื่อว่าสั้นชู
1: ค่ะ
2: แต่เนี้ยชาววังเนี่ยมันไม่สุภาพถ้าบอกว่าสั้นชูเนี่ยชาววังต้องสงบเสงี่ยม
1: มันไม่ดีเนาะคำว่าชูมันก็ไม่ดีอยู่แล้วอาจารย
2: ์ดีเหมือนดอกสลิดเนี่ยชาววังก็ต้องเปลี่ยนเป็นดอกขจรชาววังเนี่ยเขาไม่พวกนี้ไม่สุภาพอ
1: ย่างเช่นดอกอะไรนะดอกลั่นทมยังมีชื่อเลยเนาะลีลาวดีใช่ไหม
2: ดอกลั่นทมลีลาวดีแต่ดอกลั่นทมเนี่ยเพิ่งจะมาเปลี่ยน
1: เพิ่งมาเปลี่ยนไม่นาน
2: ใช่ไหมมาเปลี่ยนคนไปถือว่ามันไปเจอผีลั่นทมไงในเรื่องนี้ไงก็ไม่ถือสักจริงๆลั่นทมอ่ะเขาต้องปลูกตามวังตามวัดเพราะเป็นไม้ไม้พุ่มขนาดใหญ
1: ่วัดเยอะ
2: ได้เพราะว่าเวลาเขาแผ่พุ่มออกไปเนี่ยพุ่มเขาใหญ่กิ่งก้านเขาแผ่ไปแล้วมีความงามด้วยแต่เขาหอมแต่ปัญหาของเขาคือเขามียาง
1: ค่ะ
2: เขามียางบางทีคนแพ้ยางอาจจะไปกัดผิวหนังได้อะไรเงี้ยในลาวในอีสานเนี่ยเอามาเป็นร้อยอุบะได้แต่ว่าเอาไปแช่น้ำก่อนเอามาทำเป็นพวงมาลัยดอกจำปาได้ดอกจำปาลาว
1: จำปาดอกจำปาลาวจริงๆถ้าว่าในการเลือกดอกไม้พวงมาลัยอะไรต่างๆเนี่ยไม่ใช่แต่ว่าไหว้พระหรืออะไรนะบางทีในการไหว้ลดหรือเสริมความสิริมงคลให้กับชีวิตลดยังมีไหว้เลย
2: ใช่เราก็เลยเอามาลัยเนี่ยเป็นมาลัยไปมอบให้ไงคือแสดงความคารวะการไหว้เช่นหนึ่งมาลัยครอบกรไว้ถวายเจ้านายคือปกติตามธรรมเนียมจริงๆอ่ะธรรมเนียมฝรั่งเขาคือมอบช่อดอกไม้ใช่ไหมเวลาไปไหนเจ้านายเสด็จน่ะต่างประเทศเราเห็นไหมเขาจะมีคนมามอบช่อดอกไม้ต้อนรับช่อดอกไม้แต่ไทยเราก็เปลี่ยนจากช่อดอกไม้เป็นพวงมาลัย
1: ค่ะ
2: เราไปไหว้ผู้ใหญ่ในปีใหม่ถ้าสมัยโบราณเนี่ยเขาก็ดอกไม้ธูปเทียนเลย
1: ค่ะ
2: ก็ไหว้ผู้ใหญ่สูงสุดเป็นตามที่แบบว่ามียศถาบรรดาศักดิ์ก็คือเอาธูปเอาเทียนมัดเป็นแพแล้วก็กระทงใส่ดอกไม้หอมไปจากบ้านแล้วก็กล้วยครอบไปไหว้ก็กลายเป็นธูปกระทงธูปเทียนแพ
1: ค่ะ
2: ภายหลังเราก็เอาสะดวกแล้วก็เอาพวงมาลัยเป็นสื่อสัญลักษณ์ไปไปไหว้ครับผ
1: ม
2: เป็นสื่อสัญลักษณ์ไปอีกครับผม
1: ค่ะคือในกรณีเรื่องของมาลัยรัก้าอย่างที่เราคุยกันตั้งแต่ต้นเนี่ยเขาก็ใช้ในการแสดงนาฏศิลป์ไทยนะ
2: ใช้มานานแล้วครับนาฏศิลป์ไทยใช้การฟ้อนเหนือเราก็ใช้ดอก
1: ที่
2: อย
1: ่
2: างทางภาคเหนือทางเหนือดอกไม้ที่มีค่าสูงและถือว่าเป็นดอกไม้มงคลมาแต่อดีตเป็นเครื่องบรรณาการด้วยคือพวกเอื้องแซะ
1: คือ
2: ดอกสีเหลืองฟ้อนเหนือถึงได้เอาเอื้องแซะเนี่ยมาพันรอบมวยผมเป็นสีเหลืองไงแล้วก็ร้อยอุบะ ดอกลักแล้วก็มีกู้จำปาลงมาด้วยเพลงของในนาฏศิลป์ไทยก็อุบะดอกไม้ทัดที่ทัดผมนั่นแหละฟ้อนเหนือก็ทำเป็นอุบะยาวมาร้อยใส่เนี่ยครับคือสมัยก่อนเนี่ยชาววังเขาก็ที่เป็นละครในวังก็จะมีการร้อยดอกไม้พวงดอกไม้เนี่ยมานอกจากมาใส่ผมก็เป็นดอกไม้สดแต่ภายหลังมาไอ้ดอกไม้สดบางหน้าเนี่ยเราไม่มีช่างจะร้อยสองมันหายากสามมันแพงก็เลยต้องใช้ดอกไม้ประดิษฐ์แทนก็ยิ่งประดิษฐ์พยายามประดิษฐ์ด้วยกระดาษด้วยผ้าเหมือนดอกไม้มากยิ่งขึ้นครับ
1: ค่ะอันนี้คือฉายภาพไม่เห็นนะว่าใช้อะไรได้บ้างอย่างที่เราได้เห็นนะคะเวลาแสดงนาฏศิลป์ไทยละครในพวกโขนอะไรแบบนี้คือพอมันปรับมาในยุคปัจจุบันซึ่งกลายเป็นว่าเป็นกระแสไม่ได้รำไม่ได้อะไรแต่ฉันอยากใส
2: ่เพราะ
1: คือ
2: เด็กรุ่นใหม่เนี่ยคือเขาก็แต่งตัวเป็นแฟชั่นปกติอย่างตะวันตกแต่เขาอยากจะมีอะไรไทยๆอยากให้ห่มสบายไปเหมือนคราวนี้มันก็ไม่ใช่หน้าเทศกาลไงแต่ถ้ามีดอกไม้หน่อยนึงถือดอกบัวหน่อยนึงมันดูความเป็นไทยได้ผ่านดอกไม้ผ่านวัฒนธรรมดอกไม้วัฒนธรรมดอกไม้ของเราคือการที่ดอกไม้เรามาใช้ประโยชน์ได้ตั้งแต่เกิดจนตายไงไม่ว่าจะเป็นบายสีทำขวัญพวงมาลัยดอกไม้ใส่ผมดอกไม้ใส่ดอกไม้จัดพวงหรีดดอกไม้เนี่ยมันคือวัฒนธรรมดอกไม้หมดการร้อยอุบะการร้อยเครื่องแขวนการทำมาลัยการทำบายสีการทำพวงมาลัยการทำกระแตไต่ไม้การคิดประดิษฐ์พุ่มถวายพระการคิดประดิษฐ์พุ่มดอกไม้การเสียบดอกไม้การทำแกนพุ่มดินเหนียวการเย็บแบบการเย็บดอกการเย็บอุบะการเย็บมาลัยมีกี่ประเภทมาลัยกลมมาลัยซีกมาลัยแบนมาลัยตุ้มมีหมด
1: มีทุกอย่างเลยบ้านเราเนี่ย
2: ทุกอย่างบ้านเรามีทุกอย่างให้เรียกว่าวัฒนธรรมดอกไม
1: ้
2: มาลัยก็ไม่ใช่มีแบบเดียวนะฮะมีมาลัยกลมมาลัยแบนมาลัยซีกมาลัยเกี้ยวมาลัยตุ้
1: ม
2: มีมาลัยตัว
1: นี่เต๋อต้องไปเสิร์ชดูตัวเยอะแยะมาลัยตัวอย่างนี้ก็ยัง
2: มาลัยตัวคือร้อยเนี่ยเขากำลังฮิตก็พยายามรวมโดยว่าให้ผู้ชายเนี่ยใส่เป็นมาลัยตัวมาลัยตัวคือมาลัยพาดเหมือนสังวานพาดเฉวียงบ่าเลยเวลาปรากฏในรูปถ่ายเก่าเจ้านายผู้ชายใส่มาลัยตัวสองในโขนหลวงแบบราชการที่6ก็ใส่มาลัยตัว
1: ค่ะ
2: เดี๋ยวนี้ก็แล้วผู้ชายก็ฮิตผู้หญิงผูกผมใช่ไหมผู้ชายเอาใหญ่กว่าได้ใส่มาลัยคล้องตัวเลย
1: จริงจริงจริงจริงมาลัยคล้องตัวก็มีที่เราเห็นนะคะอาจารย์เดี๋ยวสักพักนึงคือจะต้องพยายามหาอะไรที่จะนำเทรนด์ละประวัติศาสตร์เพื่อจะได้ต่อจากมาลัยรัดเกล้านะคะก็คืออาจจะไม่ใช่กระแสแค่ชั่วครั้งชั่วคราวนะคะเพราะว่าเราได้อะไรจากกระแสไวรัลวัฒนธรรมไทยอยู่เสมอนะแล้วมันเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งอย่างที่คุยกับอาจารย์ไปแต่ก็อาจารย์อย่างที่บอกอ่ะคือไม่อยากให้เป็นไวรัลหรือว่าเป็นกระแสชั่วคราวเราทำยังไงให้มันอยู่กับเรายาวนานได้บ้างอาจารย
2: ์แต่ก็เข้าใจได้แหละคือเด็กเขามาเร็วไปเร็วแล้วเขาต้องหาไอ้ใหม่ๆเป็นเทรนเสมอเด็กวัยรุ่นเด็กรุ่นใหม่ก็ต้องหาอะไรที่เป็นเทรนตลอดเวลาเทรนมันก็จะเปลี่ยนไปภายใน3เดือน5เดือนเด็กยุคหลังเนี่ยฮะเราต้องเข้าใจว่าเป็นเทรนอะแล้วเดี๋ยวเขาจะต้องไปเดี๋ยวเขามีความคิดสร้างสรรค์อื่นๆอีกแหละ

0: ชุดไทยทั้งแผ่นดินอะไรอย่างเงี้ย
1: เนาะก็พากันใส่หมดเลยเด็กเล็กเด็กเจนซี
0: เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราจะมาชุดไทยทั้งแผ่นดินกันละอีก2เดือนนี้ครับผม
1: นะคะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะอาจารย์ที่มาเล่าเรื่องสนุกๆให้ฟังนะคะ
0: ครับยินดีมากครับผม
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ค่ะคุณผู้ฟังคุยเรื่องไวรัลนะคะเดี๋ยวถ้ามีอีกเนี่ยเดี๋ยวจะเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุรัตน์จงดานะคะมาคุยกับเราอีกค่ะเพราะว่าท่านนี่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะวัฒนธรรมไทยนะคะอาจารย์ประจำสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์แล้วก็คุยได้ออกรถออกชาติด้วยนะคะคือความชอบของแต่ละคนอาจจะแตกต่างกันไปแต่ถ้าเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์นี่ดิฉันเชื่อว่าไม่ว่าเราจะอยู่เจนอะไรนะคะถ้าเราเห็นภาพนี้เราจะมองเป็นภาพที่น่ารักมากแล้วก็อยากให้มันอยู่กับเราไปนานๆนะคะเรื่องราวแววเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมไทยก็เช่นเดียวกันที่พวกเราได้เห็นกันอยู่บ่อยครั้งนอกจากว่ามันจะสร้างกระแสดึงดูดความน่าสนใจแล้วนะยังสามารถต่อยอดในเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้อีกด้วยนะคะบางทีอาจจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้กับไทยด้วยก็ได้นะคะทิ้งท้ายกันหน่อยค่ะรายการสบายๆหลังข่าวของเรามีตุ๊กตาสุดน่ารักจากธนาคารออมสินมอบให้คุณ1รางวัลส่งจดหมายมาที่รายการสบายๆหลังข่าวตามที่อยู่119/380ซอยสงประภา22แขวงศรีกันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร10210ค่ะหรือแสดงความคิดเห็นใน YouTube รายการสบายๆหลังข่าวย้อนหลังค่ะค้นหาช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะรายการสบายๆหลังข่าวกับดิฉันสิรินทร์รัตน์จันทมาศลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์ถัดไปสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะ
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: สบายสบายหลังข่าวในงานศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงทุกวันอาทิตย์หลังข่าวภาคค่ำเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 92.5 MHz
7: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเชิญถุงยังชีพพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเขตลาดกระบังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามการแก้ปัญหาน้ำท่วมที่ซอยพัฒนาการ69เขตลาดกระบังระดมเรือผลักดัน

0: น้ำในคลองประเวศบุรีรมย์ไปยังสถานีสูบน้ำพระโขนงภูริพลบุญสอนได้รับรางวัลนักกีฬาชายทรงคุณค่าในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ขณะที่ทัพนักกีฬาไทยได้18เหรียญทองเป็นอันดับที่7ของการแข่งขันต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเชิญถุงยังชีพพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเขตลาดกระบังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีนายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงยางชีพพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในเขตลาดกระบังจำนวน200ชุดโดยมีนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมลงพื้นที่ณบริเวณปากซอยร่มเกล้า24และชุมชนเคหะร่มเกล้าโซนหลังคาแดงทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและมีพระราชกระแสรับสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องประสบกนิกรจากทั่วประเทศจำนวนมากเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระบรมมหาราชวัง
2: บรรยากาศตลอดทั้งวันนี้ที่พระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาอย่างไม่ขาดสายโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำตลอดเส้นทางเพื่อให้การเข้าสักการะพระบรมศพและพระศพเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยนายสมชายชัยมงคลหนึ่งในประชาชนจิตอาสาให้บริการจักรยานยนต์รับส่งบริเวณจุดอาคารถาวรวัตถุหรือตึกแดงกล่าวว่าทางกลุ่มได้ให้บริการประชาชนมาตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วขณะนี้มีสมาชิกกว่า60คนที่สลับหมุนเวียนกันมาให้บริการประชาชนในทุกวันและพร้อมจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะเสร็จสิ้นพระราชพิธี
3: เราถวายตัวเราก็บอกน้องๆว่าเหลืออีกกันยาตุลาพิการธันวา4เดือนมันเร็วนะมีพระราชพิธีมีถวายพระบรมศพเราก็ขอให้อยู่แต่ทุกคนมากันด้วยใจแบบล้วนๆถ้าสาวชิดจะว่าเป็นเที่ยวจะจำไหมเราจะจดยอดคนเที่ยวนี่นับไม่ได้อะถ้ารอบสนามหลวงนี่มันเยอะเที่ยวมันนอกจากว่าคนไหนทานข้าวก็พวกที่ไม่ทานข้าวก็ไปช่วยเนี่ยทุกคนใจฟูแล้วเราอยู่กันแบบพี่น้องมันก็อยู่ได้นาน
2: ด้านนางแก้วตาสมอินเอกกล่าวด้วยความตื้นตันใจว่าเดินทางมาจากอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมเพื่อมาเข้ากราบพระบรมศพและบอกเล่าถึงความประทับใจที่มีต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่มีพระปฏิสันถารกับราษฎรโดยไม่ถือพระองค์อีกทั้งยังมีโครงการในพระดำริเช่นโครงการเพื่อนพึ่งพายามยากและโครงการกำลังใจที่ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนและช่วยเตรียมความพร้อมให้ผู้ต้องขังสามารถกลับคืนสู่สังคมได
4: ้มันพูดไม่ออกอ่ะน้ำตาจะไหลเริ่มมากราบตั้งแต่วันที่เขาเปิดพระองค์พานะคะก็คือมันพูดไม่ได้อ่ะลูกมาด้วยใจค่ะช่วยเหลือประชาชนตรงที่ว่าพระองค์ไม่ถือตัวที่ว่าเข้าถึงทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นอยู่ในเรือนจำหรือโครงการที่แบบว่าน้ำท่วมอะไรแบบนี้นะคะเฉพาะองค์พา67แต่พระพันปีประมาณ50กว่า
2: ทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและสักการะพระศพทุกวันโดยขอให้ไปถึงจุดคัดกรองบริเวณถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานก่อนเวลา19นาฬิกาและแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นชาวนันมาลีรายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมจัดเสวนาชุดไทยพระราชนิยมเผยแพร่พระอัจฉริยภาพด้านการฟื้นฟูผ้าไทยในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรองรับการเสนอขึ้นทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในเดือนธันวาคมนี้
5: นางสาวสาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานเปิดงานเสวนาถักทอการเวลาชุดไทยมรดกที่มีชีวิตที่3ย่านมิตรทาวน์โดยกล่าวว่ากิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับชุดไทยพระราชนิยมเพื่อสร้างความตระหนักรู้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วประเทศเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่องค์การยูเนสโกจะพิจารณาขึ้นทะเบียนชุดไทยพระราชนิยมเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติณประเทศจีนในเดือนธันวาคมนี้โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิด้านผ้าไทยมาร่วมนำเสนอประวัติศาสตร์และความเป็นมาของชุดไทยพระราชนิยมที่มาจากพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงริเริ่มค้นคว้าการแต่งกายสตรีไทยโบราณจนพัฒนามาเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีชีวิตและตลอดทั้งปีกระทรวงวัฒนธรรมได้ขับเคลื่อนแคมเปญภูมิใจแต่งไทยทั้งแผ่นดินพร้อมนำชุดไทยไปเผยแพร่ในต่างประเทศเช่นเนเธอร์แลนด์ญี่ปุ่นเกาหลีใต้และในงานไทยเฟสติวัลซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีโดยเฉพาะที่ประเทศรัสเซียที่เสนอให้กระทรวงวัฒนธรรมร่วมจัดนิทรรศการชุดไทยในโอกาสครบรอบ130ปีไทยรัสเซียขณะที่การส่งเสริมการแต่งกายชุดไทยยังช่วยสร้างงานและสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจสู่ชุมชนฐานรากทั้งระบบครอบคลุมตั้งแต่เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมช่างทอผ้าช่างตัดเย็บช่างออกแบบไปจนถึงธุรกิจห้องเสื้อที่มียอดสั่งตัดเพิ่มขึ้นช่วยผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่ระดับสากลมาริชโยรายงาน
1: ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติจังหวัดตรังจัดกิจกรรมร้อยมะลิด้วยรังไหมถวายไทยนาชนนีพระมารดาแห่งไหมไทยประจำปี2569
6: นางสาววาทนีเอ็งชวนผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติตรังเปิดเผยว่าศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติตรังจัดกิจกรรมประดิษฐ์ดอกมะลิด้วยรังไหมภายใต้โครงการร้อยมะลิด้วยรังไหมถวายไทยนาชุนนีพระมารดาแห่งไหมไทยประจำปี2569ณโรงเรียนบ้านควนสวรรค์โดยบูรณาการร่วมกับเกษตรกรกลุ่มทอผ้านาหมื่นสีคณะครูนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนบ้านควนสวรรค์โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีโอกาสเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการประดิษฐ์ดอกมะลิจากรังไหมซึ่งรังไหมถือเป็นวัตถุดิบอันทรงคุณค่าที่แสดงถึงวิถีชีวิตและภูมิปัญญาด้านหม่อนไหมของไทยที่ได้รับการส่งเสริมจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจนได้รับการถวายพระราชสมัญญาพระมารดาแห่งไหมไทยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดคุณค่าและความงดงามของรังไหมผ่านงานประดิษฐ์ที่สื่อถึงความรักและความกตัญญูที่มีต่อแม่พระมารดาแห่งไหมไทยพร้อมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมีได้โยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: จังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดอบรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เตรียมความพร้อมในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
7: นายสุชาวทูโมสิกในอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีเปิดการฝึกอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ตามแบบมาตรฐานจำนวน 2,950 ดอกเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติและบรรลุตามเป้าหมายโดยดอกไม้จันทร์ที่จัดทำขึ้นจะรวบรวมก่อนส่งมอบให้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกับอีก18อำเภอทั่วทั้งจังหวัดต่อไปโดยกิจกรรมดังกล่าวนอกจากจะเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดงานแล้วยังเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้อ่อนปวีวงวชิราสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเปิดงานเทศกาลไทยในกรุงปารีส2569และทอดพระเนตรการจัดแสดงผ้าไทยและงานศิลปะหัตถกรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานเทศกาลไทยในกรุงปารีส2569หรือตูตาเฟไทย2026ณสวนบากาเตลกรุงปารีสโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเฝ้ารับเสด็จ โดยในการนี้ได้เสด็จทอดพระเนตรการจัดแสดงผ้าไทยและงานศิลปะหัตถกรรมและผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกจากกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยตลอดจนซุ้มอาหารไทยภายในงานและทรงมีพระราชปฏิสันถานกับชาวไทยและชาวต่างประเทศที่มาร่วมงานเทศกาลไทยในครั้งนี้สร้างความปลื้มปิติและสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นทั้งนี้งานเทศกาลไทยในกรุงปารีสจัดขึ้นโดยสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสระหว่างวันที่3ถึง4ตุลาคมเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนชาวฝรั่งเศสนักท่องเที่ยวชุมชนไทยและมิตรประเทศได้สัมผัสเสน่ห์และความหลากหลายของประเทศไทยผ่านอาหารศิลปะวัฒนธรรมการแสดงดนตรีมวยไทยนวดไทยผ้าไทยงานศิลปะหัตถกรรมและความบันเทิงร่วมสมัยและยังเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสในปีนี้ปลัดกระทรวงแรงงานหารือที่ปรึกษารัฐมนตรีแรงงานฝรั่งเศสเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านแรงงานเปิดโอกาสแรงงานไทยสู่ตลาดยุโรป
8: พันตำรวจโทวรรณพงษ์คชรักษ์ปลัดกระทรวงแรงงานพร้อมคณะหารือกับนายฟิลิปมาโชแวร์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันทางสังคมฝรั่งเศสด้านตลาดแรงงานณกรุงปารีสฝรั่งเศสเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างไทยและฝรั่งเศสโดยเฉพาะการพัฒนาทักษะให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานที่เปลี่ยนแปลงจากเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI การเปลี่ยนแปลงทางประชากรและการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวโดยปลัดกระทรวงแรงงานกล่าวว่าไทยให้ความสำคัญกับการยกระดับทักษะการปรับทักษะใหม่และการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้แรงงานสามารถปรับตัวและตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงานได้ขณะเดียวกันไทยก็มีศักยภาพในการส่งเสริมแรงงานฝีมือไปทำงานต่างประเทศโดยเฉพาะผู้ประกอบอาหารไทยผู้ให้บริการนวดไทยผู้ฝึกสอนมวยไทยรวมถึงแรงงานด้านบริการและการโรงแรมพร้อมมีสถานประกอบการในฝรั่งเศส13แห่งได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานนายจ้างของไทยซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อทักษะแรงงานไทยและสนับสนุนการจ้างงานที่มีมาตรฐานทั้งนี้ไทยในฐานะประธานการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนพร้อมส่งเสริมความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างฝรั่งเศสกับประเทศสมาชิกอาเซียนโดยเน้นการรับรองทักษะฝีมือแรงงานและการกำกับดูแลการใช้ AI พร้อมเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง2ประเทศหารือรายละเอียดอย่างต่อเนื่องโดยมีสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสเป็นกลไกประสานงานเพื่อขยายโอกาสการทำงานของแรงงานไทยและผลักดันความร่วมมือด้านแรงงานให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามการแก้ปัญหาน้ำท่วมที่ซอยพัฒนาการ69เขตลาดกระบังระดมเรือผลักดันน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์ไปยังสถานีสูบน้ำพระโขนง
9: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณซอยพัฒนา69และประตูระบายน้ำกระทุ่มเสือปลาเขตประเวศโดยเปิดเผยว่าภาพรวมถนนสายหลักเริ่มดีขึ้นเนื่องจากระดับน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์ลดลงต่อเนื่องสำหรับพื้นที่หมู่บ้านเมืองทองการ์เด้นซอยพัฒนา63 65 67และ69ได้เร่งสูบน้ำจากแก้มลิงในหมู่บ้านลงคลองบ้านม้าและปิดประตูระบายน้ำคลองมอนเพื่อใช้เครื่องสูบน้ำเร่งดึงน้ำออกส่งผลให้ระดับน้ำในหมู่บ้านลดลงแล้วกว่า30เซนติเมตรส่วนแผนการกู้พื้นที่หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองและหมู่บ้านเคหธานี4จะติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมขณะที่บริเวณประตูระบายน้ำกระทุ่มเสือปลาซอยอ่อนนุช65ซึ่งเป็นจุดรับน้ำจากเขตลาดกระบังก่อนระบายออกสู่สถานีสูบน้ำพระโขนงระดับน้ำเริ่มลดลงวันละ 3-4 เซนติเมตรโดยได้นำเรือลุงถั่วจากครอบครัวขนส่งจำนวน5ลำร่วมผลักดันน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์สู่สถานีสูบน้ำพระโขนงและบึงหนองบอนเพื่อช่วยบรรเทาสถานการณ์น้ำท่วมขังในเขตลาดกระบังพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำท่อซิ่งอีก2เครื่องในพื้นที่เคหะร่มเกล้าและเขตลาดกระบังและเร่งฟื้นฟูพื้นที่แฝกคลองจันเขตบางกะปิหมู่บ้านสหกรณ์เขตบึงกุ่มและเขตมีนบุรีอย่างต่อเนื่องฉนันชิดาสันทองรายงาน
1: ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนในเขตลาดกระบังที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง
10: นางรวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ให้กำลังใจและติดตามการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เขตลาดกระบัง ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางบริเวณศูนย์ประสานงานกรุงเทพมหานครเขตลาดกระบังพร้อมกล่าวว่าได้กำชับให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดดูแลประชาชนอย่างต่อเนื่องและเปิดสายด่วนพิทักษ์ป่า1362ตลอด24ชั่วโมงสำหรับแจ้งเหตุแจ้งพิกัดหรือขอความช่วยเหลือน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากเพื่อประสานหน่วยงานเข้าช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วทั้งนี้กระทรวงทรัพย์ระดมหน่วยงานในสังกัดร่วมดูแลประชาชนทั้งกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจัดครัวสนามเคลื่อนที่ร่วมกับครัวพระราชทานส่งมอบอาหารปรุงสดใหม่กว่า 6,000 กล่องกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนำเรือขนส่งอาหารและสิ่งของจำเป็นเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เข้าถึงยากและกลุ่มเปราะบางกรมควบคุมมลพิษจัดรถรับส่งผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ป่วยฟอกไตและผู้ที่จำเป็นต้องพบแพทย์สนับสนุนการอพยพและลำเลียงสิ่งของรวมถึงช่วยเหลือผู้สูงอายุเด็กและผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่น้ำท่วมสูงพร้อมกันนี้ยังเตรียมแผนฟื้นฟูพื้นที่ควบคู่กันไปเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ทันทีเมื่อระดับน้ำลดลงและช่วยให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ผู้บัญชาการทหารสูงสุดลงพื้นที่ติดตามภารกิจหน่วยบัญชาการทหารพัฒนานำเรือผลักดันน้ำเร่งระบายน้ำบริเวณคลองประเวศบุรีรัมย์
11: พลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและคณะลงพื้นที่ติดตามภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยพร้อมตรวจเยี่ยมการติดตั้งเรือผลักดันน้ำบริเวณคลองประเวศเพื่อเร่งระบายน้ำและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดกำลังพลพร้อมเรือผลักดันน้ำจำนวน5ลำเข้าติดตั้งและเดินเครื่องบริเวณคลองประเวศโดยสามารถเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำได้ประมาณ 342,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันเพื่อเร่งผลักดันมวลน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วขึ้นและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากนั้นผู้บัญชาการทหารสูงสุดและคณะได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกำลังพลประจำโรงครัวพระราชทานซึ่งยังคงเร่งจัดเตรียมอาหารปรุงสุกเพื่อส่งต่อให้ประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: จังหวัดบึงการเปิดกิจกรรมปั่นบึงการบริคำไซสารสายใหญ่สองฝั่งโขงครั้งที่หนึ่งพร้อมปักหมุดสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่ห้าสู่การเป็นแลนด์มาร์คด้านการท่องเที่ยว
12: ที่สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่ห้าบึงการบริคำไซอำเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการนายสุรพลเจริญภูมิผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการเป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการปั่นบึงการบริคำไซสารสายใหญ่สองฝั่งโขงครั้งที่หนึ่งพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานอุดรธานีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนชมรมจักรยานและนักปั่นจาก34จังหวัดเข้าร่วมกิจกรรมรวม431คนนายสมควรภูมิพันธ์ประธานชมรมจักรยานจังหวัดบึงการกล่าวว่ากิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและการค้าชายแดนของจังหวัดบึงการและแขวงบริคำไซสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนชาวไทยและชาวสปป.ลาวตลอดจนประชาสัมพันธ์สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5ให้เป็นแลนด์มาร์คด้านการท่องเที่ยวและเส้นทางเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระดับสากลสำหรับกิจกรรมเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้านักปั่นจักรยานพร้อมกันหน้าลานจอดรถบรรทุกหน้าด่านพรมแดนฝั่งไทยก่อนตั้งขบวนและปั่นข้ามสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5บึงการบริคำไซมุ่งหน้าสู่เมืองปากซันแขวงบริคำไซสปป.ลาวโดยมีเส้นทางผ่านสถานที่สำคัญและแหล่งท่องเที่ยวของเมืองปากซันอาทิวัดบ้านเบิร์นธาตุตลาดสดปากซันวัดศิลาวนารามอนุสาวรีย์ศรีสมพรก่อนเดินทางกลับมายังด่านพรมแดนฝั่งลาวและสิ้นสุดกิจกรรมที่ฝั่งไทยรวมระยะทางไปกลับ60กิโลเมตรจตุรพรพานาคสวทบึงการรายงาน
1: พาณิชย์จังหวัดภูเก็ตประชาสัมพันธ์เชิงรุกป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าและบริการในช่วงกำลังพลเรือรบสหรัฐอเมริกากว่า 5,000 นายขึ้นฝั่งและท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต
13: นางสาววรนิชภิรัตน์จิรวงศ์พาณิชย์จังหวัดภูเก็ตมอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่บริเวณหาดป่าตองเพื่อตรวจติดตามการจำหน่ายสินค้าและบริการพร้อมกำชับผู้ประกอบการเตรียมความพร้อมรองรับกำลังพลเรือรบสหรัฐอเมริกากว่า 5,000 นายที่เดินทางมาเยือนจังหวัดภูเก็ตระหว่างวันที่4ถึง9ตุลาคมนี้โดยเน้นย้ำให้แสดงราคาสินค้าและบริการอย่างชัดเจนและจำหน่ายสินค้าในราคาที่เป็นธรรมห้ามฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาเอาเปรียบประชาชนและนักท่องเที่ยวสำหรับกำลังพลเรือรบสหรัฐอเมริกาเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวและพักผ่อนในจังหวัดภู ูเก็ตซึ่งเป็นกำลังพลจากเรือบรรทุกเครื่องบินของกองทัพสหรัฐอเมริกาจำนวน2ลำได้แก่ USS George H.W. Bruce และเรือคุ้มกัน USS Marsden ที่เข้าจอดบริเวณท่าเทียบเรือน้ำลึกจังหวัดภูเก็ตส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวและผู้ใช้บริการในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นทางนี้เจ้าที่จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ตเน้นย้ำการตรวจสอบการจำหน่ายสินค้าและบริการโดยกำชับผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการแสดงราคาสินค้าและบริการให้ชัดเจนเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถตรวจสอบราคาและตัดสินใจซื้อได้อย่างมั่นใจรวมถึงให้ผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมไม่ฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าและบริการในช่วงที่มีนักท่องเที่ยวและกำลังพลเดินทางเข้ามาในพื้นที่เป็นจำนวนมากอย่างไรก็ตามหากประชาชนหรือนักท่องเที่ยวพบเห็นร้านค้าไม่แสดงป้ายราคาหรือมีพฤติกรรมฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าและบริการสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
14: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
15: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ยี่สิบนาฬิกา23นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับนางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นยื่นหนังสือประท้วงต่อสหรัฐในวันนี้จากกรณีที่นาวิกโยธินสหรัฐนายหนึ่งถูกจับกุมในข้อหาปล้นทรัพย์และฆาตกรรมหญิงชาวญี่ปุ่นในจังหวัดโอกินาวะทางใต้สุดของญี่ปุ่นพร้อมเน้นย้ำว่าการเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ถือเป็นเรื่องที่น่าเสียใจอย่างมากทางรัฐบาลญี่ปุ่นขอประท้วงอย่างรุนแรงและเรียกร้องให้ฝ่ายสหรัฐร่วมมือในการสอบสวนอย่างเต็มที่รวมทั้งกวดขันวินัยและดำเนินมาตรการอย่างเคร่งครัดต่อกำลังพลสหรัฐเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกด้านสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำญี่ปุ่นและกองกำลังนาวิกโยธินสหรัฐแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ดังกล่าวและให้กำลังใจความร่วมมือกับทางญี่ปุ่นทั้งนี้สหรัฐประจำการนาวิกโยธินในญี่ปุ่นราว 18,000 นายส่วนใหญ่อยู่ที่จังหวัดโอกินาวะท่ามกลางความไม่พอใจของประชาชนท้องถิ่นตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาทั้งจากประเด็นเสียงรบกวนอุบัติเหตุเครื่องบินตกและพฤติกรรมของกำลังพลสหรัฐสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่านายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือกำกับดูแลการซ้อมยิงขีปนาวุธทางยุทธศาสตร์พิสัยกลางไปยังทะเลตะวันออกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเพื่อเป็นการฝึกฝนกำลังพลของหน่วยขีปนาวุธซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับระบบอาวุธยุทโธปกรณ์เชิงยุทธศาสตร์ความเร็วเหนือเสียงให้มีความชำนาญในการใช้งานยุทโธปกรณ์ผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือกล่าวว่าเกาหลีเหนือต้องยับยั้งภัยคุกคามต่างๆด้วยขีดความสามารถด้านการป้องปรามอันทรงพลังและสร้างหลักประกันให้มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยเพื่อการสร้างชาติและการดำเนินกิจกรรมของรัฐรายงานข่าวดังกล่าวมีขึ้นหลังนางคิมโยจองสมาชิกคณะกรรมการกิจการแห่งรัฐของเกาหลีเหนือและเป็นน้องสาวของผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือเปิดเผยว่ามีการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการทดสอบขีปนาวุธครั้งนี้ด้วยสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของฟิลิปปินส์ออกแถลงการเมื่อคืนวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ากองทัพและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของฟิลิปปินส์เปิดปฏิบัติการตรวจค้นสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเกมออนไลน์ผิดกฎหมาย2จุดในพื้นที่ทางตอนใต้ของเกาะมินดาเนาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยจับกุมแรงงานต่างชาติกว่า240คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวจีนพร้อมกับยึดของกลางเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปและซิมการ์ดจำนวนมากทั้งนี้รัฐบาลฟิลิปปินส์สั่งห้ามดำเนินกิจการเกมออนไลน์ในประเทศตั้งแต่ปี2567เนื่องจากกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติใช้ธุรกิจเหล่านี้เป็นฉากบังหน้าในการค้ามนุษย์การฟอกเงินการฉ้อโกงออนไลน์การลักพาตัวและการฆาตกรรมขณะที่ปฏิบัติการตรวจค้นดังกล่าวถือเป็นการกวาดล้างธุรกิจเกมออนไลน์ครั้งใหญ่ที่สุดในปีนี้ซึ่งผู้ต้องหาบางส่วนจะถูกตั้งข้อหาเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ส่วนที่เหลือจะถูกในประเทศออกนอกประเทศต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
16: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ปิดฉากลงอย่างเป็นทางการแล้วโดยเมื่อเวลา 16:00 นที่ผ่านมาได้มีการจัดพิธีปิดการแข่งขันที่สนามปาโลมามิซูโฮะเมืองนาโกย่าโดยจัดขึ้นภายใต้แนวคิด One Asia หรือรวมเป็นหนึ่งเดียวแห่งเอเชียเพื่อสื่อถึงมิตรภาพการรวมใจและแรงบันดาลใจของผู้คนทั่วทั้งทวีปเอเชียที่ผ่านพ้นการแข่งขันร่วมกันก่อนจะส่งต่อความทรงจำอันทรงคุณค่ากลับสู่บ้านเกิดสำหรับไฮไลท์สำคัญคือพิธีมอบรางวัล นักกีฬาชายทรงคุณค่าหรือเอเชียนเกมเมล MVP ประจำปี2026ซึ่งสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียหรือ OCA ได้ประกาศมอบรางวัล นี้ให้กับบิลภูริพลบุญสอนนักวิ่งทีมชาติไทยจากผลงานอันยอดเยี่ยมคว้า2เหรียญทองจากประเภทวิ่ง100เมตรและ200เมตรพร้อมทำลายสถิติเอเชียนเกมรวมถึง1เหรียญเงินจากการวิ่งผลัดผสม 4x100 เมตรส่งผลให้บิลภูริพลสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักกีฬาไทยและนักกีฬาจากอาเซียนคนแรกที่ได้รับรางวัล นี้นับตั้งแต่มีการมอบรางวัล นี้ขึ้นมาส่วนฝ่ายหญิงรางวัลตกเป็นของหยูจื่อตี้นักกีฬาว่ายน้ำวัย13ปีจากจีนที่คว้า3เหรียญทองโดยภูริพลเปิดใจหลังได้รับรางวัลว่ารู้สึกดีใจและภูมิใจกับตัวเองที่ได้รางวัล นี้สะท้อนให้เห็นว่านักวิ่งเอเชียไม่แพ้ชาติใดในโลก
17: สดีใจแล้วก็ภูมิใจเป็นมากที่คว้ารางวัล นี้มาได้แล้วก็ถือว่าเป็นวันที่ยิ่งใหญ่สำหรับผมมากเป็นหน้าเป็นตาให้ครอบครัวผมแล้วก็ประเทศไทยผมด้วยแล้วก็สุดดีใจอย่างนึงคือนักวิ่งเอเชียเราก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกนี้ครับแล้วก็อยากจะเอาธงชาติไทยไปยืนอยู่นะครับในระดับโลกให้ได้ครับผม
16: นอกจากนี้ในช่วงท้ายของพิธีปิดได้มีพิธีส่งมอบธงสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียจากเจ้าภาพเมืองไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นส่งต่อให้กับกรุงโดฮาประเทศกาตาร์ซึ่งจะรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่21ในปี2030ต่อไปสรุปเหรียญรางวัลจีนคว้าตำแหน่งเจ้าเหรียญทองไปครองได้อีกสมัยเก็บไปได้ทั้งหมด169เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น83เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้39เหรียญทองส่วนทัพนักกีฬาไทยคว้ามาได้18เหรียญทอง13เหรียญเงินและ21เหรียญทองแดงจบอันดับ7ของการแข่งขันนางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าผลงานนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้ถือว่าเกินเป้าหมายที่วางไว้15เหรียญทองโดยทุกเหรียญรางวัลล้วนสะท้อนศักยภาพของนักกีฬาและสร้างความสุขให้แก่ประชาชนโดยสำหรับชนิดกีฬาที่ไม่บรรลุเป้าหมายกกต.จะร่วมวิเคราะห์สาเหตุเพื่อปรับปรุงและพัฒนาสู่การแข่งขันครั้งต่อไปพร้อมเตรียมแผนพัฒนานักกีฬาเพื่อมุ่งสู่โอลิมปิกเกม LA 2028ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
18: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการไม่ทำบาปโดยพระวิสุทธิธีรพงศ
19: ์บาปคือความชั่วความไม่ดีมีความหมายตรงกันข้ามกับบุญหรือกุศลเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมที่แสดงออกมาโดยอาการทางกายและวาจาและที่หมักหมมอยู่ในดวงจิตของคนเราบาปนั้นมีผลที่เผ็ดร้อนเป็นทุกข์ทำให้ผู้กระทำนั้นอยู่ร้อนนอนทุกข์อยู่ตลอดเวลาหาความสุขในชีวิตไม่ได้ผู้ที่ทำบาปหรือความไม่ดีนั้นไม่ว่าจะเป็นบาปแบบใดชีวิตจะเป็นอยู่ด้วยความหวาดระแวงตลอดเวลาเช่นถ้าไปทำร้ายคนอื่นจะด้วยวิธีใดก็ตามก็ย่อมหวาดระแวงว่าคนอื่นจะทำร้ายตนเองคืนเช่นกันดังนั้นชีวิตจึงยากที่จะอยู่อย่างมีความสุขได้เพราะบาปนั้นไม่เคยให้ผลที่เป็นความสุขแก่ผู้ใดเลยถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปอันเป็นความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อ
20: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันที งานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื
0: ่อความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริจรวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชโลธรจัญญาอ่าน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอเสนอรายการโลกเปลี่ยนสีดำเนินรายการโดยสุทธิชัยยุ่นและวิกรมกรมดิษฐ์
1: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่โลกเปลี่ยนสีครับโลกเปลี่ยนสีแน่นอนอาทิตย์นี้ต้องมาท่ามกลางน้ำอันมโหฬารมหาศาลอาทิตย์ที่แล้วคุณวิกรมกรมดิษฐ์กับผมแล้วก็อาจารย์เอมาตั้งวงถกกันอย่างร้อนแรงปรากฏว่าผ่านไป7วันสถานการณ์ก็พลิกผันไปหลายๆด้านที่เราต้องมาเกาะติดกันวันนี้คุณวิกรมบอกว่าต้องมามองโครงการน้ำรัฐบาลและมองดูว่าอนาคตเราจะป้องกันยังไงเนี่ยน้ำมากันขนาดนี้หนักหนาสาหัสเป็นอย่างยิ่งเลยครับสวัสดีครับคุณวิกรมครับ
2: สวัสดีครับคุณสุทธิชัยครับแล้วผู้ชมทุกท่านครับคุณชัยอย่าลืมชวนอาจารย์เอมาด้วยสิ
1: ใช่
2: เออ
1: ใช
2: ่เอออาจารย์เอเนี่ย
1: อาทิตย์ที่แล้วนี่ถกกันอย่างดุเดือดรุนแรงท่านผู้ชมก็บอกว่าโอ้โหมันมากมันมากเลยคุณวิกรมสักกับ AI นี่เรียกว่าต้องนำไปสู่การหาทางออกอย่างชนิดที่ว่าต้องไม่มีใครยอมใครเลยนะ
2: ไม่ได้หรอกเพราะว่าอาจารย์เอเนี่ยเป็นลูกน้องคุณสุทธิชัยนี่แล้วเนี่ยใช้งานแบบไม่มี OT โอแทอะไรเลยนะ
1: ไม่มีไม่มีสวัสดีครับ อาจารย์เ
3: อสวัสดีครับคุณสุทธิชัย
1: นี่วันนี้ชวน คุณวิกรมมาคุยเหมือนกับสัปดาห์ที่แล้วจำได้ไหมสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยถกกับคุณวิกรมเรื่องของกาญจนบุรีเรื่องของเขื่อนและทีนี้อาทิตย์หนึ่งผ่านมาโอ้โหน้ำลงมาอย่างหนักแล้วคุณวิกรมก็บอกว่าวันนี้ต้องชวนอาจารย์เอมาถกแถลงกันหน่อยมาดีเบตกันอีกทีหนึ่งสวัสดีครับคุณวิกรมสวัสดีครับครูอาจารย์เอไหนทักทายกันหน่อยสิครับอาจารย์เอทักทายอาจารย์วิกรมหน่อย
2: ฮัลโหลฮัลโหลอาจารย์เอ
4: สว
2: ั
4: สด
2: ี
4: คร
2: ับ
4: คุณวิกรม
2: ผมเนี่ยอาจารย์เอที่วันนี้เราคุยกันเนี่ยก็คือว่าเราเนี่ยสนับสนุนนะโครงการที่รัฐบาลกำลังจะสร้างขึ้นมาถึงแม้จะใช้เงินประมาณ 160,000 ล้านผมเชื่อว่าถ้าเราเอาโมเดลนะที่เมืองการไปใช้นะด้วยการกันกักน้ำหน้าฝนว่าเวลาฝนมันตกแล้วให้มันอยู่ในพื้นที่ก็คือเป็นเขื่อนแล้วถ้าเกิดน้ำไหลออกจากเขื่อนมาก็ให้กระจายน้ำออกเป็นระบบก้างปลาพยายามให้นะฮะไหลออกไปแบบตั้งฉากกับนะแม่น้ำนะที่เรากำลังไหลออกจากเขื่อนเพื่อที่จะเอาไอ้น้ำไปหล่อเลี้ยงพื้นที่ที่ห่างจากลุ่มแม่น้ำนั้นให้ไกลที่สุดเพื่อที่จะเอาน้ำนะที่มันกำลังจะท่วมก็ดีหรือมีมากเกินไปก็ดีมันจะได้ลดน้อยลงด้วยการกระจายน้ำนะฮะแต่ผมเมื่อกี้ที่พูดแหละว่าไอ้การทำแบบเนี้ยมันต้องหาคนที่มีประสบการณ์โดยเฉพาะคนที่เคยทำเขื่อนที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเห็นผลงานของเขามาก็คือประเทศจีนหรือประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็มีเขื่อนนะหรือมีอ่างเก็บน้ำตอนหน้าฝนเนี่ยญี่ปุ่นฝนตกมากนะเขาก็เก็บน้ำแล้วก็ค่อยๆมาบริหารนะให้น้ำเนี่ยมันได้ใช้ให้น้ำมันไม่ท่วมญี่ปุ่นในขณะเดียวกันอีกประเทศหนึ่งก็คือเนเธอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์เนี่ยมีลักษณะของประเทศเนี่ยเป็นแบบกรุงเทพเนเธอร์แลนด์จะมีความรู้เกี่ยวกับการบริหารน้ำว่าเอ๊ะอยู่ในพื้นที่ที่มันต่ำแล้วก็เรียบอย่างกรุงเทพเนี่ยเพราะเขาต่ำกว่ากรุงเทพนี่ต้องเขา7เมตรอ่ะกรุงเทพเนี่ยผมว่าถัวเฉลี่ยไม่น่าจะเกิน2เมตรจากใต้ตักต่ำกว่าระดับน้ำทะเลถ้าเรามี3ประเทศนี้มาช่วยนะโครงการของรัฐบาลเราตอนเนี้ยที่กำลังดำริว่าจะทำเนี่ยเราก็จะได้ผู้ที่เขาเรียกว่าเอ็กซ์เพิร์ตนะเอ็กซ์เพิร์ตที่จะมาช่วยเราเนี่ยนะวางแผนนะออกแบบนะครับไม่ใช่เอาแต่ไปเว้นคืนที่ดินชาวบ้านก็จะต่อต้านจะทำยังไงให้ตรงนี้เนี่ยนะใช้คลองเก่าที่มันตั้งฉากหรือมันไหลออกจากไอ้บริเวณลุ่มแม่น้ำที่เรามีนะอย่างเช่นลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเราก็ลากไอ้พวกนี้ออกไปตามคลองตามคูต่างๆให้มากที่สุดให้ไกลที่สุด แล้วก็เอาน้ำเนี่ยเอาไปฝากไว้แทนที่จะมาไหลผ่านกรุงเทพแล้วทำให้กรุงเทพน้ำท่วมแล้วกรุงเทพก็จะพยายามที่จะขับดันไอ้น้ำที่ท่วมกรุงเทพออกทะเลเราเสียทั้งเสียหายทั้งกรุงเทพแล้วก็เสียผลประโยชน์จากน้ำจืดดีๆให้มันลงไปทะเลแล้วถึงเวลาหน้าแล้งเราก็ไม่มีน้ำใช้ไอ้ตรงเนี้ยถ้าเราได้3ประเทศอันนี้มาแล้วก็หาบริษัทก่อสร้างที่มาจาก3ประเทศนี้แหละมาทำให้ได้ราคาถูกกว่าไอ้แสนหกหมื่นล้านผมเชื่อว่าราคาที่เราสร้างกับจ้างบริษัทประเทศจีนหรือเข้าไปจอยเวนเจอร์กันยังไงมาทำโดยมีเป้าหมายว่าราคาควรจะต้องต่ำจากแสนหกหมื่นล้านใช่ไหมแล้วเวลาเนี่ยให้เขาทำเนี่ยต้องขีดเวลาอย่าไปช้าอย่างไอ้ทางรถไฟทางด่วนที่มาจากหนองคายอ
4: ่
2: ะเนี่ยตั้งแต่สมัยคุณประยุทธ์เข้ามาตั้งแต่วันแรกละถึงยันวันนี้แล้วยังไม่เสร็จเลยเห็นไหมถ้าเป็นให้คนจีนทำไปโอ้เสร็จไปตั้งนานแล้วเห็นไหมอย่างเนี้ยยกตัวอย่าง
1: อาจารย์เอ็มมีความเห็นยังไงที่วิกรมพูดอย่างนี้ไม่ต้องเกรงใจนะเถียงได้นะแย้งได้นะอาจารย์เอ
3: ็มคือเอาแบบเอาสิ่งที่กัญจนบุรีเอามาใช้กับตรงนี้ซึ่งมันดูเวิร์กบนกระดาษแต่ว่าภูมิประเทศแบบลุ่มเจ้าพระยามันไม่ได้เหมือนกาญจนบุรีนะครับคือมันมีเมืองมีชุมชนมีนิคมและมีพื้นที่เกษตรและระบบคลองเดิมที่ต่างกันมันได้ซับซ้อนกว่าที่เหมือนเอาโมเดลเดียวมาทับแต่ว่าผมเห็นด้วยกับคุณวิกรมว่าไม่ควรซื้อโมเดลของประเทศอื่นทั้งหมดนะครับ
1: ครับ
3: หรือประเทศใดประเทศหนึ่งทั้งหมดนะครับเช่นญี่ปุ่นเขาไม่ได้พึ่งพาแค่เขื่อนแต่เขาใช้ทั้งเขื่อนการระบายน้ำพื้นที่หน่วงน้ำแล้วก็อุโมงค์ใต้ดินและการบริหารทั้งระบบนะครับส่วนจีนก็การใช้เขื่อนคู่กับระบบเตือนภัยและการจัดการความเสี่ยงนะครับแต่ว่าหัวใจของคุณวิกรมผมเห็นด้วยครับผมคิดว่าก่อนที่เราจะทุ่มเงินทั้งหมดไปที่การสร้างระบบใหม
4: ่
3: มันน่าจะตั้งทีมดีไซน์ร่ว
4: ม
3: ที่มีไทยจีนญี่ปุ่นแล้วก็เนเธอร์แลนด์มานั่งโต๊ะเดียวกันเลยแล้วเรามาถามว่าน้ำที่กำลังจะไหลเข้ากรุงเทพแต่ละก้อนเนี่ยเราจะเก็บไว้ตรงไหนหรือน่วงหรือเบี่ยงก่อนที่จะไปถึงเมืองถ้าทำได้ผมว่า 1.6 แสนล้านบาทมันจะไม่ใช่แค่โครงการป้องกันน้ำท่วมแต่มันจะเป็นระบบบริหารน้ำภาคกลางยุคใหม่เลยครับ
1: 1.6 แสนล้านบาทที่คุณวิกรมพูดถึงหมายถึงโครงการที่รัฐบาลเพิ่งผ่านคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารคือจากชัยนาทมาป่าสักแล้วก็ลงอ่าวไทยตรงนั้นผมไปเช็คตัวเลขว่าไอ้แสน60,000ล้านเนี่ยจะต้องกู้มันนะ60,000ล้านนะที่เป็นงบประมาณฉะนั้นแปลว่าเราต้องกู้เงินมาเราต้องทำให้มันคุ้มค่าจริงๆนะครับอาจารย์เอ
3: ครับผมเห็นด้วยครับเพราะว่ามันเป็นนี่คือโปรเจกต์ที่ใหญ่มากนะครับและเงินที่ต้องใช้มันเยอะมากก็เลยต้องคิดให้ละเอียดถี่ถ้วนและเอาข้อมูลที่ดีและถูกต้องมาประกอบให้ชัดเจนนะครับ
1: คุณวิกรมซักอาจารย์เอสิซัก
2: คือ อาจารย์เอผมว่าเมื่อกี้ที่พูดบอกว่าเอาโมเดลเมืองการมาใช้เนี่ย อันนี้เป็นแนวทางนะอาจารย์เ
4: อ
2: นะผมมองว่าวิธีที่จะง่ายที่สุดสำหรับการเข้าใจการแก้ไขปัญหาน้ำในประเทศไทยที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยก็คือเอาโมเดลของที่เมืองการที่มันอยู่ทั้งที่สูงและลุ่มแม่น้ำแม่กองลองดูสิลุ่มแม่น้ำแม่กองเนี่ยมันคืออะไรราชบุรีสมุทรสงครามอะไรพวกนั้นก่อนที่จะออกไปถึงไอ้ปากอ่าวที่จริงเนี่ยมันก็ดีแต่ผมก็ยังมองว่าโครงการแบบเมืองการเนี่ยมันจะเหมาะกันที่ปิงวังยมนาถ มาถึงนครสวรรค์ ส่วนที่ตรงนครสวรรค์ลงมาเนี่ยญี่ปุ่นก็ดีแล้วก็ของเนเธอร์แลนด์ก็ดีเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่จะรอบรู
1: ้
2: ดีกว่าที่เมืองกาญเพราะว่าเนเธอร์แลนด์เนี่ยตั้งแต่ลงมาเนี่ยเขาจะเป็นที่ราบนะแล้วที่สำคัญที่สุดคือเนเธอร์แลนด์เนี่ยเขาแย่กว่ากรุงเทพทำไมเนเธอร์แลนด์บนเงื่อนไขที่แย่กว่ากรุงเทพผมว่าเป็น10เท่านะทำไมเขาไม่เห็นน้ำท่วมอย่างกรุงเทพแล้วไม่เห็นน้ำแล้งอย่างกับที่อยุธยาเวลาหน้าที่จะปลูกข้าวหน้าปลูกข้าวเราก็ไม่ยอมให้เกษตรกรปลูกเพราะเราไม่มีน้ำใช้เพราะเรากลัวว่าคนไม่มีน้ำกินแต่ทำไมเนเธอร์แลนด์ไม่เห็นมีปัญหาเลย
1: อาจารย์เอว่ายังไง
3: จริงครับคุณมิกรมเนเธอร์แลนด์ก็ไม่ได้ไม่มีปัญหานะครับคือเขามีทั้งน้ำท่วมภัยแล้งน้ำเค็มรุกและแผ่นดินทรุดแปลว่าความแตกต่างคือเขาเปลี่ยนจากสู้กับน้ำมาเป็นการจัดการที่ให้น้ำมีที่อยู่เขาจะวางพังเมืองให้สัมพันธ์กับน้ำเลยจนมีระบบที่รวมทั้งการน้ำท่วมรักษาและการใช้ที่ดินไปพร้อมกันนะครับนะผมคำถามสำคัญไม่ใช่ทำอย่างไรให้น้ำไหลลงทะเลเร็วที่สุดแต่ควรจะเป็นก่อนจะถึงทะเลเราจะเก็บน้ำไว้ตรงไหนได้บ้างถ้าเราเปลี่ยนมุมนี้แนวคิดก้างปลาที่คุณวิกรมพูดอาจจะเป็นมากกว่าแค่ทางระบายน้ำแต่เป็นเครือข่ายในการกระจายและฝากน้ำก็ได้ครับสุดท้ายมันคือคำถามเรื่องระบบบริหารครับไทยจะบริหารน้ำตั้งแต่นครสวรรค์ถึงอ่าวไทยแบบต่อเนื่องโดยไม่เปลี่ยนแผนทุกครั้งที่เราเปลี่ยนรัฐบาลนะครับ
1: เรื่องรัฐบาลก็ว่าอย่างแต่เอาทางเทคโนโลยีเรื่องเอนจิเนียริ่งเนี่ยเรื่องความร่วมมือนานาชาติก่อนถ้าได้สูตรนี้แล้วประชาชนชอบเนี่ยรัฐบาลไหนต้องทำตามนี้ใช่ไหมคุณวิกรมใช่ไหม
2: คือเราทำอะไรทุกอย่างนะนี่อาจารย์เอข้อแรกเลยผมก็ตั้งเป้าเป้าเนี่ยต้องทำให้ชัดเจนว่าเราจะทำอะไรและบวกด้วยงบประมาณบวกด้วยผลกระทบผมถามที่ดูว่าที่เมืองการเนี่ยไอตอนเหนือของเมืองการก็ดีหรือตอนตลอดเส้นทางของลุ่มแม่น้ำแม่กองเนี่ยมันมีผลกระทบอะไรต่อชาวบ้านไห
1: ม
2: ไม่มีไอ้เรื่องของวันเนี้ยน้ำเมืองการนี่ฝนตกหูดับกับไหม้น้ำเมืองการก็ท่วมนะแต่ท่วมไม่มากแต่ under control ไอ้คำว่าผลกระทบเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องระวังเป็นอย่างมากฉะนั้นในเป้าที่เราตั้งเราไม่ใช่สักแต่ทำนะฮะไม่ใช่เห็นว่าโอ้ฉันจะต้องใช้เงินอย่างนี้ฉันจะทำไอ้อย่างนี้เพื่อมีเป้าหมายอย่างอื่นไม่เอาเป้าหมายของเราเนี่ยเราต้องทำเพื่อความสำเร็จและความยั่งยืน
1: อ
2: ันที่สองเนี่ยมันต้องปลอดภัยมันต้องไม่ส่งผลกระทบให้กับคนสัตว์แล้วก็เกษตรแม้แต่นิดเดียวเหมือนกับที่เรากำลังเอาน้ำเนี่ยที่ท่วมกรุงเทพเนี่ยผันเข้าไปอยู่ในที่ลุ่มที่เขาปลูกข้าวกันเห็นไหมทุกปีเราเป็นเงี้ยแล้วรัฐบาลก็ต้องมาเยียวยามาจ่ายเงินให้กับชาวนาไปทำอะไรในเมืองการเนี่ยเราเคยมีแบบต้องไปเยียวยาเรื่องน้ำท่วมอะไรมันไม่มีอ่ะไม่มีและผมก็เชื่อว่าไอ้ลุ่มแม่น้ำฮวงโหหรือหวังเหอหรือไอ้เขื่อนสามผาที่ประเทศจีนเขาทำเนี่ยก็เขาก็ได้คำนึงถึงผลกระทบต่อชาวบ้านเกษตรกรและสัตว์เลี้ยงฉะนั้นการที่เราตั้งเป้าตรงนี้ให้เด่นชัดแล้วกำหนดเข้าไปในไครทีเรียนะว่าจะต้องไม่เกินงบแล้วจะต้องทำด้วยคุณภาพยังไงแล้วจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อชาวบ้านและสิ่งแวดล้อมอันนี้เราต้องกำหนดและเมื่อกำหนดเสร็จแล้วมันต้องมีการปรับถ้าบริษัทไหนทำไม่ได้อย่างนี้ตึงทำช้า2คุณภาพไม่ได้เรื่อง3ส่งและปรับเงินบทลงโทษถ้าเกิดว่าเรามีอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยผมว่ารัฐบาลท่านหนูก็จะไม่ใช่เป็นหนูธรรมดาละจะมาเป็นมิกกี้เมาส
1: ์มิกกี้เมาส์อาจารย์ว่ายังไงคุณวิกรมรู้สึกว่ามั่นใจว่าสูตรนี้จะเวิร์กอาจารย์เอถ้าเป็นอาจารย์เอเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีอนุทินเนี่ยได้ยินคุณวิกรมพูดนี้จะแจ้งกับนายกว่ายังไง
3: ครับผมเป็นที่ปรึกษานายกอนุทินนะครับผมจะบอกว่าต้องแยกความตั้งใจกับวิธีออกเป็นสองส่วนเจตนาคุณวิกรมนะผมเห็นด้วยเลยคือตั้งโจทย์ให้ชัดว่าเราจะลดน้ำหากหลากได้กี่ลูกบาศก์เมตรจะเก็บน้ำได้น้อยเท่าไหร่และใครจะได้รับผลกระทบน้อยที่สุดได้ยังไงตรงนี้ก็ชัดเจนแต่ส่วนวิธีนะครับผมจะไม่ล็อกตั้งแต่ต้นว่าต้องเป็นจีนญี่ปุ่นหรือเนเธอร์แลนด์หรือเทคโนโลยีแบบไหนเพราะมันอาจจะมีทางเลือกที่เหมาะกว่าถ้าเราเปิดโจทย์ให้แข่งกันจริงๆนะครับผมจะเสนอให้นายกตั้ง International Design Challenge ชวนทุกคนที่เก่งที่สุดมาเลยให้เขาแข่งกันด้วยข้อมูลและเปิดให้สาธารณะตรวจสอบและผมจะขออนุญาตเถียงตรงๆนิดนึงครับเงื่อนไขที่ว่าไม่มีผลกระทบแม้แต่นิดเดียวนะสำหรับโครงการระดับลุ่มน้ำทั้งสายแป๊บเป็นไปไม่ได้สิ่งที่ทำได้คือลดผลกระทบให้ต่ำที่สุดโปร่งใสว่าใครโดนและชดเชยเป็นธรรมตั้งแต่ต้นและก่อนเซ็นสัญญา 1.6 แสนล้านควรมีดิจิทัลทวินของลุ่มน้ำมาจำลองให้เห็นก่อนเลยครับถ้าจะอธิบายภาพให้ชัดนะครับคุณสุทธาชัยหน้าจอมันจะเป็นเหมือนมีประเทศไทยอีกอันอยู่ในคอมพิวเตอร์บนจอใหญ่ๆในวอลลุ่มจะเห็นตั้งแต่ต้นน้ำปิงวังยมน่านน้ำไหลมาถึงนครสวรรค์ชัยนาทอยุธยาลงมาถึงกรุงเทพจนออกอ่าวไทยมันไม่ใช่แค่แผนที่สวยๆนะครับแต่เป็นแบบจำลองที่ใส่ข้อมูลจริงเข้าไปเช่นฝนตกเท่าไหร่เขื่อนมีน้ำแค่ไหนแม่น้ำรับได้กี่ลูกปักเมตรต่อวินาทีคลองไหนเต็มประตูไหนเปิดอยู่เท่าไหร่และลองกดจำลองสถานการณ์ได้เลยครับเช่นฝนตกแบบปี54บวกน้ำทะเลนุนและดูทีว่าอีก6ชั่วโมง24ชั่วโมง3วันน้ำจะไปอยู่ตรงไหนถ้าคุณวิกรมเสนอคลองก้างป่าเพิ่มอ่างตรงนี้เราก็ใส่เข้าไปในระบบแล้วกดจำลองใหม่เลยและดูผลว่าน้ำลดจริงไหมลดได้กี่ลูกบาศก์เมตรเก็บน้ำได้เท่าไหร่พูดง่ายๆคือซ้อมน้ำท่วมทั้งประเทศในคอมพิวเตอร์ก่อนที่จะสร้างจริงก่อนจะใช้เงินหลักแสนล้านนี่แหละคือดิจิทัลทวินและนี่คือสิ่งที่ผมอยากเห็นก่อนตอกเข็มแรกครับ
1: อยากเห็นก่อนตอกเข็มแรกอาจารย์คุณพิพงศ์คิดว่าอาจารย์เองเห็นมีผลไหม
2: ดีผมแบ่งออกเป็น3ข้อได้ไหมข้อแรกที่ผมเมื่อกี้ยกเอาจีนญี่ปุ่นและเนเธอร์แลนด์มาเนี่ยเพื่อจะให้เราเนี่ยเห็นภาพว่าเออเขาทำมาแล้วแต่แน่นอนเวลาที่จะไปทำจริงๆเนี่ยเราก็ต้อง to be fair กับประเทศอื่นเขาดูว่าใครทำได้ดีกว่า3ประเทศนี้ไหมไอ้นั่นเป็นหลักการง่ายๆผมเนี่ยมีแค่ข้อเดียวนะคุณวิชัยกับอาจารย์เอหนึ่งผมอยากให้ประเทศไทยเนี่ยต่อไปน้ำไม่ท่วมแค่ข้อเดียวสองต่อจากน้ำไม่ท่วมเนี่ยก็คือประโยชน์จากการใช้น้ำนะเอาไปใช้นอกจากน้ำไม่ท่วมแล้วเรายังใช้ประโยชน์จากน้ำให้มากที่สุดวันนี้พอมี data center มาเราบอกเฮ้ยไม่ได้เพราะว่าน้ำเราไม่พอใช้น้ำไม่พอใช้ได้ยังไงในเมื่อน้ำเนี่ยที่ตกมาในแผ่นดินไทยทั้งหมดตอนหนึ่งปีเนี่ยมีปริมาตรไม่ต่ำกว่า700ล้านลูกบาศก์เมตร700ล้านลูกบาศก์เมตรเราปล่อยให้น้ำท่วมปล่อยให้น้ำลงทะเลไปโดยเปล่าประโยชน์อ่ะทำไมเราไม่เอาไอ้น้ำตั้งเหลืออีกตั้ง 5-6 แสนล้านลูกบาศก์เมตรเนี่ยเอามาทำประโยชน์ขายน้ำให้ data center ขายน้ำให้กับเกษตรกรแล้วที่สำคัญนะผมกำลังมองว่าไอ้น้ำเนี่ยมันเป็นธุรกิจวันนี้ทำไมเราไม่ให้เอกชนเขามาขายน้ำขายน้ำให้กับการประปาในราคาที่การประปาเห็นว่าถูกที่สุดและเหมาะสมที่สุดอันที่สองทำไมเราไม่ให้บริษัทเหล่านี้เนี่ยขายน้ำให้กับเกษตรกรในราคาที่เกษตรกรรับได้แทนที่จะปล่อยน้ำไปอย่างทุกวันนี้ทำโดยรัฐบาลเนี่ยนะแล้วน้ำก็หายไปแล้วก็ท่วมทำไมไม่ให้เอกชนเนี่ยเอาไอ้ของกลางป่าต่างๆเนี่ยนะให้เขาไปหาคูของหนองบึงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเอาไปเก็บน้ำแล้วก็เอาน้ำนั้นขายให้การประปาเพื่อเอาไปเลี้ยงนะชาวบ้านชาวเมืองนะมีน้ำกินน้ำใช้สองเกษตรกร กษตรกรเนี่ยถ้าเราคิดนะเอ้ยถ้าน้ำต้นแบบเกษตรเนี่ยราคาต้องไม่เกินเท่านี
4: ้
2: แล้วให้เขาไปทำแล้วพวกนี้รัฐบาลก็ไม่ได้ทำก็ยกให้เอกชนก็ไปทำใครที่เขามีเงินในแต่ละท้องถิ่นเขาก็จะได้มีงานทำเกี่ยวกับเป็นทำไมขายแหล่งน้ำถ้าแหล่งน้ำทำอย่างนี้ขึ้นมาได้มันจะเกิดอะไรขึ้นมาเอ่ยอาจารย์เอหนึ่งน้ำจะลดการที่จะท่วมกรุงเทพให้น้อยลงเพราะถ้าเราควบคุมน้ำที่ลงมาที่เจ้าพระยาเนี่ยไม่ให้เกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพราะว่า capacity ของกรุงเทพในตอนปี54เนี่ยมันรับได้ 2,500 คิวต่อวินาทีถ้าเราควบคุมน้ำทั้งฤดูฝนทั้งปีไม่ให้เกิน 2,000 นะลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคุณสุริชัยแล้วอาจารย์เอลองคิดดูว่าผลเสียหายจากการน้ำท่วมของกรุงเทพที่จะต้องซ่อมถนนที่จะต้องเอากระสอบทราย

0: ช่วยรัฐบาลคืออย่างนี้ผมอยากจะบอกว่ารัฐบาลถ้ามีโครงการอะไรดีๆแล้วเราเห็นว่าดีเนี่ยผมว่าเราต้องช่วยเขาคิดอย่าไปแย้งเขาคนยังไม่ทันทำงานเลยเนี่ยเราต้องให้กำลังใจเขาเราต้องหาวิธีการอย่างที่เรากำลังมาคุยกันเนี่ยรายการโลกเปลี่ยนสีของเราเนี่ยเป็นรายการที่จะแนะนำสนับสนุนโครงการดีๆให้ทำแล้วทำให้ดีขึ้นแล้วก็เราก็มาช่วยเขาแนะนำเอตรงนั้นไม่ดีตรงนี้ไม่ดีอย่าไปกระแนะกระแหนอย่าไปว่าเขาอย่าไปอะไรคนทำเขาจะได้มีกำลังใจถ้าเป็นผมนะผมจะทำอย่างนี้แล้วก็มากระแนะกระแหนมาว่าผมไม่ทำอ่ะ
1: อย่างนี้
0: เรื่องอะไรผมต้องมาทำอ้าวไม่นี่ไงเราถ้าเกิดเรามาทำเนี่ยให้กำลังใจเขาแล้วก็เราก็ติเขาแนะนำ
1: ถ้าก็ทำถูกต้องถ้าก็โปร่งใสแล้วก็ต้องเชียร์เขา
0: ไม่แต่เราก็ยังไม่ทันทำเลยเราก็ไปตื้อเขาอยู่แล้วใช่ไหมผมว่าวันนี้เนี
1: ่
0: ย
1: เราต้องก็สังเกตไว้ว่าระวังนะเพราะว่างบเหล่านี้นักการเมืองมักจะเอาไปทำอะไรก็ไม่รู
0: ้นั่นแหละแต่เรา
1: อาจารย์เอว่ายังไงคุณวิกรมร่ายยาวเลยเนี่ย
0: อาจารย์เอเชิญครับอาจารย์เอ
2: ก็เห็นด้วยกับคุณวิกรมในหลักใหญ่ๆเลยครับคือเรื่องน้ำต้องมองทั้งระบบจริงๆไม่ใช่แก้เฉพาะจุดแต่ในฐานะที่ปรึกษาผมจะขอเพิ่มกรอบอีกชั้นคือเราต้องการกลไกกลางที่เดินต่อได้แม้เปลี่ยนรัฐบาลมีข้อมูลเดียวที่ทุกฝ่ายยอมรับมีเวทีเปิดให้วิจารณ์แบบสร้างสรรค์ไม่ใช่มาเบรกกันกลางทางและที่สำคัญต้องกล้าทดลองในโมเดลในดิจิทัลทวินก่อนลงดินจริงผมเลยอยากชวนคุณวิกรมกับคุณสุทธิชัยคิดต่อว่าถ้าเรามีโต๊ะกลางแบบนี้ใครควรนั่งอยู่บนโต๊ะนั้นบ้างและใครควรเป็นคนคุมเกมให้ต่อเนื่องโดยไม่สะดุดทุกสี่ปี
1: ตรงนี้น่าสนใจว่าต่ออาจารย์นะในฐานะที่ปรึกษานายกนะอาจารย์เอก
0: อย่าลืมนะที่ปรึกษาประธานที่ปรึกษานะอาจารย์เอเชิญครับ
1: อาจารย์เอว่าต่อท่านประธานที่ปรึกษานายกอาจารย์เอว่าต่อ
0: ว่าต
2: ่อก็ได้ครับท่านประธานถ้าให้ผมรับบทเป็นประธานที่ปรึกษาจริงๆอ่ะนะครับคุณสุทธิชัยผมจะเสนอให้นายกตั้ง Thailand Water Mission เป็นภารกิจเฉพาะกิจเลยครับมีรัฐมีนักวิชาการไทยมีต่างประเทศเอกชนและที่สำคัญต้องมีคนในพื้นที่ร่วมโต๊ะด้วยครับเพราะเขาเป็นคนที่จะรับน้ำจริงเรากำหนด KPI ชัดๆเหมือนที่คุณวิกรมพูดแต่
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับชลธรจันยาครับรัฐบาลเปิดเผยสถานการณ์อุทกภัยพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาและลุ่มแม่น้ำแม่กลองมีแนวโน้มน้ำลดลงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
8: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
7: ปิ
9: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริย

0: ธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
1: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: รัฐบาลเปิดเผยสถานการณ์อุทกภัยพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาและลุ่มแม่น้ำแม่กลองมีแนวโน้มลดลงยังคงเฝ้าระวัง9จังหวัดและเพชรบุรีจากฝนที่ตกเพิ่มในระยะนี้นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสรุปสถานการณ์น้ำผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยว่าภาพรวมพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาและลุ่มแม่น้ำแม่กลองเริ่มมีแนวโน้มน้ำลดลงแต่ยังคงมีพื้นที่เสี่ยงสำคัญที่ต้องจับตาเป็นพิเศษได้แก่จังหวัดเพชรบุรีและฉะเชิงเทราโดยสถานการณ์น้ำและการระบายน้ำสถานีวัดน้ำนครสวรรค์วัดได้ที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งพื้นที่ริมน้ำที่เป็นจุดท่วมเดิมขอให้ประชาชนติดตามประกาศอย่างใกล้ชิดได้แก่จังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีกรุงเทพมหานครสมุทรปราการและนนทบุรีโดยต้องเฝ้าระวังและจุดน้ำท่วมขังจังหวัดเพชรบุรีที่เป็นจุดเสี่ยงจากปัจจัยปริมาณน้ำในเขื่อนแก่งกระจานและฝนที่จะตกเพิ่มในช่วงวันที่10ตุลาคมส่วนสถานการณ์แม่น้ำแม่กลองยังมีน้ำท่วมขังรอการระบายในพื้นที่อำเภอบางคนทีและอัมพวาจังหวัดฉะเชิงเทรามีน้ำท่วมขังบนถนนหลายจุดกรุงเทพมหานครมีน้ำท่วมขังแจ้งหลีกเลี่ยงเส้นทางได้แก่ถนนเจ้าคุณทหารถนนฉลองกรุงถนนหลวงแพ่งบริเวณหน้าโลตัสลาดกระบังและถนนลาดกระบังตลอดทั้งสายกองทัพไทยนำกำลังพลและยุทโธปกรณ์ร่วมจัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดช่วยประชาชนจนกลับสู่ภาวะปกติ
3: พันเอกหญิงฉัตรภีภูลศรีรองโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทยเปิดเผยว่ากองทัพไทยร่วมสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเพื่อเร่งฟื้นฟูและทำความสะอาดพื้นที่ที่รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยโดยบูรณาการกำลังพลยานพาหนะและเครื่องมือที่จำเป็นสนับสนุนการจัดเก็บขยะเศษวัสดุสิ่งปฏิกูลรวมถึงฉีดล้างทำความสะอาดถนนชุมชนและพื้นที่สาธารณะจำนวน6จุดได้แก่พื้นที่เขตดอนเมือง2จุดเขตมีนบุรีเขตคลองสามวาเขตบางเขนและเขตบึงกุ่มเพื่อเร่งคืนสภาพพื้นที่ให้สะอาดและพร้อมใช้งานทั้งนี้กองทัพไทยพร้อมสนับสนุนการปฏิบัติการร่วมกับกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ยังต้องเร่งฟื้นฟูหลังระดับน้ำลดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยให้ประชาชนกลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วเพราะทุกพื้นที่ที่กลับมาสะอาดและปลอดภัยคืออีกก้าวของการคืนคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: กรุงเทพมหานครเร่งผลิตถุงยางชีพ 50,000 ถึง 60,000 ชุดส่งพื้นที่น้ำท่วมสูงเขตลาดกระบังหนองจอกบางกะปิและคลองสามวาน
4: ายสานนท์หวังสร้างบุญรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้ปรับแผนจัดทำถุงยางชีพเพื่อรองรับความต้องการที่มีมากกว่า 100,000 ชุดโดยย้ายกำลังหลักจากโรงเรียนวิชูทิศมาที่อาคารเวศ 2ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครไทยญี่ปุ่นเขตดินแดงเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตและเร่งส่งต่อไปยังพื้นที่ประสบภัยจัดระบบการทำงานเป็นสายการผลิตกึ่งโรงงานแบ่งเป็น26โต๊ะปฏิบัติงานตั้งเป้าโต๊ะละประมาณ 2,500 ชุดทำให้สามารถผลิตได้วันละประมาณ 50,000 ถึง 60,000 ชุดพร้อมแยกพื้นที่รับสิ่งของและจุดขนส่งอย่างชัดเจนเพื่อให้ถุงยางชีพออกจากศูนย์และเข้าสู่พื้นที่ประสบภัยได้เร็วขึ้นนอกจากนี้ยังปรับขั้นตอนการทำงานโดยลดการนับถุงยางชีพซ้ำหลายรอบและเปลี่ยนเป็นนับขณะลำเลียงเครื่องรถขนส่งเพื่อประหยัดเวลาและเพิ่มความคล่องตัวในการกระจายสิ่งของโดยจะเร่งกระจายถุงยางชีพไปยังพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังสูงโดยเฉพาะเขตลาดกระบังหนองจอกบางกะปิและคลองสามวารวมถึงพื้นที่อื่นที่ได้รับผลกระทบหากเป็นพื้นที่ที่รถทั่วไปเข้าไม่ถึงจะพิจารณาใช้เรือหรือรถยกสูงในการขนส่งพร้อมจัดตั้งจุดกระจายสิ่งของเพื่อส่งต่อเข้าสู่ชุมชนย่อย ให้ทั่วถึงมากขึ้นชนัญชิดาสังทองรายงาน
2: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ครับ

0: นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี
1: สวัสดีครับก็นี่มันบอกว่าจะอำลาก็เลยสงสัยยังไม่ได้อำลาซะแล้วเพราะว่าอาจารย์ไข่บอกว่าพี่เรายังต้องเดินทางกันต่อนะนะครับก็ราชการก็ไปตามราชการก็แบบนี้นะครับก็ท่านรองบิ๊กเข้ามายังครับคนที่จะทำให้ถนนดนตรีเดินทางต่อครับขอเสียงปรบมือท่านรองไทวัฒน์บุญชวฤทธิ์ครับแล้วก็ผู้บริหารทุกท่านนะฮะก็สวัสดีทุกท่านครับผมพินโยรุ่งสมัยจากถนนดนตรีไลฟ์ครับแล้วเราจะปิดฉากในวันนี้ด้วยศิลปินที่เป็นมิตรภาพของเราเดินทางกันมาด้วยกันมาเนิ่นนาน31ปีแล้วนะครับแล้วก็เป็นเวทีที่ผมถือว่าเป็นเกียรติยศมากๆเลยที่เราได้ทำเพลงเพื่อชีวิตที่ในสมัยก่อนๆก็จะจัดรายการได้แต่ละครั้งนะครับเพลงนี้คือเพลงอะไรความหมายยังไงนะฮะหัวใจคือโชมคืออะไรเรือรักกระดาษอธิบายทุกเพลงเวลาจัดรายการอธิบายให้ผู้บริหารในยุคนั้นนะในยุคนั้นนะครับได้ฟังว่าเพลงเนี้ยนะครับไม่ได้ไปโจมตีรัฐบาลนะฮะเขาก็เลยก็ค่อยอย่างชั่วหน่อย ก็ต้องอธิบายนะครับว่าเอาเพลงเหล่านี้มาเปิดด้วยสาเหตุอย่างไรมีที่มาที่ไปศิลปินเป็นอะไรยังไงใครนะครับก็วันนี้นะครับขอบคุณมากๆครับที่เราได้เดินทางกันมาจนถึงตรงนี้ที่เป็นการอำลากับถนนดนตรีไลฟ์นะครับซึ่งจะมีต่อไปหรือไม่นะครับและผู้บริหารที่ท่านรองบิ๊กนะครับและผู้บริหารทุกท่านบอกว่าตั้งใจอยากจะให้มีนะครับท่านอยากจะให้มีบนเวทีตรงนี้นะครับตอบเรื่องไปแต่จะมีวิธีการใดอย่างไรเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับทางท่านผู้บริหารทุกท่านนะครับที่จะได้ไปจัดสรรงบประมาณนะฮะหรือว่าไม่มีงบประมาณแล้วเราก็คงจะต้องตอนนี้คือจะใช้หนี้นะครับให้หมดครับก็ตอนนี้ยังใช้หนี้ไม่หมดนะฮะเพื่อนๆวัดนวลอยู่ไหนมั่งเนี่ยวัดนวลพี่ๆวัดนวลนรดิษฐ์นะครับก็มาให้กำลังใจแล้วก็ช่วยสนับสนุนทุกแรงใจแล้วก็รวมไปถึงพี่ป้าน้าอาทั้งหลายของคนเดือนตุลานะครับวันนี้คนเดือนตุลามาเยอะเลยนะครับขอบคุณมากนะครับมาสักครู่นี้มาเยอะมากๆเลยนะครับขอบคุณมากๆนั่นคือสิ่งที่มาช่วยถนนดนตรีให้เดินทางมาถึงวันนี้แล้วเราก็นับจากนี้ไปหลังจากเกษียณแล้วผมต้องออกไปใช้หนี้เขานะครับ ใช้หนี้นะฮะก็คือจะไปทำหน้าที่ทั้งพิธีกรทั้งการจัดกิจกรรมต่างๆที่เราขอเข้ามาเต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งวันนี้ก็มากันอย่างอุ่นหนาฝาข้างไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ที่เราคิดว่าคาดไม่ถึงว่าจะเดินทางมาด้วยกันในวันนี้นะครับก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราจะปิดฉากอำลาด้วยถนนดนตรีไลฟ์ในเรื่องราวของศิลปินกลุ่มนี้ที่ผมถือว่าเป็นเกียรติยศกับถนนดนตรีไลฟ์นะครับก็คืออาจารย์ไข่ครับวงมาริโอน่านะครับนอกเหนือจากนั้นแล้วนะครับศิลปินที่ได้เคยเดินทางกับใต้ดินเป็นใต้ดินที่นะฮะทำงานเรียกได้ว่าเคียงข้างประชาชนตั้งแต่สมัยเปิดหมวกกับเวทีของสนามหลวงนะฮะก็จะมาเป่าเมาส์ในเพลงหนึ่งที่โด่งดังมากๆครับมาริโอน่าก็คือเพลงหัวใจรีโชนั่นคือพี่อีทฟุตบาทนะครับและนอกเหนือจากนั้นก็นอกจากมาโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วนะฮะมาฟรีนะครับก็ยังจะต้องมาช่วยประมูลด้วยนะครับนำภาพวาดนะครับที่พี่อีทได้วาดภาพอาจารย์ไข่มาริโอน่ามาประมูลในวันนี้ด้วยนะครับมีเงินมาไหมครับครับรู้อยู่แล้วนะฮะถ้ามาถนนดนตรีต้องไม่มีตังมานะครับไม่ใช่ครับดีใจที่ทำทุกสิ่งทุกอย่างได้ตามเจตนารมณ์ที่ผู้บริหารที่ มอบหมายมาให้นะครับผมคิดเสมอว่าถ้าท่านผู้บริหารเข้าใจและมอบสิ่งในเรื่องของการที่เราจะให้เราทำอะไรเนี่ยเราต้องทำให้สำเร็จนะครับไม่ว่าเส้นทางนั้นมันจะมีความยากลำบากนะฮะหรือว่ามันจะทุกข์ทนทรมานมีเรื่องมีราวอะไรต่างๆที่ผ่านมา3ปีนะครับเราบากบั่นฟันฝ่ากันมามุดท่อมุดอะไรต่างๆกันมานะครับทีมงานของทางเทคนิคทั้งหอประชุมแห่งนี้ผมขอเสียงปรบมือให้กับหอประชุมนะครับเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่เหนื่อยยากกับถนนดนตรีกันมาตั้งแต่ช่วงต้นนะครับเรามุดท่อมุดหอประชุมกันมาอุตลุดไปหมดนะครับจนกระทั่งมาถึงระบบทุกวันนี้ได้นะครับสามารถที่จะให้คุณได้ชื่นชมในบรรยากาศอย่างนี้ได้นะฮะขอบคุณนะครับสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ครับน้องๆทีม OB ทุกท่านนะครับแล้วก็ผู้อยู่เบื้องหลังในการผลิตรายการในการทำโปรโมทรายการให้กับทางถนนดนตรีแล้วก็รวมไปถึงรายการถนนดนตรีที่จะไปออกอากาศทุกวันเสาร์4ทุ่มถึง5ทุ่มแล้วก็ท่านรองบิ๊กก็อนุญาตให้ถนนดนตรีได้ทำรายการต่อฉะนั้นผมจะเดินไปเป็นคุณลุงคนหนึ่งที่เข้ามาในสถานีนะครับมาบันทึกรายการนะฮะบันทึกรายการที่ท่านอนุมัติว่ารายการที่เราได้เคยออกอากาศไปนะครับถนนดนตรีไลฟ์ที่ผ่านมาจะกลับมานะครับทุกวันเสาร์4ทุ่มถึง5ทุ่มในช่วงถนนดนตรีไลฟ์ทาง NBT นะครับติดตามกันนะครับส่วนในวิทยุยังจัดต่อนะฮะเพราะว่าทำอยู่ที่บ้านได้นะครับก็ไม่เป็นไรนะฮะนั่งๆไปเพลินๆนะครับที่เหลือทำอะไรดีอ้ออีกอันหนึ่งคือเรื่องคดีความนะครับฟ้องนะครับฟ้องนะครับเรื่องหมิ่นนะฮะเพราะว่าถือว่าหมิ่นเรื่องของทางด้านหน่วยงานนะฮะก็ไม่เป็นไรนะครับก็ดีมกันได้ไม่เป็นไอไซเมอร์นะครับนะครับที่เหลือก็เดินทางกับประชาชนครับออกไปทำงานรับใช้พี่น้องประชาชนนะครับสำหรับในภาคของถนนดนตรีที่เราจะได้เดินทางกันต่อนะครับแต่วันนี้นะฮะเราได้มีการไลฟ์นะครับทางเพจของถนนดนตรีแล้วก็ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยครับและขอขอบคุณครับอีกทีมงานที่สำคัญคือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะครับทุกภาคส่วนคนที่อยู่เบื้องหลังผมนะครับภรรยาคุณวิรักษ์นะครับก็ทำหน้าที่อยู่เบื้องหลังเราทะเลาะกันมาตลอดนะฮะกว่าจะมามีวันนี้ได้นะครับแล้วก็ทีมงานที่สำคัญนะครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับทีมงานถนนดนตรีครับพี่น้องของเราทุกคนนะครับนะฮะโดนเหวี่ยงโดนดุโดนอะไรว่ากันไม่เป็นไรครับเราทนได้นะฮะที่อยู่ที่หน้าเคาน์เตอร์เวลาที่จองบัตรเวลาที่จะต้องเอาคนเข้ามารับชมกันไม่เป็นไรครับนี่แหละฮะก็คือสิ่งที่ข้าราชการรุ่นใหม่ๆนะครับน้องๆทุกคนอึดถึกทนคือคนถนนดนตรีนะครับนะครับขอบคุณมากครับแล้วก็ขอบคุณนะครับศิลปินทุกท่านนะครับ30กว่าวงที่ผ่านมานะครับใน3ปีขอเสียงปรบมือให้กับศิลปินทุกวงนะครับศิลปินเพื่อชีวิตทุกวงแล้วก็วงใต้ดินทุกๆวงหรือแม้กระทั่งวงใต้ดินที่ล่วงลับไปอย่างเช่นพี่ตุ้มบรรพชนนะครับที่ผ่านมานะฮะครับก็ผมไม่เป็นการเสียเวลานะครับในเรื่องของถนนดนตรีที่เดินทางมาถึงวันนี้เรามีศิลปินที่มาจากแดนใต้ที่เมื่อสมัยก่อนเนี่ยนะครับเวลาที่จัดรายการก็จะต้องไปหาข้อมูลต่างๆแล้วก็ไปหาผลงานก็เดินไปตามร้านเทปที่เรารู้จักกันเช่นแถวท่าพระจันทร์นะครับหรือว่าทางแถวคลองสานหรือว่าแถวรามคำแหงก็จะไปเจอร้านเทปต่างๆที่เขานำผลงานของศิลปินมาวางนะครับมาวางที่จะจำหน่ายแล้วก็ศิลปินเองก็มาฝากขายกันนะครับผมก็ไปเจออัลบั้มที่เป็นศิลปินทางภาคใต้นะฮะแล้วก็ยืนดูแล้วก็เจ้าของร้านเขาก็เปิดให้ฟังก็บอกเพลงนี้เพราะดีนะฮะดอกไม้ดนตรีกลุ่มนี้มีชื่อว่าอะไรมาจากเพลงทางภาคใต้พี่ลองฟังดูแล้วเขาชื่นชอบกับหลายบทเพลงนะครับแล้วก็คนข้างๆที่มายืนอยู่ข้างๆผมเมื่อวันนั้นเขาเป็นคนภาคใต้นะฮะอาขานบอกพี่พูดภาษาใต้ว่าชอบเพลงนี่เพราะอะไรผมก็ไม่ได้รู้จักเขาหรอกครับหันมาดูอ้าวไอ้คนนี้มันอยู่ในปกเทปนี่หว่าหันไปดูอ๋อหน้าเดียวกันนะครับมึนๆนะครับเขาไม่ค่อยพูดนะฮะเขาชื่อสมพงษ์ศิวิโรจน์คนที่เขียนเพลงในอัลบั้มต่างๆของมาริโฮน่าฮะแล้วเราก็เลยเชิญเขามาออกอากาศนะครับทั้ง4คนมาริโฮน่าตั้งแต่ชุดดั้งเดิมได้มาออกอากาศในห้องส่งเล็กๆของวิทยุแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ในค่ำคืนวันนั้นเราคุยกันทั้ง4คน ก่อนที่จะเดินทางกลับผมก็ขับรถไปกับภรรยาเพื่อจะกลับบ้านที่ฝั่งทน4คนมาริโฮน่ายังไม่กลับนะครับสัมภาษณ์เสร็จยืนอยู่หน้าสถานีแล้วเลยถามว่าจะไปไหนจะไปปิ่นเกล้าผู้ประสาทใต้แล้วว่าทำไมรอรถเหรอครับรอรถแท็กซี่แต่ว่าไม่รู้จักทางยืนงะก็เลยงะทุกคนก็อ้าวงั้นก็เอากีตาร์ของธงชัยลักลงไว้ที่หลังรถนะครับที่เบาะที่กระโปรงรถด้านท้ายแล้วก็พาบาริโฮน่าทั้ง4คนขึ้นรถเล็กๆนะครับเดินทางไปส่งเขาที่ฝั่งทนที่ปิ่นเกล้าเขาไม่รู้จักทางนะครับแล้วก็มีบางสิ่งที่อาจารย์ไข่ได้กระซิบกับผมก่อนลงจากรถวางประโยคในประโยคนั้นอาจารย์ไข่ไม่เคยลืมนะครับในสิ่งที่เราได้รับคำพูดกระซิบมาวันนั้นว่าอะไรนะฮะแต่ผมไม่บอกในที่นี้อาจารย์ไข่จะเป็นคนบอกเองว่านั่นแล้วคุยเรื่องอะไรกันนะครับก่อนที่จะส่งเขาลงจากรถไปนะฮะแล้วหลังจากนั้นนะครับมาริโฮน่าได้เข้าสู่สังกัด Milestone Record คนที่ทำให้มาริโฮน่านะครับได้เป็นที่รู้จักก็คือพิสันมาโนพุตตานนะครับพิสันมาโนพุตตานครับจะเป็นผู้ถ่ายทอดการเข้าสู่ถนนดนตรีไลฟ์นะครับมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงกับการอำลาถนนดนตรีไลฟ์ในวันนี้ขอเชิญพิสันมาโนครับ

0: ย้อนไป32ปีที่แล้วเดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2537มีการจัดงานเทศกาลดนตรีขึ้นมางานหนึ่งชื่อว่างานเทศกาลบันเทิงคดี37จัดขึ้นที่ศูนย์เยาวชนไทยญี่ปุ่นดินแดงเป็นการจัดการแสดงดนตรีที่มีหลายเวทีมีเวทีอินดอร์แบบนี้แล้วก็เวทีกลางแจ้งสำหรับแฟนเพลงผู้คนที่มาร่วมงานนั้นแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่รักและต้องการเข้าใจในดนตรีอย่างจริงจังเช่นพวกนักดนตรีเช่นนักวิจารณ์นักเขียนหรือคนฟังเพลงที่จริงจังกับการฟังเพลงส่วนอีกกลุ่มหนึ่งได้แก่กลุ่มที่เป็นแฟนเพลงของศิลปินต่างๆที่เขาตามมาเชียร์ตามมาดูที่จะขึ้นเวทีเวทีกลางแจ้งเป็นเวทีขนาดเล็กๆมีลานที่จะมีคนนั่งถ้านั่งดูนะครับก็ได้ประมาณสัก 3,000 คนถ้ายืนเบียดๆกันหน่อยก็ได้สัก 4,000 คนแล้วก็มีตึกของศูนย์เยาวชนไทยญี่ปุ่นเนี่ย 4-5 ตึกเป็นตึก4ชั้นตึกคอนกรีตนะครับ4ชั้น5ชั้นล้อมรอบอยู่วงดนตรีที่มาทำการแสดงนั้นเป็นวงดนตรีที่มีแนวทางของตัวเองที่ชัดเจนอย่างยิ่งอย่างเช่นวงแรกคือวงตำนาน Shadows ตำนาน Shadows ที่เล่นเพลงในแนวยุค 60s เล่นเพลง Rock and Roll ของวง The Shadows นำทีมโดยมือกีตาร์ชื่อดังในยุคอดีตชื่อว่าวรพจน์เรือนนาคนะครับเป็นอาจารย์ของแหลมมอริสันนะปัจจุบันพี่วรพจน์จากไปแล้วก็เล่นเพลงแนวยุค 60s วงที่2คือวง Unknown Jazz Bandเล่นดนตรีในแนวแจ๊สเขาก็ชื่อแจ๊สแบนด์อยู่แล้วอันนนท์นี่ก็เป็นมือกีตาร์ที่เป็นอาจารย์ของกอล์ฟทีโบนเป็นอาจารย์ของแมวจิรศักดิ์ปานพุ่มวงที่3เล่นเพลงในแนวเฮฟวี่เมทัลเขาชื่อวงว่าเฮฟวี่มดแฟนเพลงค่อยๆทยอยมาดูตำนานชาร์โดสดูอันนนท์แจ๊สแบนด์ดูเฮฟวี่มดแต่วงที่ต่อจากเฮฟวี่มดเนี่ยเป็นวงที่พวกเขากำลังโด่งดังมากเพราะปี37เป็นปีที่ดนตรีในแนวอัลเทอร์เนทีฟกำลังเป็นกระแสอย่างแรงวงนั้นเขามีสมาชิกกันเพียงแค่3คนแต่พอเขาขึ้นเวทีคนดูซึ่งเคยเห็นแค่ 3,000 คนมันกลายเป็น 4,000 หรืออาจจะกลายเป็น 5,000 คนเพราะว่าต้องปีนป่ายไปตามตึก3ชั้น4ชั้นเพราะที่มันแน่นเอียดเลยและเป็นตอนบ่ายแดดร้อนมากด้วยวงนั้นคือวง Modern Dog Modern Dog กำลังดังกับเพลงบุษบาดังกับเพลงมาลัยดังกับเพลงก่อนนักร้องนำคือป๊อตธนชัยอุชินเขาแบบทั้งเต้นทั้งกระโดดทั้งดิ้นทั้งเลื้อยไปทั่วเวทีคนดูก็จะกระโดดตามจนแบบพื้นเวทีซึ่งเป็นพื้นสนามหญ้าที่เป็นพื้นดินเนี่ยสั่นสะเทือนเลยอากาศก็ร้อนทุกคนก็เหงื่อแตกซกเลยแต่พอจบการแสดงของวง Modern Dog วงที่จะมาแสดงต่อเป็นวงหน้าใหม่เราเล่นในแนวโฟกใช้แค่กีตาร์โปร่ง 2-3 ตัวแล้วก็มีนักร้องนำ1คนพวกเขามาเล่นต่อจาก Modern Dog ซึ่ง Modern Dog ตอนนั้นกำลังดังมากแต่วงหน้าใหม่วงนี้ยังไม่มีใครรู้จักพวกเขาเลยเพราะเขาเพิ่งเข้าสังกัดเพิ่งออกผลงานอัลบั้มชุดแรกบางทีวันนั้นคนที่รู้จักเพลงของพวกเขาอาจจะเป็นแค่เพื่อนฝูงที่ติดตามมาดูติดตามมาชมติดตามมาเชียร์อาจจะ5คน10คนนอกนั้นคือพอ Modern Dog เล่นเสร็จเนี่ยอากาศมันร้อนจัดผู้คนค่อยๆทยอยเดินออกไปเพื่อไปหาร่มไปหลบร่มไปหลบที่ลมเย็นเหงื่อแตกเพื่อต้องการความเย็นพอเขาเดินออกไปเนี่ยวงดังกล่าวขึ้นเล่นพอกีตาร์โปร่งกรีดเสียงมันออกมานักร้องนำมายืนอยู่หน้าเวทีนักร้องนำมีผมเกรียนเลยนะครับอารมณ์ประมาณข้าราชการครูอะพอนักร้องนำเปล่งเสียงร้องออกไปประโยคแรกพลังเสียงของเขาเนื้อเสียงของเขาแก้วเสียงของเขาแล้วท่วงทำนองพร้อมเนื้อเพลงอันเป็นบทกวีของวงดนตรีของเขาเนี่ยมันทำให้คนที่กำลังเดินไปเนี่ยชะงักเท้าหยุดบางคนหยุดฟังเฉยๆบางคนเริ่มหันกลับมามองที่เวทีบางคนค่อยๆเดินกลับมาจากเมื่อกี้นี่กระโดดโลดเต้นกับบทเพลงแบบอัลเทอร์เนทีฟตอนนี้มันเป็นเพลงโฟกนุ่มๆเรียบๆแต่ว่ามีท่วงทํานองที่กินใจมีเนื้อหาที่เป็นบทกวีมีเนื้อหาเป็นปรัชญาแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งมันถูกถ่ายทอดโดยคนที่มีน้ำเสียงพิเศษอย่างยิ่งเป็นเอกลักษณ์อย่างยิ่งผ่านไป32ปีหลังจากวันนั้นมาถึงวันนี้หลายๆเพลงที่เขาขับร้องกันบนเวทีซึ่งยังไม่มีใครรู้จักเลยเนี่ยกลายเป็นเพลงอมตะไปแล้วมาถึงวันนี้หนุ่มผมเกรียนคนนั้นซึ่งเป็นข้าราชการครูเขามาจากสงขลามาจากอำเภอเทพาเขาเป็นเด็กศิลปากรตอนนี้เขากำลังจะได้รับปริญญาเอกกำลังจะเป็นด็อกเตอร์ด้วยวันนี้เขาจะนำมนต์ขลังของบรรยากาศตั้งแต่เมื่อ30ปีที่แล้วแต่มาคราวนี้ไม่ใช่โฟกเขามีวงแบ็กอัพที่มีนักดนตรีฝีมือยอดเยี่ยมเต็มเวทีครับไม่ว่าจะเป็นมือกีตาร์มือเบสมือกลองมือคีย์บอร์ดทุกคนนะครับ เดี๋ยวจะหาว่าผมเข้าข้างมือกีตาร์ในคุณสงเนี่ยผมคุ้นเคยมานานเขาว่ากันว่าในบรรดามือกีตาร์ที่เล่นแบ็กอัพให้กับศิลปินในแนวเพื่อชีวิตเนี่ยมีหมีคาราบาวมีมือกีตาร์ของวงพงศิษฐ์คัมภีร์และก็เขาเนี่ยแหละก็ของมาริโฮน่าที่ถือว่าเป็นท็อป3แต่ไม่ได้หมายความคนอื่นไม่แจ๋วนะเพราะว่าถ้าไม่แจ๋วเล่นด้วยกันไม่ได้ครับทุกคนแจ๋วหมดแต่ที่มันเป็นที่สุดเนี่ยคือเสียงที่จะสะกดพวกเราทุกคนเป็นเสียงของเด็กสงขลาเด็กศิลปากรที่ตอนนี้ผมยาวแล้วครับอาจารย์ฟ้งคทาวุฒิทองไทยอาจารย์ไข่มาริโฮน่าครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ

บ่อยครั้งที่เขาและเธอออกตามหาความรักในชีวิตคู่ด้วยใจที่ใสด้วยใจที่ตั้งใจว่าจะได้ชีวิตคู่ได้ความรักที่ดีกลับมาแต่ก็นั่นแหละทุกครั้งที่เพียรหาความรักแท้กับได้ความรักที่เปรียบเปรยไปแล้วเป็นความรักเหมือนกับเรือรักกระดาษที่ฉีกขาดในหัวใจดังนั้นลมในสายทาง

ขอบคุณมากครับนาทีนี้หากว่าใครมีเรื่องที่เป็นตกตะกอนในหัวใจเรื่องทุกข์เรื่องเศร้าซึ่งเป็นปกติที่เราต้องเจอมีเพลงหนึ่งที่น่าจะชดเชยได้บ้างไม่มากก็น้อยอาจารย์ศิลป์พีระศรีบิดาของศิลปะร่วมสมัยของประเทศไทยผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากรท่านบอกว่าในยามที่มนุษย์ทุกข์และเศร้าที่สุดงานเพลงหรืองานศิลปะจะเป็นเพื่อนมนุษยชาติได้ดีที่สุดเพลงที่จะร้องต่อไปนี้น่าจะตอบโจทย์ได้บ้างไม่มากก็น้อยเพลงนั้นชื่อว่าหัวใจละเหี่ยครับชมร้องด้วยกันเลยครับหัวใจละเหี่ย

0: ขอบพระคุณมากครับการรับพลังหรือแรงบันดาลใจจากรุ่นสู่รุ่นหรือการส่งอิทธิพลในทุกด้านมันมีอยู่เป็นทุกยุคสมัยสมัยที่สนามหลวงเป็นเหมือนตลาดนัดที่ยังไม่ย้ายมาสวนจตุจักรยุคนั้นจะมีของเบเกอรี่ขายหนังสือทุกอย่างมากมายอยู่ที่นั่นรวมทั้งมีดนตรีที่เปิดหมวกมีคนหน้าขาวมีคนที่เป็นใบ้แล้วก็ควงกระบองกันดนตรีเปิดหมวกยุคนั้นมีทั้งพี่อีทฟุตบาทมีทั้งพี่ฮิเดกิโมริมีพี่วสันต์สิทธิเขตเขียนสีน้ำกันคนที่ทำให้เพลงหนึ่งที่มีเนื้อหาทางภาคใต้โด่งดังขึ้นมาเกิดจากเสียงของฮาร์โมนิกาหรือเสียงเมาออแกนของพี่ชายที่แสนดีของผมคนนี้เสียงตบมือต้อนรับพี่อีทฟุตบาทครับหัวใจผู้โชค
1: สวัสดีครับพี่สวัสดีครับ

0: เสียงจมเมืองครับพี่ชายพี่แสนดีครับพี่อีฟุตบาทครับ
1: โอ้โหนี่นะครับตัวจริงคือเป็นความทุกข์ยากอดอยากด้วยกันมานานนะฮะเพราะว่าจัดรายการเนี่ยทั้งพี่อีฟุตบาททั้งมาริโอน่านะครับก็มาที่ห้องส่งของวิทยุแห่งประเทศไทยวันแรกเนี่ยนะครับเห็นห้องส่งที่เราออกอากาศอยู่ตึกนู้นอาจารย์ไข่เนี่ยตื่นเต้นครับสัมภาษณ์ไปก็ลึกหลักลึกหลักมองไปหมดรอบทิศโดยเฉพาะเห็นอาจารย์บอกว่าตื่นเต้นที่สุดคือเห็นโต๊ะของนักอ่านข่าวท่านหนึ่งชื่อว่าปรีชาซับโสภาเป็นไงอาจารย์เป็นไง
2: ไอ้ดอนผมเลยครับ
1: แล้ว
2: เช้าๆนะคร
1: ับ พูดไม่ถูกเลยวันนั้นนะครับสัมภาษณ์ไปเรื่องว่าเรื่องเพลงเรื่องอะไรคุยกันไม่ค่อยจะถูกเลยนะฮะพี่อินฟุตปาดนะครับมาที่นี่สองคนที่ตอนนี้ก็เป็นด็อกเตอร์เปรียวและปิ๊ก
3: ครับผม
1: เป็นลูกสาวนะครับนะฮะก็ผมก็ได้ความรู้จากลูกสาวของพี่อินฟุตปาดในเรื่องของว่าพ่อตอนเป่าเมาส์เนี่ยทำไมมันต้องมีถึงสองตัวใช่ไหม
3: ครับผม
1: เออ
3: ก็อธิบายนิดนึงกันแล้วกันนะฮะ
1: ครับนี่เห็นไหมฮะนี่ครับ
3: ที่เราเล่นเนี่ยก็คือเล่นกีตาร์คีเอนะ
1: ครับ
3: คีเอถ้าจะเป่าเป็นแบบให้เป็นแบบบลูส์นะเป็นแบบนิโปวินดัมเนี่ย
1: ครับ
3: มันต้องใช้คีดีนะแล้วก็จะเป็นแบบฝรั่งเนี่ยมันเป็นคันที่ต้องใช้คีเอตรงๆกับกีตาร
1: ์
3: ก็เลยต้องใช้สองตัวเพลงนี้เป็นสองฟีลลิ่งนะเป็นบลูสเลอร์อันหนึ่งตอนแรก
1: ๆ
3: แล้วก็เป็นคันที่ไออันที่สองก็เลยต้องเป่าสองอันครับผม
1: ทั้งที่เงินค่าห้องอัดกับค่านักดนตรีเขาไม่ได้ให้เยอะขนาดต้องใช้ถึงสองอันใช่ไหมครับ
3: ทำได้ว่า น้องชายวัชกิจพี่อิทไปใส่ฮาร์โมนิก้าให้ผมหน่อยนะผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นใครนะผมไม่รู้จักวงมาริโฮน่าแต่ผมรู้ว่าเพลงนี้เฮ้ยแปลกมากหัวใจปลิวโจ้แปลว่าอะไรก็ไม่รู
1: ้
3: แต่ฟังแล้วชอบ
1: ครับ
3: แปลไม่ออกแต่ว่าเพลงนี้น่าจะดังว่ะตอนนั้นเราพูดกับมูลิสองคนพูดไปพูดมาแล้วก็พองานเสร็จเรียบร้อยมิกเสร็จเรียบร้อยอาจารย์ไข่โผล่มาพอดีเขาเป็นน้องชายผมนะที่ผมวาดรูปที่มาบุญคลองสมัยมาบุญคลองเปิดใหม่ๆ
1: ครับ
3: ผมเป็นนักเขียนภาพเขียนภาพสดเขียนสเก็ตสดนะ15นาทีเสร็จนะฮะเพราะรูปละ10บาท30บาทตัวนั้นคือประมาณว่าตัดโหนกเสริมดั้งได
1: ้
3: สิงไฟฟ้าตีนกาลอยโยย่นบนแบบหน้าเกลี้ยงหมดเลยผมวาดให้หล่อได้สวยได้หมด
1: คร
3: ับ ตอนสมัยโน้นผมชอบเขียนสดมาก
1: ครับ
3: แต่เพราะว่ามีบางคนเขาอยากให้วาดพ่อแม่มาไม่ได้เขามาให้วาดจากภาพถ่ายได้ไหมผมไม่ชอบวาดจากภาพถ่ายผมก็เลยว่าไม่เอาละนะแต่อาจารย์ไข่เนี่ยนั่งอยู่ข้างๆผมตอนไปบวชมาเรียนศิลปากรไปบวช ด้วยสกิดพี่อิทผมวาดรูปจากภาพถ่ายได้เลยพี่นะตั้งแต่นั้นมาอาจารย์ไข่นั่งอยู่กับผมได้งานจากผมจากการที่ผมเขียนสดน้องเขียนแห้งนะ
1: ครับ
3: ผมตกใจมากที่เพลงหัวใจบูโชเขาเป็นคนร้องเองครับผม
1: ครับแล้ววันนี้พี่อีทนะครับก็ดีใจใจดีด้วยก็คือนอกจากมาฟรีเนาะถนนดนตรีนี่ต้องยึดหลักนี้นะพี่นะเขาฟรีครับแล้วก็ของฟรีมีเกียรติใช่ไหมมีภาพนี้นี่เราจะประมูลแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ประมูลนะเพราะว่ารู้ทุกท่านยังไม่ได้เตรียมเงินมาน ี่คือภาพที่พี่อีทเขียนขึ้นเป็นภาพของนี่ดูสิครับทุกคนนะครับพื้นโชว์คืออะไรพื้นโชว์มันบอกไม่ถูก
4: กับโหนกเสริมดั้งส
1: ี
4: ฟ้าไม่มี
1: โหนกเสริมดั้งนะฮะ
3: ปกติแล้วอาจารย์ไข่จะผมเรียบนะครับนะ
1: ครับ
3: แต่รูปนี้ผมกระจายสยายแบบเขียนอร่อยมากเขียนมันมากนะรูปนี้นะ
4: จริงๆ
3: เขาเรียกว่าปาดเกยองนะครับ
4: จริงๆพี่อิทน่าจะใส่เบอร์โทรพี่ด้วยรับรองเพียบเลยแหละครับใครอยากได้รูปอย่างนี
1: ้ครับใครอยากได้บ้างเดี๋ยวช่วงต่อไป
4: ใครอยากได้รูปอย่างนี้ยกมือเลยครับรูปสดดีที่สุดในประเทศไทยเบอร์หนึ่งเลยครับพี่อิท
1: ครับรู้อยู่แล้วว่าครับแกล้งเป็นคนไม่มีตังค์อย่างนั้นแหละพวกถนนดนตรีนะฮะครับขอบคุณมากครับขอบคุณพี่อิทมากครับขอเสียงปรบมือให้กับพี่อิทดังๆเลยนะครับนี่แหละฮะ
5: ก็เดี๋ยวจะประมูลในช่วงต่อไปนะฮะเอาเงินไปใช้หนี้สหกรณ์เขาเจ้าหน้าที่สหกรณ์อยู่ตรงไหนเนี่ยของกรมประชาสัมพันธ์นะครับเอาละครับตอนนี้ก็มีช่วงที่นี่อีกอันแต่นี้ไม่ประมูลจะเก็บไว้เองนะครับอยากได้ไหมครับไม่ลงทุนอะไรกันเลยเหรอที่อาจารย์ไข่มาเนี่ยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอาจารย์ไข่จะเก็บตังค์นะเพราะว่าแคมป์ไฟมาริโอน่าอาจารย์ต้องใช้ทุนนะครับคุณหญิงคุณหญิงอยู่ไหนคุณหญิงแคมป์ไฟมาริโอน่าไปไหมครับขอบคุณครับไปเสียตังค์ซะบ้างนะนะฮะวันที่เท่าไหร่ครับ5ธันวาคมนะครับ5ธันวาคมไปพบกันนะครับผมก็ต้องตามไปใช้หนี้เขานะครับเป็นพิธีกรให้ขอบคุณที่เชิญนะครับเชิญนะฮะไปพบกันแล้วก็ถนนดนตรีก็จะได้มีแฟนเพลงที่เราจะได้ไปเจอกันอัลบั้มแรกเมื่อสักครู่นี้ทั้ง5เพลงเป็นงานในชุดแรกนะครับก็อยากฟังเท่าไหร่ครับอาจารย์เตรียมไว้ประมาณ30เพลงนะฮะแล้วก็เล่นไม่จบนะข้างล่างขอเสียงหน่อยครับด้านล่างตรงลานขอเสียงหน่อยครับไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวถ้าข้างบนกลับไปแล้วข้างล่างอยู่นะครับเดี๋ยวมาริโฮน่าลงไปเล่นข้างล่างนะครับวันนี้เรื่องจริงนะครับเรื่องจริงเพราะว่าเพื่อนที่ออกแบบแบนเนอร์ออกแบบนี่นะครับสวยไหมครับนี่ก็ของฟรีอีกแล้วครับคือแบนเนอร์โปสเตอร์ทั้งหมดคุณวสันต์วงสว่างนะครับนะฮะเพื่อนวัดนวลนอดิษฐ์นะครับขอเสียงปรบมือให้เขาเขาทำให้ฟรีมานะฮะนะครับ3ปีแล้วก็แบนเนอร์แล้วก็โลโก้ของถนนตี31ปีมาแล้วนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณโดมนครสวรรค์ที่ทำงานมาให้วันนี้ลูกชายมาชมด้วยนะครับที่ทำแบนเนอร์แล้วก็โปสเตอร์ต่างๆมาให้ด้วยนะครับอันนี้อยากได้เหรอเดี๋ยวจะประมูลวันนี้ประมูลให้หมดเลยดีกว่านะนะครับครับขอเรียนเชิญนะครับสำหรับท่านนี้ก็คือกวีศิไรนะครับผู้ที่เขียนบทกวีบทนี้เพื่อที่จะมอบให้ในการอำลาถนนดนตรีไลฟ์ในวันนี้ก็เรียนเชิญพิจิตรจินนันท์พิจิตรกวีศิไรครับผู้ใหญ่ครับผู้ใหญ
6: ่สวัสดีค่ะนี่อะไรอะไรนะใครอ่ะนี่นี่นี่นี่ผิดคลิป

0: นักเดินทางกลางทุ่งฝันผ่านคืนวันสุขเศร้าหนาวร้อนฝนพร้อมเสียงเพลงพาใจให้ผจญสิบสองปีบนถนนสายดนตรีเขายังคงเดินทางกลางทุ่งฝันรุ่งสมัยใต้ตะวันอันฉายฉานบนถนนดนตรีมีตำนานผู้บุกเบิกก่อการชื่อแล้วเนื่องจากเราเซ็นกันหลายคนโดยเฉพาะมีมารีวันหน้าอยู่ด้วยอาจารย์ไทยมามอบหน่อยอยู่ไหน
1: ขอบคุณมากครับ
0: อาจารย์ไทยไม่เอามาอ้าว
1: แล้วจะเอาเสียงของจี๊ดไปออกอากาศนะครับเป็นจิงเกิลแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของรายการให้ได้ยินทุกคน
0: ไม่คุณเป็นนักร้องเองดีกว่า
1: เดี๋ยวแต่งเพลงให้ ได้เลยครับแค่นี้เขาก็แย่แล้วนะขอบคุณมากครับขอบคุณครับพี่จี๊ดนะครับขอบคุณพี่จี๊ดเจริญนันท์ครับขอบคุณอาจารย์ไทยครับ
0: ผู้ปกครองอยู่ตรงกลาง
1: ขอบคุณมากครับเอาละครับขอบคุณครับและพบกับอาจารย์ไข่มาเรือนขอบคุณพี่จี๊ดจินนันท์นะครับ
0: เดี๋ยวเขียนให้ว่าเดินทางมาไกลก้าวต่อไปยิ่งใหญ่กว่าเดิม
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับชลธรจันยาครับรองอธิบดีกรมชลประทานกำชับให้เร่งระบายน้ำเพื่อสร้างพื้นที่ว่างรองรับน้ำฝนระลอกใหม่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
7: เพื่อสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
8: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
7: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
8: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
7: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่

0: ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
1: รองอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่จังหวัดชลบุรีติดตามการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยในภาคตะวันออกกำชับให้เร่งระบายน้ำเพื่อสร้างพื้นที่ว่างรองรับน้ำฝนระลอกใหม
2: ่นายธนันท์สุทธิพิสารรองอธิบดีกรมชลประทานเป็นประธานการประชุมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยภาคตะวันออกที่สำนักงานชลประทานที่9จังหวัดชลบุรีที่ประชุมได้ติดตามภาพรวมสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกได้อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางในเขตสำนักงานชลประทานที่9รวม62แห่งมีปริมาณน้ำรวมประมาณ 2,605 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 100.23 ของความจุเก็บกักปกติจึงกำชับให้ติดตามปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างระดับน้ำและการระบายน้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของเขื่อนและอาคารชลประทานอย่างต่อเนื่องสำหรับอ่างเก็บน้ำคลองหลวงราชโลธรจังหวัดชลบุรีมีปริมาณน้ำอยู่ในระดับสูงที่ประชุมได้หารือแนวทางการระบายน้ำอย่างเป็นขั้นตอนเพื่อสร้างพื้นที่ว่างรองรับน้ำฝนที่อาจเพิ่มขึ้นในระยะต่อไปโดยให้ความสำคัญกับการแจ้งเตือนและประสานข้อมูลกับจังหวัดและประชาชนในพื้นที่ท้ายน้ำโดยเฉพาะอำเภอพานทองและอำเภอพนัสนิคมเพื่อให้สามารถเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสมส่วนสถานการณ์น้ำในจังหวัดฉะเชิงเทราปราจีนบุรีสระแก้วนครนายกจันทบุรีระยองและตราดให้เร่งระบายน้ำในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังรวมถึงปรับการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อประชาชนและพื้นที่การเกษตรปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจโรงครัวจิตอาสาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอำเภอบ้านมีพร้อมชี้แจงแนวทางรับเงินประกันภัยที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยให้ได้รับสิทธิ์อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
3: นายปรัชญาเปปตังรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่รวมถึงจิตอาสาที่มาร่วมกันประกอบอาหารณโรงครัวจิตอาสาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลผู้คาอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีเพื่อส่งมอบนำไปแจกจ่ายบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยจากนั้นได้ร่วมกันประชุมหารือเพื่อชี้แจงแนวทางการรับสิทธิ์เงินประกันภัยจากอุทกภัยเพื่อประชาสัมพันธ์และช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ให้ได้รับสิทธิ์อย่างถูกต้องและรวดเร็วสำหรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอบ้านหมี่ปัจจุบันยังคงมีน้ำท่วมขังรวม8ตำบล33หมู่บ้านได้แก่ตำบลหนองกระเบียนบ้านกล้วยหนองเมืองผู้คาบ้านทรายหินปักหนองทรายขาวและสายห้วยแก้วมีประชาชนได้รับความเดือดร้อน 1,177 ครัวเรือนรวม 2,474 คนโดยระดับน้ำที่ท่วมขังบ้านเรือนราษฎรสูงประมาณ 50-90 เซนติเมตรและมีพื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหายรวม 11,970 ไร่ชวนันท์มาลีรายงาน
1: GDP ของเวียดนามในช่วงไตรมาสที่3ของปีนี้แตะระดับร้อยละ 9.95 สำนักสถิติแห่งชาติของเวียดนามรายงานว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ของเวียดนามในช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนหรือไตรมาสที่3ของปีนี้ขยายตัวแตะระดับร้อยละ 9.95 เพิ่มขึ้นจากระดับร้อยละ 8.81 ในช่วงไตรมาสที่แล้วซึ่งเป็นผลจากการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของภาคเกษตรกรรมป่าไม้และการประมงรวมทั้งภาคอุตสาหกรรมการก่อสร้างและภาคบริการสำนักสถิติแห่งชาติของเวียดนามยังประเมินว่าGDP ของเวียดนามในช่วง9เดือนแรกของปีนี้อยู่ที่ระดับร้อยละ 9.01 ซึ่งถือเป็นอัตราการขยายตัวที่รวดเร็วที่สุดในช่วง9เดือนแรกของปีในรอบ15ปีขณะที่ทางการเวียดนามตั้งเป้าให้ GDP ถึงระดับเลข2หลักในปีนี้หลังจากเมื่อปีที่แล้ว GDP ของเวียดนามอยู่ที่ร้อยละ 8.02 ซึ่งเป็นหนึ่งในอัตราที่สูงที่สุดในโลกรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23 นาฬิกาครับ

มากแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องวางกดแน่นแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องปล่อยด้วยรักในอาวรณ์แห่งรักมากที่สุดแค่ไหนก็ต้องไปขอบพระคุณพี่ฮิริกิโมริกับท่วงทำนองเพลงอนุบาลที่ญี่ปุ่นมาใส่ในเพลงนี้ในชุดที่3ชื่อเพลงว่าอาวรณ์ครับ

มีอีกหนึ่งบทเพลงที่เป็นเพลงเศร้าด้วยเนื้อความข้างในจำต้องใช้ดนตรีสนุกห่มคลุมความเศร้านั้นไว้เพลงที่เศร้านั้นถึงขั้นแย่งที่หมานอนตอนรุ่งสางกว่าจะสำนึกได้กลางเมืองบางกอกว่าพ่ายแพ้แก่ใจของตัวเองแล้วสำนึกได้เมื่อฟ้าสางสำนึก

ขอบคุณมากครับยามรักน้ำต้มผักก็ว่าหวานแต่ยามที่ไม่รักกันแล้วน้ำตาลอ้อยต่อให้หวานเท่าไหร่มันก็ขมขื่นปากคอปวดแสบปวดร้อนเป็นยามรักไม่จบไม่สิ้นโอ้ยามรัก

ขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณมากพี่โยมยังไม่มาผมร้องต่อดีกว่านั้นมาพี่เอมาเต้นต่ออีกเพลงนึง

0: ขอบคุณมากโอ้โหไม่อยากขัดอารมณ์เพราะว่าข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์นั่นเลยครับที่เต้นอยู่เนี่ยโอเคลำวงแหนลำวงนะชอบไหมชอบไหมไม่อยากจะขัดจังหวะนะครับแล้วก็นี่คือชุดแรกนะยังมีอีกชุดต่อไปแต่ตอนนี้คืออ่ะช่วยกันทำมาหากินหน่อยรูปพีทฟุตบาทอยู่ไหนครับนะฮะรู้ว่าของฟรีแล้วมีเกียรติก็ดีนะครับแต่ว่าก็ตอนนี้สหกรณ์อยู่ไหนนะสหกรณ์อ๋อครับเดี๋ยวไปกู้เพิ่มจะหาเงินเขาตั้งใจคือจริงๆผมก็ไม่อยากจะรับอ่ะนะแต่ว่าพอดีนี่สินยังเยอะอยู่คือภาพเนี้ยจริงๆมีราคามากสำหรับความรู้สึกนะครับอาจารย์ไข่แล้วก็พี่อีทเนี่ยเขียนมาให้นะฮะแล้วก็ตั้งใจที่จะมอบให้กับรายได้ให้กับทางถนนดนตรีแต่จริงผมไม่ค่อยอยากจะรับเพราะว่าเราเป็นข้าราชการก็ไม่ค่อยอยากรับนะฮะก็เดี๋ยวดูก่อนว่างบประมาณที่ได้เท่าไหร่กันนะครับนะฮะหรือว่าจะไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นท่านรองว่าไงครับท่านรองเท่าไหร่นะครับท่านรองมีกระตังไหมเนี่ยท่านรองบิ๊กเริ่มเท่าไหร่31ปีเริ่มที่3,100บาทแล้วกันเนาะดีไหมนะฮะเอฟเพื่อนผมมันมีกระตังอยู่หลายคนนะเดี๋ยวนะบรรนวลเนี่ยพี่ถึงอยู่ไหนถึงกระตังมาปะนะครับอ่ะเริ่มต้นเท่าไหร่3,100อ่ะฮะดีไหมขายให้มากกว่า3,100บาทครับ40,000เฮ้ยไปเลยเดี๋ยวตรงไหนอะอย่าพูดเป็นนะเอ้เน่เขาได้เงินอย่างละ150,000วันนั้นนะนะครับอ่ะเราดูนะครับ3,100มีมากกว่านี้นะครับ5,000เหรอหมื่นหนึ่งเหรอตรงไหนครับหมื่นหนึ่งครับมีไหมครับถ้าไม่มีผมเอาเองนะ3,100เนี่ยเก็บพวกเองเอาไว้เป็นประมูลที่แคมป์ไฟดนตรีมีไหมครับมีช่วยบอกทางทีมงานด้วยผมมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ครับ5,000โอ้ดีมากเลยเกียงเกียงศักดิ์วัดโดนอดิตนะครับ889มศนะฮะ5,000ครั้งที่หนึ่ง5,000เท่าไหร่ครับ6,000ครับมี6,000ด้วยใครครับ6,000โรงเรียนอะไรครับ7,000นะครับ7,000คุณเกียงศักดิ์บอกยังไง7,000อยู่นะฮะ7,000ดีครับเมื่อกี้เอาเครื่องดื่มมาช่วยน้องๆดื่มวันนี้ด้วย7,000เท่าไหร่ครับมีไหมครับมากกว่า7,000นะครับฮะ7,000ไอ้คนเพื่อชีวิตนี่ดูมีกระตังทั้งนั้นเลยนะฮะครับมีไหมครับให้ถึงสักหมื่นหนึ่งไหมแต่7,000เองไม่พบไม่คุ้มค่ากรอบเลยอ่ะข้าวกรอบนี่เข้าไปก็เกือบ4,000-5,000แล้วนะฮะมีมั้ยไหมครับทางโน้นมีไหมครับมีไหมครับถ้าไม่มีก็จะได้ให้คุณเกียงศักดิ์นะครับ7,000ก็ยังดีนะเพื่อนนะนะฮะท่านหน้าครับเท่าไหร่ครับฮะ10,00010,000โอ้โหพี่มาดูฟรีทำไมครับเนี่ย10,000โอ้สุดยอดครับช่วยกันนะครับ10,000นะฮะข้างบนนะครับมีไหมฮะเท่าไหร่ครับมีไหมครับฮะดูฟรีอย่างเดียวนะได้ครับยินดีครับจะได้ปีหน้าจะจัดฟรีอีกนะครับนะฮะ10,000นะครับ10,000ครั้งที่หนึ่ง12,000 11,000 11,000เอาแล้วปะอันนี้ขายบ้านขายรถอ่ะเพื่อนนะขายรถก็ไม่ค่อยดีนะช่วงนี้นะ 11,000 นะครับ11,000มีไหมครับมากกว่า11,000ครั้งที่หนึ่ง11,000ครั้งที่สองมีไหมครับมีข้างบนนะฮะหมื่นสองหมื่นสองพันครับ12,000แล้วโอเคใช้นี่ได้หน่อยอีกแล้วนะ12,000แล้วครับมีไหมครับ12,000ครั้งที่หนึ่ง12,000ครั้งที่สองมีไหมครับหมื่นสามครับ13,000ครับอ๋อ13,000ข้างบนเหรอฮะข้างบนเท่าไหร่50,000นะฮะโอ้ดีจังเลยคนรวยอยู่ข้างบนข้างบนมีไหมครับฮะเดี๋ยวจะเหลือที่13,000ใช่ไหมฮะ13,000ครั้งที่หนึ่งครับ13,000เกาหัวทำไมครับพี่13,000ครั้งไอ้ตะนาวสีคนมีกระตังหายไปไหนหมดฮะ14,000ครับโอ้ตะนาวสีครับ14,000แล้วนะครับตะนาวสีนะครับจะมีงาน ช่วงปลายปีนะฮะ 14,000 นะครับครั้งที่1 14,000 ครั้งที่2ครับมีมากกว่า 14,000 มั้ยครับถ้าไม่มีจะครับ 15,000 อ๋อเฮ้ยโอ้โหเอื้อกูลคุณตึงสุดยอดนะครับ 15,000 ครับ 15,000 นะครับเอาละวะตบซับเพื่อนกันอยู่ตรงนั้นหากินกันอยู่ใกล้ๆ 15,000 ครั้งที่1 15,000 ครั้งที่2 16,000 อ๋อครับท่านรองครับคราวหน้าจัดเก็บตังค์นะครับเพราะว่ารู้แล้วว่ามีกระตังก็แอบมาดูทำเหมือนไม่มีกระตังกันนะฮะ16,000ใช่ไหมครับ16,000ครั้งที่1 16,000ครั้งที่2มีไหมครับมีไหมครับลุกไปฉี่ได้นะครับตอนนี้16,000ครั้งมีไหมครับเพิ่มอีกนะครับมีไหม16,000รูปนี้นะครับพี่อีทวาดสวยมากแล้วก็ทุ่มเทไม่มีภาพที่อาจารย์ไข่ผมสยายแบบนี้นะฮะนี่คืออาการตอนที่อาจารย์แกนะครับกัญชาเยอะไปหน่อยนะครับก็ประมาณ16,000นะครับครั้งที่1ครับมีไหมครับ16,000อันที่2แต่ใกล้แล้วนะครับโอเคครับ16,000อันที่3ขอบคุณครับได้ผู้ที่ขอเรียนเชิญครับเราว่าจะได้โอนกันเห็นเลยนะฮะเดี๋ยวพอบอกไปแล้วไม่หาตัวไม่เจอเดี๋ยว16,000นะครับอยู่ตรงไหนครับเจ้าหน้าที่รีบจับตัวไว้เลยนะฮะครับครับเชิญครับเชิญครับพี่ครับ16,000นะครับรับโอนครับไทยช่วยไทยก็ใช้ได้ไหมอ๋อไม่ได้ไทยช่วยไทยมันใช้หมดตั้งวันแรกแล้วนะครับซื้อเบียร์ก็ไม่ได้นะฮะครับก็มาแล้วครับนี่นะฮะเชิญครับเชิญครับผู้พี่มีคุณอุปการให้กับถนนดนตรีได้ใช้นี่หน่อยนะครับครับเป็นสุภาพสตรีใช่ไหมครับโอ้โหครับโอ้ฮะเพื่อชีวิตที่มีดูดีขนาดนี้จังเลยครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับ
1: ชื่อเบียร์ค่ะ
0: ครับเป็นคนใต้ป่ะครับไม่ได้เป็นคนใต้ครับแล้วทำไมชอบเพลงของคนภาคใต้ครับ
1: จังหวะโจ้ดีค่ะ
0: โอ้จังหวะโจ้ดีครับคราวหน้าจะให้ศิลปินจังหวะโจ้หมดนะครับไม่มีเพลงช้านะฮะโอ้ครับครับได้ครับนะนี่ 16,000 บาทนะครับครับเป็นไงภาพของพี่อีทชอบไหมครับ
1: ชอบค่ะมีที่บ้านอยู่ด้วยเป็น
0: พี่อีทนี่นะฮะตาสมทั้งงานพี่อีทด้วยครับ
1: มีอยู่รูปหนึ่ง
0: ครับก็จะงับรับไปรับไปประมูลตามงานฟรีของคอนเสิร์ตหรือเปล่า
1: เปล่าค่ะ
0: ครับตาสมตาสมขอบคุณครับอยู่แถวไหนครับอยู่พระราม2นะครับครับขอบคุณมากครับมอบตรงนี้เลยนะฮะแล้วเดี๋ยวให้ทีมงานนะครับให้อาจารย์ไข่มอบให้ดีกว่าหรือพี่อีทอยู่ใช่ไหมฮะพี่อีทยังอยู่ไหมพี่อีทอยู่ไหมครับพี่อีทแล้วอาจารย์ไข่เชิญให้นะครับเชิญเลยครับพี่จับอาจารย์ไข่เลยนะครับสวยไหมฮะนี่ภาพไม่ผมหมายถึงคุณนะฮะเห็นไหมตัดต่อกับงานนี้เหรอวะเอาพี่อีทเจอพี่อีทนี่ 16,000 บาทแล้วค่ากรอบเท่าไหร่ตายป่านปีแล้วอย่างนี
2: ้ก็ไม่รู้แหละเอาเป็นว่าอยู่ในนี้แล้วก็แล้วกันนะขอให้น้องเก็บภาพนี้ไว้เพราะว่ารูปผมสยายนี่หายากมากส่วนใหญ่แล้วก็พี่ไข่เราผมตรงนะรูปนี้โอ้โหสวยงามมากสุดยอดขอบคุณมากๆครับ
0: ขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะครับเก็บรักษาให้ดีนะครับแล้วก็ขอบคุณของกรมประชาพันธ์และถนนดนตรีด้วยนะครับที่คราวหน้าก็มาบ่อยๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากเดี๋ยวทีมงานให้ช่วยยกไปให้นะต่อครับขอบคุณครับครับเอาละครับพบกันนะครับก็มีภาพเดียวนะฮะประมูลเท่านี้แหละเพราะว่าก็ประมูลมากไม่ได้นะฮะเดี๋ยวเขาโดนตรวจสอบกันครับไม่แล้วก็เสียแล้วนะฮะก็เสียแล้วครับอ่ะยังไงจะสนุกอย่างนี้หรือว่าไงลำวงเมื่อกี้นี่เห็นมีลำวงเป็นข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ใช่ไหมครับเวลาที่วงดนตรีกรมเขาลำวงทำไมไม่ลำวงกับเขาบ้างครับพูดเล่นก็เดี๋ยวน้องๆที่เป็นวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ทั้งหมดมีความสามารถเราจะมีการนำมาปรับถ้าลองให้แนวคิดแล้วนะครับว่าจะมีการมาปรับรูปแบบกันนะฮะวันข้างหน้าก็อาจจะมีรูปแบบในทั้งเพลงไทยสากลนะครับหรือว่าเพลง ยุคสุนทราภรณ์ที่อาจจะมีรูปแบบในการที่นำเสนออีกในคราวในภายภาคหน้านะครับจะเป็นอย่างไรก็ติดตามนะครับว่าทั้งถนนดนตรีแล้วก็ทางแว่วหวานตำนานเพลงของกรมประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็อีกหลายๆรายการที่คิดว่าคงจะมีงานบันเทิงเข้ามานะฮะที่อยู่ในช่องของทาง NBT แล้วก็ขอเสียงปรบมือครับผู้บริการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยนะครับที่มารับชมพี่นกหวีดนะฮะพี่นกหวีดนะครับแหล่งใต้ได้นะครับคนนี้แหล่งใต้เขาเป็นสาวใต้นะฮะเอาละครับพบกันกับช่วงต่อไปของมาริโฮน่าครับเชิญครับ

ผมเจนสุขสุมพันธ์ครับพี่ชายของกนกพงษ์สุขสุมพันธ์คนเขียนเพลงคนเลววันนี้มาเป็นตัวแทนนะครับคุณเรวัชพันธิพัฒน์ปฏิบัติภารกิจอยู่ที่ปัตตานีอำลาถนนดนตรีด้วยบทกวีจากเรวัชพันธิพัฒน์ศิลปินแห่งชาติคนล่าสุดกว่าจะเป็นถนนหนทางกว่าจะเป็นถนนหนทางต้องย่ำย่างสร้างธรรมต้องค่ำเกลียวต้องย่ำย่างสร้างธรรมต้องกล่ำเคี้ยวล้อมหลากหลายลึกซึ้งเป็นหนึ่งเดียวทั้งแน่นเหนียวด้วยศรัทธาภาษาทะทั้งแน่นเหนียวด้วยศรัทธาภาษาทะบ้านเมืองต้องเหนืองนุ่นด้วยฉุนทรีบ้านเมืองต้องเหนืองนุ่นด้วยฉุนทรีประเทศต้องมั่งมีงานศิลปะวรรณกรรมปรากฏมีลดละเพื่อให้สารัตถะได้ประเทืองให้สารัตถะได้ประเทืองผู้เข้มแข็งเพียงพอต่ออุปสรรคงานที่รักตักทอจึงต่อเนื่องกว่าที่วันทั้งผองจะรองเรืองต้องกระเทื่องประคองไว้ไฟชีวิตประคองไว้ไฟชีวิตเอาจิตให้เอาใจเห็นเป็นฉันทะวิริยะหลายประการที่กั้นปิดเอาพลังพทุทุ่มอุทิศกว่าวิกฤตวิกลพ้นวิกาลฝ่าวิกฤตวิกลพ้นวิกาลให้บทเพลงได้มีที่และทางให้ความต่างเป็นจังหวะผสมประสานให้ความรักเป็นทำนองของสาธารให้แก่

0: จดจารไว้จารึกในชีวิตจิตวิญญาณจารึกในชีวิตจิตวิญญาณจึงถนนดนตรีไร้ที่สิ้นสุดถนนดนตรีไร้ที่สิ้นสุดใจผู้จุดประกายล้วนไปสารในขณะเนื่องขณะกาลนานเถิดขับขานเสียงร้องของความรักความรักขับขานเสียงร้องของความรักถนนดนตรีไร้ที่สิ้นสุดใจผู้จุดประกายล้วนไปสารในขณะเนื่องขณะกาลนานเถิดขับขานเสียงร้องของความรักเสียงร้องของความรัก
1: ขอบคุณพี่เจนทรงสมพันธ์นะครับสำนักพิมพ์นาครที่ถ่ายทอดบทกวีจากคุณโยเหมือนกันนะครับเรวัตพันธ์พิพัฒน์ศิลปินแห่งชาตินะครับขอบคุณมากครับ
2: ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับชลธรจันยาครับรัฐบาลช่วยผู้ประสบภัยป้ายทะเบียนสูญหายจากน้ำท่วมขอออกใบแทนโดยไม่ต้องมีใบคู่มือจดทะเบียนตัวจริงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
5: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
4: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
5: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
6: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
7: ได้เลยเช็คมา
6: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
7: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
6: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
7: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: รัฐบาลช่วยผู้ประสบภัยป้ายทะเบียนสูญหายหรือป้ายภาษีชำรุดจากสถานการณ์อุทกภัยสามารถขอออกใบแทนโดยไม่ต้องนำใบคู่มือจดทะเบียนตัวจริงได้จนถึงวันที่30พฤศจิกายนนี้
8: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้สั่งการให้ความช่วยเหลือผู้ใช้รถที่ประสบปัญหาแผ่นป้ายทะเบียนรถสูญหายจากการขับรถผ่านพื้นที่น้ำท่วมหรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีสูญหายหรือชำรุดให้กรมการขนส่งทางบกอำนวยความสะดวกลดขั้นตอนและบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนสามารถขอออกใบแทนได้โดยไม่ต้องนำใบคู่มือจดทะเบียนรถหรือเล่มทะเบียนรถฉบับจริงมาแสดง

0: ามารถดำเนินการได้ณสำนักงานขนส่งทั่วประเทศซึ่งการขอออกใบแทนแผ่นป้ายทะเบียนรถต้องใช้สำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถถ้ามีกรณีไม่มีสำเนาให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของเจ้าของรถหากไม่ได้มาด้วยตนเองให้ทำหนังสือมอบอำนาจมีค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถแผ่นละ100บาทค่าคำขอ5บาทยื่นขอได้ทุกสำนักงานขนส่งทั่วประเทศกรณีใบคู่มือจดทะเบียนรถสูญหายการขอใบแทนต้องยื่นคำขอณสำนักงานขนส่งที่อยู่ในความรับผิดชอบเท่านั้นมีค่าธรรมเนียม55บาททั้งนี้การอนุโลมให้ใช้สำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถเป็นหลักฐานสามารถใช้ดำเนินการได้ไม่เกินวันที่30พฤศจิกายนนี้นันทิกากิตตาโลรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เฝ้าระวังเตรียมความพร้อมบริหารจัดการน้ำต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยและฟื้นฟูพื้นที่การเกษตร
2: นายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้บูรณาการเฝ้าระวังเตรียมความพร้อมบริหารจัดการน้ำช่วยเหลือผู้ประสบภัยและฟื้นฟูพื้นที่การเกษตรและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและเกษตรกรอย่างเร็วที่สุดจึงยังต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำอย่างต่อเนื่องปัจจุบันอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศมีน้ำกว่า 62,000 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ82มีน้ำใช้การประมาณ 38,515 ล้านลูกบาศก์เมตรและยังสามารถรับน้ำได้อีกประมาณ 14,000 ล้านลูกบาศก์เมตรโดยยังคงต้องติดตามสถานการณ์น้ำและฝนอย่างใกล้ชิดพร้อมปรับการบริหารจัดการน้ำและช่วยเหลือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่ล่าสุดพบว่ามีเกษตรกรได้รับผลกระทบแล้วประมาณ 127,000 รายมีพื้นที่การเกษตรเสียหายกว่า 1,520,000 ไร่ชวนันมาลีรายงาน
1: ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกลงพื้นที่เยี่ยมทหารผ่านศึกที่ประสบอุทกภัยพร้อมมอบถุงยางชีพเน้นย้ำไม่ทอดทิ้งวีรบุรุษของชาติ
3: พลเอกการนาถนิกรยานนท์ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกลงพื้นที่หมู่บ้านทหารผ่านศึกซอยรามอินทรา25กรุงเทพมหานครพบปะเยี่ยมเยียนทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่1ซึ่งเป็นผู้พิการหรือทุพพลภาพและครอบครัวทหารผ่านศึกที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักต่อเนื่องจนเกิดน้ำท่วมขังพร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค300ถุงและจัดเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจจากนั้นจึงเดินทางไปยังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกถนนรามอินทราเพื่อเยี่ยมเยียนให้กำลังใจเด็กนักเรียนและมอบของที่ระลึกแก่เด็กๆและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจและช่วยเด็กๆมีความสุขผ่อนคลายท่ามกลางสถานการณ์ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นความห่วงใยขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกที่มีต่อทหารผ่านศึกและครอบครัวโดยเฉพาะผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมพร้อมยืนยันความมุ่งมั่นในการให้ความช่วยเหลือดูแลสวัสดิภาพและบรรเทาความเดือดร้อนอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมให้ทหารผ่านศึกและครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 นครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ผมเจนสุขสุมพันธ์ครับพี่ชายของกนกพงศ์สุขสุมพันธ์คนเขียนเพลงคนเลววันนี้มาเป็นตัวแทนนะครับคุณเรวัชพันธ์วิพัฒน์ปฏิบัติภารกิจอยู่ที่ปัตตานีอำลาถนนดนตรีด้วยบทกวีจากเรวัชพันธ์วิพัฒน์ศิลปินแห่งชาติคนล่าสุดกว่าจะเป็นถนนหนทางกว่าจะเป็นถนนหนทางต้องย่ำย่างสร้างธรรมต้องค่ำเกลียวต้องย่ำย่างสร้างธรรมต้องกล่ำเคี้ยวล้อมหลากหลายลึกซึ้งเป็นหนึ่งเดียวทั้งแน่นเหนียวด้วยศรัทธาประสาทะทั้งแน่นเหนียวด้วยศรัทธาประสาทะบ้านเมืองต้องเหนียงนุ่นด้วยฉุนทรีบ้านเมืองต้องเหนียงนุ่นด้วยฉุนทรีประเทศต้องมั่งมีงานศิลปะวรรณกรรมปรากฏมีลดละเพื่อให้สารัตถะได้ประเทืองให้สารัตถะได้ประเทืองผู้เข้มแข็งเพียงพอต่ออุปสรรคงานที่รักตักทอจึงต่อเนื่องกว่าที่วันทั้งผองจะรองเรืองต้องกระเทื่องประคองไว้ไฟชีวิตประคองไว้ไฟชีวิตเอาจิตให้เอาใจเห็นเป็นฉันทะวิริยะหลายประการที่กั้นปิดเอาพลังพะทุทุ่มอุทิศกว่าวิกฤตวิกลพ้นวิกาลฝ่าวิกฤตวิกลพ้นวิกาลให้บทเพลงได้มีที่และทางให้ความต่างเป็นจังหวะผสมประสานให้ความรักเป็นทำนองของสาธารให้แกนดลดาลดีงามจริงดีงามจริงนั่นแหละคือความหมายของสายถนนที่บางคนตระหนักรักมั่นยิ่งที่บางคนโอบกอดไม่ทอดทิ้งจนทุกสิ่งเกลียวกลมเป็นลมหายใจเกลียวกลมเป็นลมหายใจเป็นหมุดหมายสังสมสังคมประเทศเป็นหมายเหตุหมายมุ่งสู่รุ่งสมัยหมายมุ่งสู่รุ่งสมัยคงจะเป็นพิญโยรุ่งสมัยอุดมคติอุดมการจดจารไว้จารึกในชีวิตจิตวิญญาณจารึกในชีวิตจิตวิญญาณจึงถนนดนตรีไร้ที่สิ้นสุดถนนดนตรีไร้ที่สิ้นสุดใจผู้จุดประกายล้วนไปสารในขณะเนื่องขณะกาลนานเถิดขับขานเสียงร้องของความรักขับขานเสียงร้องของความรักถนนดนตรีไร้ที่สิ้นสุดใจผู้จุดประกายล้วนไปสารในขณะเนื่องขณะกาลนานเถิดขับขานเสียงร้องของความรักเสียงร้องของความรัก
1: ขอบคุณพี่เจนสงสมพันธ์นะครับสำนักพิมพ์นาครที่ถ่ายทอดบทกวีจากคุณโยเหมือนกันนะครับเรวัชพันธ์พิพัฒน์ศิลปินแห่งชาตินะครับขอบคุณมากครับ

ันบันทึกประวัติศาสตร์ที่สำคัญอีกวันหนึ่งเป็นการไลฟ์สดในรายการถนนดนตรีเป็นการอำลาถนนดนตรีในการไลฟ์สดเป็นครั้งสำคัญแต่ไม่ใช่สุดท้ายและท้ายสุดแน่ผมเชื่อว่าคนอย่างพี่ตินโยลุ่งสมัยจะต้องขยายถนนดนตรีออกไปเอาท์ดอร์อย่างยิ่งใหญ่กว่าเดิมและมีประโยชน์ต่อเยาวชนของชาติอีกมากมายและประชาชนมากมายตบเสียงตบมือดังๆอีกครั้งกับพี่ตินโยลุ่งสมัยพูดสร้างความบันเทิงให้กับประชาชนมายาวนานคุ้มค่าในภาษีของประชาชนอย่างขอบคุณมากครับเปิดไฟในโทรศัพท์และชูขึ้นสูงๆพร้อมๆกันให้มากที่สุดกับบันทึกประวัติศาสตร์ในวันดีๆวันนี้นะครับของรายการไลฟ์สดถนนดนตรีนะครับบันทึกทรงจำครับ6สิงหาคมปีพุทธศักราช2569ด้วยกันสวยงามครับบันทึกทรงจำวันนี้ครับและผมเชื่อครับย้ำอีกครั้งว่าพี่พินโยลุ่งสมัยจะต้องขยายเอาท์ดอร์อย่างยิ่งใหญ่กว่าเดิมให้กับเยาวชนของชาติได้อย่างมากมายครับให้กับศิลปินได้มีโอกาสครับได้มีเวทีครับตลอดเวลา30กว่าปีนะครับขอบพระคุณพี่พินโย

สลับไปฟังเสียงครุยจากพระอภัยมณีจากสิงหนครครับคุณมนเทียนแสงสวรรค์ครับดนตรีแห่งอุตสาห

0: จริงๆไม่อยากมาถึงช่วงของเพลงสุดท้ายเลยแต่ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆอยากใช่จริงๆอยากจะสหายสุราซ้ำอีกสักรอบเลยครับไหนลองโหช่วยโหดูสิพี่ตูมจากข้ามกาเมืองการพี่เต้พี่แบงค์ลองดูดิพี่ผมดูดิโหก็แล้วย้อยสองย้อยเดี๋ยวข้างล่างก็ช่วยเองแหละลองดู
1: สวัสดีครับ
0: ใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้ไปสู้คนได้สู
1: ้โอ้โหสำเนียงเมืองการหน่อยนะ
0: ลองดูดิลองดูลองดูลองดู

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองในระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์บัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานี

วัสดีครับท่านผู้ฟังที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองในระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาจนถึงเวลา 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันสื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคมของประชาชน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ
1: วันนี้แกก็เลยตอบโต้ด้วยด่ากลับอีกอีกคนหนึ่งถูกด่าก็ไม่ยอมด่ากลับหนักกว่าอีกโอ้เรื่องนั้นขุดขึ้นมาอีกไอ้นี่โดนด่ารอบสองรอบสามไม่ยอมฟังอัดหนักกลับเข้าไปอีกทั้งด่าทั้งต่อยทั้งลงมือลงไม้โอ้โหเนสตี้มากๆเลยฟังรู้ไม่ได้เลยเละหมดเลยยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันจันทร์เป็นช่วงของสมการชีวิตที่เป็นการนำเอาประเด็นต่างๆในการดำเนินชีวิตที่แต่ละเรื่องแต่ละอย่างนั้นเป็นเงื่อนไขเป็นตัวแปรว่าเอ๊ะชีวิตเรานี่มันจะลงตัวยังไงมันถ้าปรับไปทางไหนแล้วถ้าไม่ปรับแล้วมันจะไปได้ไหมไอ้ความที่ว่าถ้าไม่ปรับไม่ลงตัวมันก็จะไม่สมดุลมันก็จะหนักข้างใดข้างหนึ่งยิ่งถ้าเป็นเงื่อนไขแล้วมันก็เป็นปมขึ้นมาถ้าเงื่อนนั้นมันไม่ได้ถูกการแก้การปรับให้ดีทุกวันจันทร์ดูฟังช่วงของสมการชีวิตก็จะนำเอาตัวอย่างเรียกว่าเป็น case study กรณีศึกษาของการดำเนินชีวิตซึ่งเป็นเรื่องที่ท่านผู้ฟังส่งกันเข้ามาบ้างเป็นตัวอย่างที่เราเห็นได้ในชีวิตประจำวันจากตามหน้าสื่อต่างๆบ้างหรือเป็นเรื่องที่พระเจ้าได้รู้ได้เห็นมาบ้างนำมาเล่าให้ฟังเป็นกรณีศึกษาช่วงที่สองนั้นก็จะนำเอาประเด็นที่สำคัญหนึ่งในเงื่อนไขของการดำเนินชีวิตมาพูดคุยดูซิว่าเราจะมี

ขับรถไปไหนพูดกับใครธรรมะมันต้องอยู่หมดนะมันต้องไปได้หมดนะคือมันไปอยู่แล้วไงเพราะว่านั่นคือจิตของเรามันไปอ่ะจิตของเราไปตรงไหนถ้าไม่มีธรรมะมีปัญหาจิตของเราอยู่ที่ใดถ้ามีธรรมะเรียบร้อยราบรื่นไม่มีปัญหาสบมเขาเรียกสบายมากในการที่จะต้องติดต่อกับผู้คนนี่แหละตัวฟังมันคือประเด็นในวันนี้ว่าจะมีการติดต่อกับผู้คนแล้วบางทีมันได้มีเรื่องที่จะต้องให้ได้ทุ่มเถียงกันเอามันไม่ใช่ว่าเราจะไปเถียงกับใครใช่ไหมแต่ว่าบางทีมันมีเรื่องที่ให้ได้ต้องพูดกันนะแล้วถ้าพูดกันคนนี้ก็ว่านี่คนนี้ก็ว่าอย่างนี้แล้วเดี๋ยวมันได้ด่ากันได้ว่ากันช่วงของใต้ร่มโพธิบทตัมบฟังข้าพเจ้าได้นำเรื่องของความโกรธมาอธิบายว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนความโกรธว่าในระดับต่างๆนั้นมีโทษอย่างไรเหตุใดมาจึงให้เกิดความโกรธได้ซึ่งหนึ่งในเหตุนั้นก็คือการที่ต้องเถียงกันพูดกันนี่แหละแล้วมันก็ลุกลามหนักขึ้นคนหนึ่งว่าอย่างหนึ่งคนหนึ่งก็ว่าอย่างหนึ่งขึ้นมาไม่ได้เห็นโทษของความโกรธที่เกิดขึ้นในจิตใจตนเห็นแต่วาจาที่เขาว่าอย่างนั้นว่าอย่างนี้ก็เลยได้รับอานิสงส์ของความโกรธขึ้นไปเต็มที่สุดท้ายไม่มีใครได้อะไรนะทุกฝังทุกคนเสียหมดวันนี้จึงอยากจะมาพูดถึงประเด็นนี้ต่อในช่วงของสมการชีวิตที่ว่าเจาะจงลงมาในเรื่องวาจาว่าถ้าวาจาที่ได้พูดคุยกันแล้วเนี่ยบางทีเราฟังคำพูดนี้ของใครแล้วมันอึกขึ้นมันนิดหนึ่งนี่มันทำไมเขาพูดคำนี้ออกมาได้เนี่ยนี่น่าแหมมันก็เรียกว่าถูกแทงแล้วถูกแทงด้วยหอกคือปากแล้วซึ่งคนแทงบางทีเขาก็ไม่รู้ตัวนะว่าปากของเขานี่มันแหลมออกมายังไงก็ไม่รู้ตัวเคสหนึ่งที่อยากจะพูดถึงในกรณีนี้ก็คือการที่ได้พูดกันออกสื่อตัวคนนี้พูดออกสื่อเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นสื่อให้สัมภาษณ์หรือสื่อสังคมออนไลน์หรือสื่อที่เราประกาศออกมาหรือเป็นข้อความแค่บอกต่อกันนี้ท่านฟังคงจะเข้าใจความหมายเนาะในความที่ว่าปัจจุบันนี้มันมีช่องทางการสื่อสารอย่างมากมายรายการนี้ก็อยากจะเอาประเด็นนี้ที่กำลังเป็นกระแสกันอยู่ออกเรื่องนี้อีกรายการหนึ่งก็อยากจะเอาขึ้นมาเพื่อที่จะอธิบายในรายการภาพเป็นอย่างนี้มีหลายอย่างหลายเรื่องหลากประเด็นที่เอามาพูดคุยกันทีนี้ต้องบอกว่าพูดไปพูดมาแล้วเนี่ยมันกระเทือนอีกฝ่ายหนึ่งทำไมอีกฝ่ายหนึ่งได้รับผลเต็มๆล่ะในการที่จะมีการกระทบเกิดขึ้นงานที่เขาทำเรื่องที่เขากำลังดูอยู่สิ่งที่เขาสนใจคนดูนี่ก็ดูนะคนฟังนี่ก็ฟังไปทีนี้คนที่ได้ฟังแล้วมันกระเทือนใจนี่มันก็ไม่อยู่เฉยอ่ะฉันก็มีสื่อเหมือนกันนี่บางทีฉันก็จะออกมาประกาศทางสื่อออนไลน์ของฉันหรือไม่บางทีเขาเชิญมาตอบปัญหากันเลยใส่กันอยู่ต่อหน้ากันคุยกันเลยเราคุณว่ายังไงอันนี้ก็พูดจี้จุดนี้อันนี้ก็สาดกลับไปอีกตอบโต้กลับไปคิดอย่างนี้ไม่ถูกนั่นเป็นอย่างนั้นโอ้บางทีนี่รุนแรงกันถึงจะลงไม้ลงมือทุกฝั่งซึ่งนี้เราเห็นอยู่ทั่วไปนะไม่ว่าจะเรื่องการจราจรคุณผิดฉันถูกไม่ใช่สิฉันน่ะถูกคุณน่ะผิดอ้าวแล้วไงนี่อ้าวไงล่ะแล้วพ่อคุณว่าไงอ่ะโอ้แล้วแม่คุณล่ะอะไรกันนี่มาด้วยนี่เนี่ยเอ้านั่นหมายนู่นเลยตอนนี้ก็อยู่สมัยรัตนโกสินทร์แต่ว่านั้นพูดสมัยพ่อขุนรามคำแหงอย่างนี้เราพอพูดนี้มันก็หยุดไม่ได้แล้วมือไม้มันก็เริ่มขยับใช่ไหมอันนี้ก็เราเห็นภายนอกนะแต่ในใจเนี่ยโอ้โหครุกรุ่นปุดๆๆๆอยู่

0: บางคนอาจจะไม่ได้ขยับมือขยับไม้ปากนี่ขยับปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บหรืออีกฝ่ายหนึ่งปากไม่ได้ขยับแต่หูมันได้ยินอยู่ตลอดนี่ขอโทษมันถูกแทงอันนี้เขาเรียกว่าหอกคือปากทิ่มแทงแล้วแล้วคนพูดนี่บางทีก็ไม่ได้รู้หรอกว่าคำพูดเนี่ยมันจะไปกระเทือนใจเขาอย่างไรอย่างไรฉันไม่แคร์หรือฉันคิดอะไรฉันก็พูดไปนี่อีกฝั่งหนึ่งแกว่ามีปากแกพูดเหรอเดี๋ยวฉันจะอุดปากแกนี่อย่าให้มีดดาบมันออกมาจากปากได้เพราะว่าปากแหลมๆเนี่ยมันที่มันเจ็บดีนะพูดบางทีไม่คิดว่าจะกระเทือนใจใครเขาหรือไม่ตัวเราเองบางทีทั้งฝั่งก็ไม่ได้คิดหรอกว่าเราพูดคำดูก็ธรรมดานะเราคิดแต่มันไปกระเทือนใจคนอื่นเขานะไม่แน่นะเพราะว่าเวลาจิตเรามันวุ่นวายคนที่โกรธเนี่ยนะวุ่นวายเรื่องนั้นกระเทือนใจเรื่องนี้กังวลอยู่เรื่องนอนคำพูดอะไรมันเป็นเหมือนฝีกัดหนองตะวันตะวันคือมันดูเรียบๆแต่มันมีหนองอยู่ข้างในแผลแบบนี้บางทีลองจับๆดูดิจิ้มๆดูโอ้เจ็บเจ็บเจ็บเจ็บโอ้ร้องลั่นขึ้นเลยแล้วแถมยังมีหนองไหลเยอะออกมาอีกโอ้เชื้อนี่มันแพร่ได้แล้วถ้าหนองไหลออกมาอย่างนี้เหมือนกันคนที่มีความคุกรุ่นอยู่ภายในอยู่แล้วกังวลใจนั่นนี่เนี่ยพอเขาเห็นสิ่งใดได้ยินสิ่งใดมันก็ธรรมดานี่แหละแต่แม้มันอยู่ไม่สุขนะมันไม่ได้แล้วแต่ต้องพูดออกมาแล้วก็กระเทือนใจคนอื่นเขาด้วยเนี่ยน้องมันออกทางปากแล้วแล้วก็เหม็นด้วยกระเทือนใจด้วยถ้าเราอยู่ใกล้คนแบบนี้เราก็จะโดนอยู่เรื่อยแต่โดนอยู่เรื่อยแล้วเป็นไงโอ้ยก็เคสเหมือนกับที่เราเห็นตามหน้าสื่อต่างๆนั่นแหละบางทีถึงนะว่าพ่อลูกแม่ลูกพี่น้องอะไรเงี้ยเขาไม่คุยกันเป็นหลายๆปีหลายๆสิบปีจนกระทั่งว่าไอ้ที่เรื่องโกรธเนี่ยมันยังไงหน้ารายละเอียดมันจำไม่ได้แล้วล่ะจำได้แต่ไอ้ที่มันไม่พอใจจำได้เป็นทศวรรษนู่นนะแล้วเคสอย่างนี้มีเยอะนะเรามาฟังจนเขาทำเป็นรายการได้หลายๆรายการหากินกันได้ใช้ประโยชน์จากเรื่องที่มันจะดราม่ากันได้นี่แหละเพราะอะไรอ่ะก็สำนวนก็จึงมีไงเรามาฟังสาวจะให้กากินกานี่มันเป็นสัตว์ที่ไม่โง่นะฉลาดนะมันจะมาคอยจิกกินเศษสิ่งอะไรที่ตกอยู่และคนที่เขาทำตกเนี่ยเขาก็ไม่ได้สนใจในบางทีเขาก็สนใจจะสู้กับอีกฝ่ายหนึ่งปาดท้องเอาไส้ออกมานี่ก็ควักไส้ออกมากาก็ไม่สนใจแล้วกินอย่างเดียวไอ้สองคนนั้นก็ไม่ได้มาสนใจว่าไส้หายไปไหนโอ้ยคว้านกันออก nasty มากๆทุกฝั่งเละตุ่มเปะบางทีมารู้สึกเสียใจภายหลังเนี่ยโอ้มันก็แก้ยากใช่ไหมรู้สึกเสียใจ10ปี20ปีมาในตอนที่เสียใจเคลียร์กันเขาไม่ได้มาออกรายการนะเขาไม่ได้บอกจุดนี้แต่แผลมันเกิดขึ้นแล้วอ่ะแล้วคุณมารักษาให้ดีมันก็ยังเป็นแผลเป็นอยู่นั่นแหละมันก็ยังกรีดบาดลึกอยู่ในจิตใจในการรักษาเรื่องนี้ต้องฟังจริงๆมันไม่ยากเพราะว่าในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าพูดเรื่องนี้ไว้ตรงๆเลยตัวนี้อยากจะพูดถึงเรื่องของวาจาโดยเจาะจงว่าถ้ามีคนกล่าวหาเราโอเคการที่เราจะไปกล่าวหาใครในบางทีเราไม่กล่าวหาหรอกคนเรามักจะเข้าข้างตัวเองบางทีเราพูดกล่าวหานั่นแหละแต่ว่าเราก็คิดว่าเราไม่ได้กล่าวหาแต่เขามากล่าวหาเราล่ะใช่นี่เขาก็พูดธรรมดาเลยแต่เราคิดว่าเขากล่าวหาใช่ไหมคนเดิมบางทีมันเข้าข้างตัวเองอย่างไรก็ตามต่อให้คุณเข้าข้างตัวเองคุณจะจัดการกับจิตของตัวเราเองยังไงเดี๋ยวเราพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากผู้สนับสนุนรายการกันสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาในช่วงของปรับตัวแปรแก้สมการพุทธภาษิต เรื่องคติสองประการของผู้เป็นมหาบุรุษมาในอัมพัทธสูตรทีฆนิกายสะเจอะคารังอัจฉาวสติราชาโหติจักกวัตตีธัมมิโกธัมมราชาแปลว่าถ้าอยู่ครองเรือนจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้ทรงธรรมครองราชโดยธรรมสะเจโขปนะอะคารัสมาอะนคาริยังปัปปัชติอรหังโหติสัมมาสัมพุทโธโลเกวิวัตตัชโธแปลว่าถ้าออกบวชเป็นบรรพชิตจะเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีหลังคาคือกิเลสอันเปิดแล้วในโลกความเป็นมาแห่งภาษิตนี้อัมพัทธมานพสงสัยว่ากิตติศัพท์ความดีงามของพระพุทธเจ้าเป็นจริงเช่นนั้นหรือไม่จึงถามพราหมณ์โมกขสาติให้แน่ใจพราหมณ์อาจารย์บอกว่ามหาปุริสลักษณะ32มาในมนของเราผู้มีลักษณะเช่นนี้ย่อมมีคติสองเท่านั้นท่านว่าวิธีดูลักษณะของพระมหาบุรุษ32ประการพวกพรหมสุทาวาสรู้ว่าจะมีพระพุทธเจ้าอุบัติจึงนำความรู้นี้มาใส่ในคัมภีร์พระเวทเรียกชื่อว่าพุทธมนต์แล้วแปลงเป็นพราหมณ์สอนเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วมนต์นี้ก็อันตรธานไปคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงของปรับตัวแปรแก้สมการในรายการสมการชีวิตทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเรื่องของความโกรธที่เจาะจงมาในการถูกกล่าวหาบ้างการถูกพูดถึงบ้างและการในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าที่จะสามารถปรับจิตใจของเราไม่ให้รุ่มร้อนเร่าร้อนจนกระทั่งว่ากล่าววาจาอันไม่ดีออกไปสวนไปลักษณะการทำจิตนั้นจะทำอย่างไรมีธรรมะหมวดใดที่จะเกี่ยวข้องบ้างมีเคสตัวอย่างการใช้งานอย่างไรเราจะมาพูดคุยกันในช่วงนี้อันดับแรกอยากจะทำความเข้าใจตัวนี้ตั้งหวังว่าคำด่าและคำชมเนี่ยมันไม่ได้ต่างกันมากจริงๆแล้วถ้าเขาชมเราให้สบายใจโอ้ยคุณดีจริงเลยเก่งจริงเลยน่าชมมากเลยมันจริงๆแล้วไม่ได้ต่างอะไรคุณนี่คุณแย่มากๆเลยคุณนี่ไม่ได้เรื่องเลยนะนี่ทำอย่างนี้ได้ไงนี่มันไม่ต่างกันเท่าไหร่นะท่านผู้ฟังนะเพราะทำไมท่านถึงว่าอย่างนั้นอันหนึ่งมันน่าพอใจนะแต่อันหนึ่งมันไม่น่าพอใจนะจะว่าแล้วมันต่างกันสุดขั้วเลยคนละข้างนั่นแหละท่านผู้ฟังที่มันเหมือนกันมันเหมือนกันด้วยความที่มันเป็นสุดตรงสองข้างข้างหนึ่งนั้นก็พาไปไม่ดีเหมือนกันอ่ะข้างหนึ่งนี้ก็พาไปไม่ดีเหมือนกันอ่ะเพราะถ้าเราโกรธไม่พอใจมันก็ไม่ดีแบบที่ให้เกิดความร้อนความเผาไหม้ความแบบโอ้ไม่ดีไม่ชอบในขณะที่ถ้าพอใจลุ่มหลงเพลิดเพลินมันก็จะทำให้เกิดความยินดีกำหนัดพอใจไหลไปทางฝ่ายนั้นนี่คือประเด็นเวลาเวลาเราฟังนะเข้าใจไหมฟังเหมือนกันแต่คนพูดไม่เหมือนกันนะเพราะว่าถ้าเคสของคนพูดคุณพูดด่าเขาหน้านี่นี่บาปไปตกนรกได้แม้จะทำแบบว่าแบบเผลอๆทำคำว่าเผลอๆทำนี่ก็คือเจตนานั่นแหละแต่ว่ามันออกมาแบบโดยอัตโนมัติด่าเขาแบบปากไวนิดนึงไงปากไวพูดเร็วไปนิดนึงก็เลยทำให้แบบหลุดปากกระเทือนใจเข้าไปนั่นแล้วเป็นบาปเลยบาปเก็บก่อนแล้วอันหนึ่งในทางตรงข้ามถ้าว่าเออเผลอชมเขาไปเออชมเขาดีอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ก็เป็นบุญนะเพราะว่าการพูดดีเป็นสุภาษิตสิ่งที่ควรกล่าวเป็นคำรื่นหูเอากล่าวเข้าไปอย่างนี้เราก็ได้บุญเก็บไว้แล้วโดยที่บอกเผลอๆนั่นแหละ แต่ว่ามันเป็นกรรมแล้วคนพูดจะไม่เหมือนกันคนฟังต่างหากตัวฟังที่จะมีผลเหมือนกันในความที่มันจะให้เกิดกิเลสได้ลักษณะการทำงานของกรรมมันก็ประหลาดอยู่เหมือนกันแหละตัวฟังเพราะฉะนั้นการกล่าวหาเนี่ยมันก็คือการกล่าวถึงนั่นแหละการกล่าวถึงการกล่าวหาการกล่าวชมมันคืออันเดียวกันนั่นแหละสำหรับผู้ฟังนะสำหรับผู้ฟังเพราะว่าภาษาไทยเนี่ยบางทีมันก็จะใช้ในบริบทที่แตกต่างกันล่ะทำให้เข้าใจคำในทั้งสามคำนี้แตกต่างกันแต่ความแตกต่างมันอยู่ที่ผู้พูดแต่ถ้าผู้ฟังคุณฟังคำกล่าวของเขาถึงเราอย่างไรก็ตามคำนั้นน่ะมันมาหาเราแล้วใช่ไหมล่ะคำนั้นมาหาเราแล้วมันก็เป็นการกล่าวหานั่นแหละจริงๆเขาก็กล่าวถึงนั่นแหละกล่าวถึงเราคำนั้นมาหาเราแล้วก็เป็นการกล่าวหาไม่ว่าการกล่าวหานั้นเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ถูกโดยจริงเป็นคำจริงนะแล้วก็ถูกเวลาด้วยนะแล้วก็เป็นเรื่องที่จะเกิดประโยชน์ด้วยนะคำพูดถึงนี่ก็เป็นคำอ่อนหวานด้วยนะแล้วก็กล่าวอย่างเหมาะสมแก่เวลาด้วยนะนี่คือดีหมดเลยนะถูกไหมห้าอย่างนี้ทั้งวันโดยการเรื่องจริงคำอ่อนหวานฟังแล้วเกิดประโยชน์แล้วก็ยังในข้อที่5คือผู้กล่าวถึงเนี่ยก็มีจิตเมตตาด้วยนะโอ้ถ้ามีใครกล่าวกับเราอย่างนี้มันดีมากนะถูกไหมเพราะว่าผู้กล่าวถึงเราและคำกล่าวนั้นมาหาเราแล้วเราได้ฟังแล้วเป็นประโยชน์กล่าวอย่างเมตตาคำกล่าวนั้นอ่อนหวานถูกต้องเหมาะสมในบริบทเรื่องของเวลาแต่สำหรับบางคนดูฟังคำกล่าวอย่างนี้แล้วไม่พอใจมันมีนะคนที่เป็นแบบนี้ใช่ไหมล่ะมีเหมือนกันโดยช่วงยิ่งถ้าเราไปกล่าวให้คนอื่นเขาฟังนี่นะเราไปกล่าวเรื่องนี้ให้คนนี้ฟังเราคิดว่าเรากล่าวอย่างเหมาะสมถูกเวลานั่นนี่โน่นอย่างห้าอย่างที่ว่าไปเนี่ยแต่เขาโกรธนะเพราะว่าการตีความของคนมันไม่เหมือนกันไงท่านฟังแต่เราคิดว่ามันเหมาะสมนะควรแก่เวลาเราก็กล่าวด้วยจิตเมตตาเรื่องมีประโยชน์เราก็คิดว่าเป็นอย่างนี้แต่ว่าจากมุมมองของเขาเนี่ยมันไม่ใช่ไงทำไมคุณจะมากล่าวเวลานี้ฉันไม่ชอบพูดนี้ได้ไงมันไม่เกิดประโยชน์เพราะว่าประโยชน์มันมองคนละอย่างดิบางคนจะมองเอาเรื่องหน้าตาบางคนจะมองเอาเรื่องความดีมันก็ต่างกันเรื่องนี้มันไม่จริงคำว่าจริงเนี่ยทุกวันเอ้ยความจริงจริงมันมีหนึ่งเดียวอยู่แล้วล่ะแต่ความจริงที่จากคนละมุมมองเนี่ยมันมีในแต่ละคนที่มองนะท่านฟังเคยเห็นรูปภาพที่เขาส่งมาให้ดูตามสื่อโซเชียลต่างๆเนี่ยในไลน์บ้างใน Facebook บ้างอีเมลบ้างเนี่ยคนหนึ่งมองเลขตัวเดียวกันเนี่ยนี่เป็น9อีกคนหนึ่งบอกไม่ใช่นี่มัน6อีกคนหนึ่งว่ามันจะไป6ได้ไงมันต้อง9นี่เธอมันดูสิ่งที่มัน6นะก็ว่ากันไปอย่างเงี้ยไม่ลงกันละฮะนี่ก็อันหนึ่งหรือเอาเหรียญเอาคนหนึ่งยกเหรียญขึ้นเนี่ยหัวอีกคนหนึ่งมองอีกด้านหนึ่งบอกที่ไหนคุณนี่มันก้อยก็เนี่ยฉันเห็นหัวอยู่นี่เธอเหมือนแล้วมันคือก้อยหรือในจากพระไตรปิฎกเนี่ยเขาก็มีคนหนึ่งอยู่บนภูเขาบอกโอ้โหข้างบนนี้งามมากเลยไอ้ข้างล่างบอกว่ามันจะไปงามอะไรฉันเห็นแต่หินฉันเห็นแต่ดินไม่มีอะไรงามเลยข้างบนก็บอกโอ้งามมากเลยไอ้ข้างล่างก็บอกไม่เห็นมีอะไรเลยหรือเรื่องตาบอดกำช้างนี่ก็เหมือนกันท่านฟังคนตาบอดแต่กำเนิดไม่เคยเห็นช้างเอามาจะมาให้ดูช้างจะไปดูยังไงทำไมไม่มีตาเจ้าหน้าที่ก็เลยเอาเงินจับตรงนี้นี่นี่อันนี้เรียกช้างไปจับตรงไหนจับตรงขามันโอ้โหช้างเหมือนเสาอีกคนนึงมาไปจับนี่จับตรงนี้วันนี้แหละช้างโอ้ช้างเหมือนไม้กวาดด้วยอ่ะไปจับตรงหางอีกคนหนึ่งไปจับตรงงวง โอ้ช้างเหมือนงอนไถในขณะที่คนที่จับที่งามันก็บอกว่าเหมือนผานเลยที่แหวกดินติดอยู่กับดินส่วนงอนไถนี่คือที่มันเป็นจับเป็นงอนขึ้นมาตาบอดคลำช้างแต่ละคนก็มองจากมุมของตนของตนมันก็ไม่ผิดอ่ะก็เข้าใจคิดก็ถูกอยู่แล้วแต่ว่ามันไม่เห็นภาพรวมว่าเป็นอย่างไรไงว่าไอ้สิ่งนี้จะเป็นประโยชน์ยังไงจะเป็นความอ่อนหวานหรือความหยาบคายกล่าวโดยการหรือโดยไม่ใช่การไอ้การกล่าวแล้วเราฟังมาเนี่ยมันจึงความจริงของแต่ละด้านไม่เหมือนกันเพราะว่าสิ่งที่เรียกกันว่าจริงจริงแต่มันไม่ใช่จริงจริงแบบอริยสัจจริงๆเนี่ยมันยังเป็นสัจจะที่ยังไม่ประเสริฐเรื่องข้อเท็จจริงนั้นมันก็จะเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์พอมันเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์แล้วความจริงหนึ่งที่เคยจริงมันก็เลยหนังคนละม้วนโดยฝั่งไม่ตรงปกเป็นอีกแบบหนึ่งจากที่คาดการเอาไว้เราโฟกัสลงมาเฉพาะที่เขากล่าวหาเราการกล่าวถึงคนอื่นก็จะรักษาจิตยังไงเราพูดไปให้เป็นสัมมาวาจาเนี่ยนั่นยกไว้ไม่ใช่ประเด็นในเรื่องของปรับตัวแปรแก้สมการคราวนี้เอาเฉพาะเรื่องการฟังวาจาของคนอื่นเขาแต่ที่เขากล่าวถึงเราถึงเราแล้วใช่ไหมถึงเราแล้วเนี่ยเราจะเข้าใจคำที่เขากล่าวเนี่ยอย่างไรก็ตามไม่ว่าคำกล่าวนั้นเขาจะกล่าวด้วยโทสะหรือจะกล่าวอย่างไม่มีประโยชน์ด้วยหยาบคายไม่จริงไม่ถูกเวลาแล้วเราจะเกิดความโกรธขึ้นเนี่ยนะทุกฝั่งเชื่อเรารับบาปเหล่านั้นต่อมาเลยทันทีนะเราก็รับโทสะนั้นมาละเราโกรธตอบไงใช่ไหมเราก็รับสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์นั้นมาเลยก็เราโกรธแล้วมันก็เลยไม่เป็นประโยชน์ใช่ปะล่ะแต่ในความโกรธมันไม่ใช่เรื่องจริงอยู่แล้วมันเป็นของที่เกิดดับดับเป็นของไม่แท้ไม่ยั่งยืนไม่มีสาระไม่มีประโยชน์ไม่ว่าเวลาไหนก็ไม่ควรโกรธเพราะมันไม่ถูกกาลเวลาอยู่แล้วจิตใจที่ประกอบด้วยความโกรธนั้นก็มีความหยาบอยู่ข้างในเราก็รับความหยาบรับความไม่จริงไม่เป็นประโยชน์มีโทสะไม่ใช่การนั้นต่อมาเลยทันทีรับเราโกรธแล้วไงพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าจิตต้องไม่แปรปรวนต้องไม่กล่าววาจาเป็นบาปแถมยังจะต้องมีจิตเอ็นดูเกื้อกูลประกอบด้วยเมตตาไม่มีโทสะในภายในอันเป็นจิตใหญ่หลวงไม่มีประมาณแผ่ไปถึงทุกคนโดยปรารภคนนี้เลยนะคนที่ด่าเรานี่แหละด้วยคำหยาบไม่จริงไม่มีประโยชน์มีโทษสาไม่ใช่การเราต้องทำอย่างนี้นะมันจะทำได้หรอท่านจะมีคนที่โลกสวยปานนั้นทุ่งลาเวนเดอร์ระหว่างเขาเรียกหรือไม่ก็อะไรประเทศไทยก็ต้องทุ่งตันตะวันนะก็ต้องดูตัวอย่างมีคนทำได้ไหมตัวอะไรมาจากพระพุทธเจ้าแล้วล่ะท่านทำได้อยู่ละสาวกอื่นล่ะมีใครทำได้บ้างโอ้ภาษาริบุตรนี่ก็ได้นะพระนุรุทธานี่ก็ได้นะก็โดนเหมือนกันนะถูกด่าอย่างพวกเจ้าสากยะนี่หลายองค์ก็ทำได้ปัจจุบันล่ะผู้นำที่ดีๆบางคนเขาก็ทำได้นะแล้วก็ยังพูดถึงพระเจ้าพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยก็มีนะที่ทำได้ทำได้เนี่ยมีทุกฝั่งประเด็นคือแหมฉันยังทำไม่ได้แล้วฉันจะทำยังไงมันน่าสนใจกว่าตรงนี้ว่าเราจะทำยังไงให้มันทำได้ไม่ยากทุกฝั่งคือถ้ามันยากเนี่ยนะหมายความว่ามันไม่มีวิธีที่จะทำได้นั่นคือยากจริงๆถ้าไม่มีวิธีที่จะทำได้แล้วสอนให้ทำเนี่ยนะโอ้นั่นคือยากจริงเราจะต้องไปหาวิธีเองต้องมาคลำทางเองทดลองเองนี่ไม่ได้แน่นอนยากมากแต่ถ้ามีวิธีทำอันนี้ไม่ยากละเพราะก็ไปทำตามวิธีเหล่านั้นไงใช่ไหมทำตามวิธีเหล่านั้นอาจจะลำบากบ้างอาจจะสบายบ้างแต่ไม่ยากแน่นอนเพราะวิธีการมี นี่แหละท่านฟังคือคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านทำทางไว้ให้แล้วเปิดไว้แล้วตัดหนามตัดอะไรที่มันจะมาลำบากขวางเอาไว้ตัดออกหมดเงียบแล้วเดินได้เลยไปทางนี้ประเด็นคือเขาติดป้ายไว้ไปทางนี้จุดไฟไว้ด้วยเนี่ยเห็นเนี่ยด้านบางทีเลี้ยวผิดทางไปทางนั้นแต่ทางนั้นนี่มันเป็นทางกับดักอ่ะมันไม่ใช่ทางโล่งโปร่งเห็นสบายเหมือนกันแต่เลี้ยวปึ๊ดไปปึ๊ดนี่ตกหลุมนั่นคือกับดักของกิเลสไงเพราะฉะนั้นเวลาเราฟังเรื่องอะไรถึงบอกว่าคำด่ากับคำชมเนี่ยมันเหมือนกันคำด่าคำชมมาถึงจิตเราแล้วเหมือนกันตรงดีว่ามันจะให้เรามีความกำหนัดยินดีไหมในกรณีคำชมมีความโกรธความเกลียดเคืองไหมในกรณีความด่าไม่ควรจะมีทั้งสองอย่างทั้งจะลุ่มหลงยินดีพอใจเหลิงหรือกรณีของคำด่าก็จะขัดเคืองไม่พอใจไม่ควรอย่าไม่ตีงานถ้าเราจะพูดถึงคนอื่นนะเราควรจะพูดดีๆนะอย่าพูดเรื่องที่ไม่ดีเพราะการพูดดีจะเป็นกรรมดีเป็นบวกการพูดไม่ดีจะเป็นกรรมชั่วเป็นลบทีนี้การฟังแล้วทำจิตตรงนี้แหละมันไม่ยากวิธีการท่านบอกไว้ทำจิตให้ยังไงนะย้ำอีกทีนะคือมีเมตตาไม่ว่าเขาจะกล่าวยังไงคำชมคำด่าเรามีเมตตาไม่ว่าเขาจะกล่าวโดยชอบไม่ชอบเรามีเมตตาเราฝึกทำจิตให้เป็นแบบนี้เมตตาทำยังไงท่านเปรียบเทียบไปยินฟังมันมีสองช็อตด้วยกันช็อตที่จะพูดถึงว่าเอ้ยมีเมตตาเนี่ยบางคนจะคิดว่ามันเกินเอื้อมเพราะมันไปทางบวกไงเขาคิดว่าไม่ให้มันติดลบอ่ะจะทำยังไงก่อนนี่ตรงนี้สำคัญไม่ให้จิตเราติดลบเพื่อจะทำบวกให้มันง่ายมันจึงมีสองขั้นตอนตรงนี้อันดับแรกต้องป้องกันไม่ให้จิตของเราเนี่ยติดลบไปซะก่อนติดลบไปในทางโกรธแล้วเมตตาได้ค่อยว่ากันต้องเปรียบไว้อย่างนี้ข้อมูลนี้มาในอังคุตตรนิกายหมวดที่มีธรรมะ5ประการพูดถึงเรื่องนี้เจาะจงเลยว่าคำกล่าวที่เขาว่าถึงเรามาเนี่ยเอาละให้ทำจิตเหมือนแผ่นดินกันว่าโดยการเปรียบเทียบว่ามีคนถือจอบถือบุ้งกี่มาขุดออกมาแผ่นดินจะทำให้มันเป็นทะเลสาบเขาก็ขุดกันได้เยอะแยะท่านเขาขุดคลองขุดบึงทำหนองบ่อนี่เขาเดี๋ยวนี้มีเครื่องช่วยขุดแล้วนะรถขุดนี่โดเอากี่ตันนะว่าไปเลยปรับเอาบุ้งกี่ให้มันเหมาะสมได้แล้วแต่งานจะขุดลึกขุดกว้างยังไงก็ได้เอาดิแผ่นดินใหญ่ทั้งหมดเนี่ยให้มันเป็นทะเลหมดอ่ะโอ้งั้นเลยเหรอใช่พื้นราบนี่ไม่มีปัญหาหรอกคุณลองเจอหินดิโอ้โหรถแมคโครนี่ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะเจอหินนะแล้วก็ถ้าภูเขาล่ะภูเขาหิมะอะไรภูเขาหิมะพานเงี้ยคุณจะขุดยังไงไหวให้มันไม่เป็นแผ่นดินนะโอ้เลิกให้เขาพยายามอย่างไรก็ตามเนี่ยโอ้โหมันไม่ได้แค่คิดโปรเจกต์นี้ก็ไม่รู้จะเอาแบบจะใช้เวลานานเท่าไหร่นี่ก็ส่วนหนึ่งละแล้วก็ยังจะเอาทรัพยากรมาจากไหนไม่ได้เขาจะต้องเลิกไปเองการที่มีจิตเหมือนแผ่นดินใหญ่นี่ต้องทำอย่างนี้ไม่ให้ติดลบกันนะหรืออุปมาที่สองเป็นเปรียบเหมือนกับว่าเวลาที่คุณจะวาดภาพขึ้นมานี่นะก็วาดได้ที่ถ้าเอาจิตรกรมาใช่ไหมก็วาดลงบนพื้นผ้าบ้างบนผนังกำแพงบ้างก็เป็นจิตรกรรมฝาผนังไปแต่ถ้าเป็นผนังบ้านคนอื่นนี่มันกลายเป็นพวกมือบอล นะไม่หรอกเอาไม่แทนที่จะวาดเขียนลงบนแผ่นพื้นที่จะมีการรองรับเนี่ยให้วาดลงบนอากาศล่ะจะได้ไหมเดี๋ยวนี้ก็มีนี่เขาพ่นน้ำขึ้นไปแล้วเขาก็ยิงเลเซอร์นะยิงเลเซอร์เนี่ยโอ้สวยงามมากเลยนะนั่นก็ภาพมันก็ยังปรากฏอยู่บนเม็ดละอองน้ำนั่นอยู่ดีอ่ะต่อให้เป็นสามมิติเลยก็ยังต้องอาศัยละอองน้ำในการทำหรือบางทีเขาก็จะทำเป็นเฮโลแกรมทุกฟังซึ่งมันก็ต้องมี หลายๆอย่างมาประกอบกันเราก็ยังต้องอาศัยพวกแสงพวกเทคนิคความมืดความสว่างจึงไม่ปรากฏภาพบนอากาศนั้นได้ไม่ง่ายไม่ง่ายทุกฝั่งจิตรกรนักเขียนนักวาดทำไม่ได้แน่นั่นคือทำจิตให้เหมือนอากาศไงทุกฝั่งอากาศเป็นสิ่งที่ไม่ได้ตั้งอยู่เฉพาะในที่ไรๆแล้วทำจิตให้เหมือนแผ่นดินทำจิตให้เหมือนอากาศยังไงอันนี้จะมาว่ากันฟังอุปมาที่สามก่อนอุปมาที่สามนั้นท่านเปรียบเหมือนกับน้ำทำจิตให้เหมือนน้ำน้ำยังไงแม่น้ำเลยแม่น้ำคงคาเขาบอกว่าให้คุณต้มน้ำในแม่น้ำคงคาให้มันเดือดพร่านโอ้จะไปยากอะไรก็ตักน้ำมาสิใช่ไหมใส่หม้อแล้วก็ต้มมาอะไรคือน้ำในหม้อหมายถึงน้ำในแม่น้ำเออมันจะไปได้ยังไงท่านเพราะแม่น้ำมันยาวด้วยแล้วมันก็เยอะด้วยมันจะขุดยังไงให้น้ำที่อยู่ในแม่น้ำมันเดือดได้ไม่ได้ไงท่านฟังเพราะว่าน้ำมันเยอะมันเป็นสายยาวด้วยกว้างด้วยบางคนอาจจะไม่เคยเห็นแม่น้ำคงคาเอาแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยแหละบางคนอาจจะนึกไม่ออกว่าอยู่ต่างจังหวัดเอาแม่น้ำโขงนึงก็ได้รัฐบาลตายเอาทะเลไปไม่ต้องเอามากเอาแค่อ่าวไทยต่อให้เขาเอาบางส่วนของพื้นที่ในอ่าวไทยเราไปก็ตามมันก็ยังมากอยู่ดีที่มันจะต้มให้มันเดือดปุดปุดขึ้นมาได้โอ้ไม่ได้ไม่ได้มันเยอะมากต้องมีน้ำมากปานนั้นนะในข้อที่4เปรียบเหมือนกับแผ่นหนังแมวป่าขนฟูแผ่นหนังแมวป่าขนฟูนั้นเขาทำการฟอกนวดอย่างดีนวดทุบนวดทุบมีความอ่อนมีความนุ่มเหมือนปุ๋ยนุ่นถ้าจะให้คนเขาขึงขึ้นแล้วตีให้มันมีเสียงดังตุ้มตุ้มเหมือนกลองไม่ได้เพราะว่ามันนุ่มแล้วมันเบาแล้วจะให้มันมีเสียงออกมาดังกังวานเนี่ยไม่ได้มันยากมากเพราะว่าเขาผ่านกระบวนการมาอย่างดีหรือในข้อที่5มันเปรียบเหมือนกับโจรที่เขาเอาเลื่อยเลื่อยแบบเลื่อยตัดไม้อย่างนี้เลยมีด้ามจับสองข้างคนหนึ่งยืนอยู่อีกข้างหนึ่งคนละด้านแล้วก็จับเลื่อยเลื่อยใครเลื่อยตัวเราเนี่ยละโอ้เธอเลื่อยตัวเราแล้วก็จะโกรธโกรธไม่ได้ถ้าโกรธนี่ชื่อว่าไม่ทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะมีโทสะจะให้ไม่มีโทสะแล้วแถมให้มีเมตตาด้วยนะนี่อุปมา5อย่างที่ท่านเปรียบเอาไว้ทำจิตเหมือนดินทำจิตเหมือนน้ำทำยังไงก็ดูดินดูน้ำนี่แหละต้องฟังดินน้ำนี่มันยังไงก็ตัวเรามันมีธาตุดินอยู่ใช่ไหมตัวเรามีธาตุน้ำอยู่เลยนะตัวเรามีธาตุไฟมีธาตุลมมีอากาศธาตุด้วยนะตัวเราเนี่ยอยู่ตรงไหนท่านก็ไอ้ส่วนที่มันเข้มแข็งนั่นแหละคือธาตุดินเป็นรูปเป็นฟอร์มก็พวกอวัยวะภายในต้องหลายกระดูกพวกนี้หนังพวกนี้นี่คือธาตุดินแล้วจะให้มันดูเป็นธาตุดินยังไงนะดินภายในหรือดินภายนอกเหมือนกันนะธาตุดินที่เป็นภูเขาธาตุดินที่เป็นต้นไม้ธาตุดินที่เป็นหินธาตุดินที่เป็นอะไรก็ตามที่เราเห็นข้างนอกเป็นเหล็กเป็นโลหะประเภทต่างๆนั่นคือธาตุดินอันเดียวกันกับที่อยู่ภายในเหมือนกันเพราะมันเป็นอาหารมันรีไซเคิลกันอยู่ข้างในอาศัยธาตุดินนั้นเหมือนกันดินภายนอกอย่างไรดินภายในก็อย่างนั้นดินภายในอย่างไรดินภายนอกก็อย่างนั้นตัวเรามีส่วนของธาตุดินอยู่ในโลกรีไซเคิลกันอยู่นี่แหละพิจารณาอย่างนี้โอ้เหมือนดินใช่เราเป็นส่วนของธาตุดินน้ำก็ด้วยทุกฝั่งน้ำในแม่น้ำน้ำในลำคลองน้ำในทะเลสาบน้ำทะเลมันมีโมเลกุลของน้ำอันเดียวกันกับที่อยู่ในตัวเรามันคือไฮโดรเจนกับออกซิเจนธาตุน้ำของเราทั้งหมดเลยจะเป็นเลือดเป็นหนองเป็นน้ำมันเป็นน้ำตาน้ำเหงื่อพวกนี้ก็มีไฮโดรเจนออกซิเจนในขณะที่ถ้าเป็นดินเนี่ยมันก็เป็นคาร์บอนร่างกายของเราเนี่ยก็เรียกเป็นสารประกอบของไฮโดรคาร์บอน ที่เป็นรูปของของแข็งบ้างก็คือธาตุดินเป็นรูปของของเหลวเอิบอาบเปียกชุ่มไหลไปได้ก็เป็นธาตุน้ำอันเดียวกันเลยเพราะน้ำดื่มที่เราดื่มเข้าไปไม่ว่าจะเป็นน้ำแร่หรือบางทีไปว่ายน้ำในสระว่ายน้ำเอาเปลือกินน้ำในสระว่ายน้ำก็ไปด้วยก็น้ำด้วยน้ำทะเลด้วยเอาน้ำทำกับข้าวด้วยอ่ะน้ำฝนด้วยก็น้ำเดียวกันเป็นไฮโดรเจนออกซิเจนเหมือนกันอากาศด้วยนะทั้งลมทั้งอากาศเนี่ยรวมอยู่ด้วยกันเนี่ยว่าความว่างๆความที่เป็นอากาศไหลขึ้นไหลลงได้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็คือลมมันเดียวกันที่ไปตามร่างกายออกซิเจนไงแล้วก็คาร์บอนไดออกไซด์ออกมาหมุนเวียนกันคืออากาศที่อยู่ปัจจุบันนี้ตัวร่างกายเราก็มีส่วนของอากาศนี้อยู่คือเพ่งจดจ่อไปตรงนี้เลยนะดินน้ำอากาศนะแล้วยังเหมือนแผ่นหนังแมวบ่าขนฟูที่เขาทำมาอย่างประณีตประณีตยังไงแล้วก็นวดทุบอย่างดีนวดทุบอย่างทั่วถึงอ่อนนิ่มเหมือนปุยนุ่นไม่ส่งเสียงไม่ส่งกังวานเสียงท่านผู้ฟังคิดว่าถ้าเราเอาดินน้ำไฟลมในโลกนี่แล้วก็มาผสมกันแล้วมันก็จะออกมาเป็นตัวคนเนาะไม่เลยโอ้โหเขาต้องผ่านกระบวนการเอาแค่ว่าจะประดิษฐ์หุ่นยนต์สักตัวหนึ่งเนี่ยวิศวกรนี่เป็นร้อยคนนะเป็นพันคนนะมาร่วมกันคิดนี่แขนกลจะทำไงขาละการทรงตัวละระบบส่งกำลังและโปรแกรมเขียนอีกยังไงเนี่ยเอาแค่ว่าแค่หุ่นยนต์เนี่ยมันยังยากป่านนี้นะแล้วกระบวนการทางชีวเคมีที่จะให้เกิดมาเป็นคนคนหนึ่งจากคันแม่เนี่ยโอ้โหต้องอาศัยความประณีตมากมีกระบวนการอย่างมากแต่แล้วเหมือนกันเลยตัวเรานี่เหมือนอยู่นะเป็นหนังแมวป่าขนฟูก็จะมาเป็นตัวเราได้การปฏิสนธิได้โอ้โหละเอียดเยอะยากหลายขั้นตอนมีจุดที่มันจะให้ผิดพลาดมากกว่าแต่ว่ามันก็ยังสำเร็จขึ้นมาได้หรือในอุปมาที่5ว่าโจรจะเลื่อยอวัยวะด้วยเลื่อยที่มีด้ามจับสองข้างเนี่ยเหมือนต้นไม้เอาเขาเลื่อยต้นไม้ตัวเราก็เป็นเหมือนต้นไม้นี่แหละท่านฟังต้นไม้มีเยอะแยะในป่าเขาตัดป่าจนหมดแล้วก็ยังมีป่าอีกที่ยังไม่ได้ตัดเดี๋ยวมันก็โตใหม่ก็ปลูกป่ายังปลูกได้ใช่ไหมมันก็โตใหม่ได้แต่จะมาตัดร่างกายกันอุปมาเหล่านี้ท่านฟังหมายถึงไอ้เรื่องที่มันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันเรื่องเล็กน้อยเปรียบเทียบกับอะไรนะมหาสมุทรผืนดินผืนน้ำอากาศต้นไม้พวกนี้สิ่งเหล่านี้มีเยอะกว่ามากตัวเรานี่มาจากตรงนั้นเนี่ยนิดเดียวนี่แหละไม่ได้เรื่องใหญ่อะไรเลยที่มีอยู่ยังอีกเยอะเวลาไอ้เรื่องที่มันแบบเรื่องกวนใจเรื่องไม่เป็นประโยชน์เรื่องไม่จริงเรื่องหยาบคายจิตมีโทสะไม่ถูกเวลาไม่ใช่สาระหรือเรื่องเล็กน้อยเราจะเห็นคำกล่าวหาไม่ว่าจะเป็นวาจาแบบใดก็ตามมีประโยชน์หรือไม่ก็ตามกลายเป็นเรื่องเล็กน้อยบุฟังมองคำชมมองคำด่าเหล่านั้นให้เป็นเรื่องเล็กน้อยเปรียบเทียบกับดินน้ำอากาศกระบวนการการเกิดของร่างกายสิ่งเหล่านี้มีเยอะกว่ามากซับซ้อนกว่ามากอย่างอื่นมันเรื่องเล็กน้อยขี้ปะติ๋วเรามาสนใจในสิ่งหนึ่งอีกสิ่งหนึ่งนั้นที่เราไม่สนใจมันจะอ่อนกำลังลงกลับกันมันก็ตรงจริงนะว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆอะไรถ้าเราไปใส่ใจสนใจมันกลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมานะคำพูดอะไรอย่างเงี้ยแค่ว่าพูดไม่มีค่าไม่มีขาไม่มีครับอย่างเงี้ยบางคนโกรธกันเพราะสิ่งนี้เรื่องเล็กๆน้อยๆนี่เท่านั้นนี่คือเห็นแก่สั้นเห็นแก่ยาวไงคนเห็นแก่ตัวคนไม่มีน้ำใจคนใจแคบเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเราใจกว้างขวางเราจะไม่เห็นแก่สั้นไม่เห็นแก่ยาวมีจิตใจกว้างขวางเหมือนฝั่งของมหาสมุทร ซึ่งมันไม่ติดกันกว้างมากมหาสมุทรฝั่งนี้ขอบมันเนี่ยไม่ติดกับมหาสมุทรฝั่งโน้นอ่ะกว้างป่านั้นดิมีจิตใจกว้างขวางมีจิตใจเป็นมหากตะคือไม่มีประมาณให้ได้ไม่มีหมดจริงยังว่าดูฟังเพราะร่างกายเราเป็นอย่างนั้นมาแล้วมีส่วนประกอบของการไม่มีข้อจำกัดใดๆทั้งสิ้นจุดนี้นั้นก็ยังสามารถทำให้เราเพิ่มความอดทนได้ด้วยไงความอดทนที่จะอดทนในสิ่งที่ทนได้ยากในภาษาที่มันโอ้ทนได้ยากทำในสิ่งที่ทำได้ยากมีทุกเวทนามากจะอดทนได้ก็พิจารณาอย่างนี้เหมือนกันดูฟังคนที่จะเพิ่มพลังความอดทนของตนเองโดยช่วงยิ่งคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยไปหาหมอหาพยาบาลถ้าบอกว่าโอ้ยอะไรนิดหน่อยก็เจ็บไปหมดนี่เนี่ยมันจะดูแลทำอะไรมันก็ยากนะจะเจาะเลือดจะล้างแผลจะฉีดยาพวกนี้มันต้องได้เจ็บหมดอ่ะแต่นิดหน่อยก็ไม่ได้มีปัญหาแล้วก็อยากอยู่เราจะเพิ่มความอดทนได้พิจารณาด้วยแนวนี้จะทำให้จิตของเรานั้นไม่แปรปรวนตะบะหลังจะมีจิตที่กว้างขวางไม่มีประมาณไม่มีขอบเขตลักษณะจิตที่กว้างขวางไม่มีประมาณไม่มีขอบเขตนั้นก็คือพรหมวิหารตะบะหลังหนึ่งในนั้นคือเมตตาเมตตาชนิดไม่มีประมาณไม่มีขอบเขตพิจารณาอย่างนี้ยังรวมถึงกรุณามุทิตาและอุเบกขาด้วยนะแต่พระพุทธเจ้าตรัสเรื่องเมตตาจุดไหนอุเบกขาจุดไหนก็จะต้องหมายถึงเอาอีก3อย่างที่ไม่ได้พูดถึงนั้นมาด้วยนะในบริบทอันนี้ก็คือก็มีกรุณามุทิตาและอุเบกขาด้วยมาด้วยกันอันนี้คือความที่ว่าให้ไม่ตกลงไปสู่สิ่งที่เป็นอกุศลนั่นคือความโกรธเธอจะเมตตาต่อไปนี่ไงพื้นฐานมันมีแล้วลักษณะที่ไม่มีประมาณจิตกว้างขวางล่ะจิตกว้างขวางนี้แล้วไงใส่เมตตาลงไปเหมือนอาหารหลักๆนี่มันได้แล้วใส่กลิ่นลงไปหน่อยเติมผักชีลงไปหน่อยเนี่ยใส่นิดเดียวแต่ทั้งจานนี่มันดีงามขึ้นมาหมดเลยอิ่มเลยนั่นก็คือเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาเมตตานั้นมาได้ไงมันเปรียบเหมือนกับแม่รักลูกความรักที่แม่มีต่อลูกฉันใดเราก็ให้มีความรักความปรารถนาดีด้วยจิตที่กว้างขวางกับบุคคลนั้นฉันนั้นเอาบุคคลนั้นเป็นอารมณ์แล้วให้สรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยเพราะมันไม่หมดมันเยอะแบ่งใครก็ได้ลักษณะที่เราแผ่เมตตาโดยกำหนดถึงบุคคลที่กล่าวหาเรานั้นแล้วให้แผ่เมตตาไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายเพื่อเอาเขาเป็นนิมิตให้ได้หมายความว่าถ้าบางคนจะข้องใจเรื่องนี้อยู่เนี่ยแล้วถ้าคิดถึงคนนี้ที่ไรมันหยุดไม่ได้มันต้องได้จี๊ดขึ้นเนี่ยเดี๋ยวหยุดก่อนแหมก็คุณคิดถึงเขาตอนที่จิตมันถูกกระตุ้นมาแล้วเนี่ยบางทีจะให้เมตตาเนี่ยไม่ได้หรอกคุณต้องมีเมตตาก่อนมีเมตตาก่อนแล้วจะไปคิดถึงสิ่งที่เราโกรธนะคำพูดของเขาอย่างนี้นะเขาพูดคำนี้มาเช่นเขาพูดว่าหมูแล้วก็หมาแต่ความเนี่ยแหมมันทำให้เราโกรธโอเคจากปากเขานี่แหละเดี๋ยวอย่าเพิ่งคิดแล้วมันจะปีดใช่ไหมเอาไปทำจิตให้กว้างกว่าก่อนคิดถึงตัวเราก่อนเรามีดินนะมีน้ำไฟลมโอเคเหมือนกับข้างนอกโอเคไม่มีขอบเขตโอเคงั้นใส่เมตตาลงไปด้วยเหมือนแม่รักลูกใช่ไหมโอเคตั้งจิตไว้ด้วยเมตตาแล้วนึกถึงคำนั้นเลยที่เขาว่าเรามาหมูหมาแบบคำหน้าตาเขาทำยังไงสีหน้าเขาเป็นยังไงปึ้งเนี่ยไอ้ความโกรธที่เกิดจากภาษานั้นมันจะเบาลงความเมตตาจะเข้ามาแทนที่เพราะเรามีเมตตาแล้วไงใช่ไหมเมตตาเห็นกว้างกว่าไม่มีประมาณเนี่ยพอเรามีจิตเมตตาปุ๊บเขามาอย่างนี้ปุ๊บไอ้ความโกรธเนี่ยจะระงับไปได้แล้วเราแผ่เมตตาถึงเขา ให้กระจายต่อไปยังบุคคลทั้งหลายให้เหมือนตัวเขาเนี่ยเป็นเสาอากาศที่จะช่วยส่งกำลังให้เราด้วยตัวเรานี่เป็นเสาอากาศหนึ่งละเหมือนเครือข่ายของโทรศัพท์มือถือเครือข่ายดาวเทียมนี่แหละเสาหนึ่งส่งไปอีกเสาหนึ่งดวงหนึ่งส่งไปอีกดวงหนึ่งแล้วก็กระจายต่อไปอีกดวงหนึ่งไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนมันทั่วไปหมดเช่นเดียวกันว่าตัวเราแผ่เมตตาผู้ฟังแผ่ไปเลยทำแบบนี้ทำแล้วจะมีประโยชน์อะไรมันจะแก้ปัญหาอะไรได้ยังไงท่านเพราะว่าถ้าเราจะมาสนใจกล่าวเรื่องที่จะต้องทุ่มเถียงกันแล้วก็จะต้องพูดมากพอพูดมากแล้วจิตจะฟุ้งซ่านจิตฟุ้งซ่านแล้วจะไม่สำรวมพอไม่สำรวมแล้วจิตเราจะเหินห่างจากสมาธิมันจะได้ช่องตรงนี้แล้วมันก็เอาช่องตัวนี้มาตลอดการช้านานเดี๋ยวพอก็จะมันจี้ประเด็นที่ต้องพูดมากมันก็ต้องได้พูดมากแล้วใช่ปะคุณไม่ต้องได้พูดไม่ต้องทุ่มเทียงกันนะมันได้พูดแล้วมันก็จะต้องฝ่ายหนึ่งหลุดออกจากสมาธิเมื่อไหร่เขายิ่งพูดหนักจี้เราจี้เรามากเรายิ่งหลุดออกจากสมาธิยิ่งสาวไส้ให้กากินโอ้พังกันทั้งสองฝ่ายเลยเพราะฉะนั้นอย่าไปกล่าวเรื่องที่จะต้องให้ได้ทุ่มเทียงกันอย่าไปถึงจุดนั้นไงเพราะว่าถ้ายิ่งถลำลึกหนักไปข้างหน้ามันแก้ยากขึ้นกว่าเดิมจะแก้ได้ก็ระวังไว้ก่อนทำจิตเอาไว้ก่อนระวังเอาแล้วถ้ามันไปแล้วอ่ะมันหลุดไปแล้วหยุดเลยหยุดกึ๊กเลยเพราะว่าถ้าได้มีเรื่องที่ต้องได้ทุ่มเถียงกันแล้วแล้วได้พูดไปแล้วเนี่ยนิดนึงนี่แล้วก็ด่ามาเราด่ากับโอ้หยุดหยุดหยุดหยุดทำจิตแบบนี้เลยก็มีเคสตัวอย่างของพระพุทธเจ้านั่นแหละที่ว่าถูกพราหมณ์ที่ชื่อว่าอโกสกะปารัตวาชพราหมณ์มาด่าด่าด่าด่าด่าด่าด่าจนแบบหมดคำจะพูดแล้วอันนี้มีข้อมูลที่เป็นงานวิจัยที่มีมาตั้งแต่ปี2500นู่นนะท่านฟังที่เขาพูดถึงว่าผู้หญิงเนี่ยเขาจะด่าได้เก่งกว่าผู้ชายสามารถที่จะหาคำด่าอะไรที่ไม่ซ้ำกันนี่มาได้ยาวนานด่าไม่ซ้ำกันถึง6นาทีในขณะที่ผู้ชายเนี่ย2นาทีเดี๋ยวมันก็ต้องได้หาคำที่ซ้ำกันมาใช้ละโกสกะปารัตวาชพราหมณ์นี่เขาด่าจนเหนื่อยด่าคำไม่ซ้ำกันผู้รู้จักนี่นิ่งเลยไม่ตอบโต้แต่เสียงมาก็เป็นเหมือนลมกระทบหูหนึ่งก็ออกอีกหูหนึ่งลมก็เหมือนลมอ่ะลมร้อนลมเย็นลมมีฝุ่นไม่มีฝุ่นร่างกายของเราเป็นพิจารณาอย่างนี้เลยดินน้ำอากาศแผ่นหนังเลื่อยอย่างนี้จิตใจอ่อนนุ่มไม่แปรปรวนไม่กล่าวคำหยาบจนเขาเหนื่อยเขาหยุดไปเองหยุดเองแล้วไม่โต้ตอบงี้หืมมันยังไงเนี่ยเอ้าก็ถ้ามีคนมาบ้านท่านนี่แล้วก็เอาของมาให้ใช่ไหมล่ะแล้วก็ถ้าไม่รับอ่ะก็ทำไมรับก็กลายเป็นของคนที่เอาของมาให้นั่นแหละก็เหมือนกันนั่นแหละท่านมาที่นี่ท่านว่าอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเราไม่ได้รับนี่มันก็เป็นของเขานั่นแหละอึกเลยจำฝังโกสกะปารัตวาชพราหมณ์โอ้ยนึกขึ้นได้ว่าโอ้ยนี่ไม่ดีโอ้เราจะแก้ไขทำไงขอบวชเลยทุกฝั่งโกสกะปารัตวาชพราหมณ์หรือพี่ชายธนัญชานีอย่างเงี้ยก็ไปด่าพระพุทธเจ้าเหมือนกันคือด่าแบบว่าโต้ในการที่จะให้จนนะว่าต้องฆ่าอะไรถึงจะนอนเป็นสุขฆ่าอะไรถึงจะไม่เศร้าโศกฆ่าอะไรถึงจะเป็นธรรมเพราะต้องการหาช่องในความผิดพลาดของคำสอนแล้วก็อัดใส่พวกที่เขาโกรธแต่ไม่เลยพระพุทธเจ้าตอบหลุดไปได้ว่าเอาฆ่าความโกรธสิเอาฆ่าความโกรธนี่แหละถึงจะอยู่เป็นสุขคนที่ยังโกรธแล้วก็อยู่ไม่สุขนะอึกขึ้นเหมือนกันระหว่างพี่ชายนี่อึกขึ้นว่าเอ้าเออใช่เรามันโกรธนี่เราจึงอยู่ไม่เป็นสุขสามพี่น้องตระกูลปารัตวาชะไล่กันมาไล่กันมาพอทราบว่าพี่ชายไปบวชก็เลยพยายามจะมาโต้กับพระพุทธเจ้าให้จนให้โกรธให้ไม่มีทางไปแต่ทั้งสามพี่น้องก็ได้บวชทั้งหมดเลยเพราะว่าได้เห็นถึงจิตใจที่มีเมตตาของพระพุทธเจ้า เห็นถึงความกว้างขวางความไม่มีประมาณอยู่ด้วยแล้วมันสบายใจเลยนี่คือเทคนิคที่ดีที่สุดเลยท่านฟังว่าเปลี่ยนศัตรูให้เป็นมิตรเราไม่เห็นใครโดยความเป็นศัตรูเลยต่อให้เขามองเราเป็นศัตรูนะเราก็ไม่มองเขาเป็นศัตรูนะเรามองเห็นทุกคนเป็นเพื่อนร่วมแก่ร่วมเจ็บร่วมตายร่วมเกิดมองเห็นทุกคนด้วยสายตาแห่งคนที่รักใคร่กันเป็นอยู่ควรมองด้วยสายตาแบบนี้ที่จะเราต้องเป็นแบบนี้มีความไม่มีประมาณแบบนี้ทำได้ทุกฝั่งทำได้ในชีวิตประจำวันของเรานี่แหละตื่นเช้ามาก่อนไปทำงานก่อนออกจากบ้านก่อนเจอคนแผ่เมตตาก่อนเลยกรุณาด้วยมุทิตาด้วยเบกขาด้วยแผ่ไปเลยทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องขวาเบื้องบนเบื้องล่างทั่วทุกทางเหมือนคนเป่าสังสามารถเป่าสังให้ได้ยินได้ทั้งสี่ทิศรายละเอียดในการฝึกนั้นท่านพระเจ้ากล่าวไว้ในช่วงของจิตตวิเวกอยู่เป็นประจำท่านผู้ฟังก็จะได้ฝึกไม่แบบหนึ่งก็แบบหนึ่งละทำจิตให้กว้างขวางได้อันนี้จะเป็นทางออกที่ยั่งยืนกว่าจะเป็นทางที่เรียกว่าสายกลางไม่สุดตรงสองข้างไม่ใช่ว่าอะไรก็ชมอย่างเดียวอะไรก็ด่าอย่างเดียวนั่นไม่ดีแต่อะไรก็ทางสายกลางมีจิตเมตตากล่าวอะไรก็ตามจากนั้นหวังจะเป็นธรรมเป็นวินัยหมายถึงมีหลักการเป็นคำกล่าวที่ถูกต้องมีจิตเมตตามีประโยชน์ถ้าเราเป็นอย่างนี้ได้นะทุกฝั่งอยู่กับใครสังคมไหนที่ใดที่นั้นจะมีความอยู่ผาสุกอยู่ในครอบครัวครอบครัวเราก็ผาสุกอยู่ที่ทำงานที่ทำงานก็ผาสุกอยู่โรงพยาบาลเจอคนไข้เจ็บไข้ได้ป่วยการเจ็บไข้ได้ป่วยเจอคนไข้นั้นก็ผาสุกไม่มีอะไรจะกินไงอดอยากอดอยากนั้นก็อยู่อย่างผาสุกได้แล้วจะตายแล้วล่ะจะตายนั้นก็อยู่อย่างผาสุกได้ความผาสุกตรงนี้แหละท่านฟังเกิดขึ้นได้ในคราวเจ็บไข้ในคราวเกิดทุพพิกภัยในคราวเกิดความไม่ลงกันเราจะมีตรงนี้เป็นที่พึ่งนะท่านฟังให้ท่านฟังทำความเข้าใจในลักษณะจิตที่ทำอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเราเป็นคนโลกสวยนะแต่เราเข้าใจโลกไม่ใช่ว่าเออะไรก็จะให้เขามาฉกฉวยโอกาสได้ผลประโยชน์แต่คนที่มีจิตแบบนี้นั้นจะประกอบด้วยปัญญาด้วยจะพิจารณาได้ว่าเออสิ่งใดให้ได้ให้สิ่งใดให้ไม่ได้ก็ไม่ให้แต่ไม่มีความตระหนี่นี่แหละทุกฟังคือความเป็นจริงนะไม่ใช่ความที่เป็นโลกสวยแต่ความจริงของชีวิตนี่คือการที่ไม่คิดเบียดเบียนใครการที่จะมีผลประโยชน์ร่วมกันในความดีที่เกิดขึ้นเป็นการได้ประโยชน์ทั้งตนเองและผู้อื่นวินวินทั้งสองฝ่ายเพราะเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าเราจะต้องเสียอะไรเพราะมันไม่มีหมดไงให้แล้วไม่หมดมันจะเสียอะไรล่ะมันไม่เสียอะไรมีแต่ได้ทั้งคู่เพราะฉะนั้นในประเด็นเรื่องของคำพูดที่คุณหนึ่งเขาพูดหาเรามาท่านฟังเราควรจะตั้งทำจิตไว้อย่างนี้วันนี้คิดว่าอธิบายไว้อย่างละเอียดมากจึงทำให้ประเด็นที่ข้าพเจ้าอยากจะมาพูดถึงอีกว่าเวลาเราจะพูดถึงคนอื่นในเรื่องความดีหรือความไม่ดีของเรายังไงเนี่ยยังไม่ได้พูดถึงคิดว่าจะนำมาสนทนากับคุณทรงพลในโอกาสต่อไปส่วนในโอกาสนี้ก็ขอให้ทุกฟังสามารถที่จะทรงจิตให้มีเมตตาประกอบด้วยจิตที่มีเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขารักษาจิตให้ดีอย่างนี้เหมือนเวลาที่เราฟังธรรมะอยู่อย่างนี้ได้ตลอดทั้งวันได้ในเวลาต่อๆไปอันนี้จะทำชัยชนะในชีวิตของเราให้เกิดขึ้นได้ช่วงของสมการชีวิตนั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทาง YouTube Channel Facebook Fanpage หรือในระบบพอดแคสต์ก็ได้สะดวกดีปิดหน้าจอฟังก็ได้ มีลิงก์มี description อะไรต่างๆให้ดูข้อมูลกันก่อนหรือที่เว็บไซต์ก็ได้เหมือนกันยังมีลิงก์เชื่อมไปพระสูตรอื่นๆที่ให้อ่านเพิ่มเติมได้ด้วยที่ปัญญา .org panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาซึ่งมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
2: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
3: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
2: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
5: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดสายด่วนพิทักษ์ป่า1362แจ้งการช่วยเหลือน้ำท่วมตลอด24ชั่วโมงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: ปวดใจคนเป็นแม่เหลือเกินลูกยังไม่ได้ถูกตัดสินแต่ไม่มีเงินจะประกันตัวออกมาสู้คดีพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเอง
7: กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยที่เข้าเกณฑ์ได้โดยช่วยเหลือค่าประกันตัวตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนชั้นพนักงานอัยการและชั้นศาลเพราะทุกคนควรได้รับโอกาสเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นธรรมกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
8: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
9: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
10: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
11: ยุคจันหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
10: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
12: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
5: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดสายด่วนพิทักษ์ป่า1362รับแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือจากประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมตลอด24ชั่วโมงจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
13: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าได้สั่งการให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดสายด่วนพิทักษ์ป่า1362เพื่อเพิ่มภารกิจรับแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือจากประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมตลอด24ชั่วโมงเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ยังเข้าไม่ถึงการช่วยเหลือโดยสามารถแจ้งพิกัดและขอความช่วยเหลือโดยตรงโดยเฉพาะพื้นที่น้ำท่วมสูง รถไม่สามารถเข้าถึงมีผู้ต้องได้รับการช่วยเหลือเป็นกรณีเร่งด่วนพร้อมกำชับให้จัดเจ้าหน้าที่รับสายและประสานหน่วยปฏิบัติ

0: ไตรมาสของปีนี้สูงถึง423เรื่องสร้างรายได้สูงสุดเป็นประวัติการที่ 7,510 ล้านบาท
1: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยสถิติการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยช่วง3ไตรมาสแรกของปี2569ระหว่างเดือนมกราคมถึงกันยายนมีการแจ้งขออนุญาต423เรื่องสร้างรายได้กว่า 7,510 ล้านบาทนับเป็นสถิติรายได้สูงสุดเป็นประวัติการทำให้ไทยก้าวสู่การเป็นฟิล์มมิ่งพาราไดซ์ระดับโลกสำหรับปัจจัยสำคัญที่ดึงดูดกองถ่ายต่างชาติคือความพร้อมด้านสถานที่ถ่ายทำที่หลากหลายศักยภาพของบุคลากรและทีมงานไทยโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับงานโปรดักชันขนาดใหญ่และมาตรฐานส่งเสริมการถ่ายทำที่ให้สิทธิประโยชน์คืนเงินสูงสุดถึงร้อยละ30รวมถึงแรงจูงใจเพิ่มเติมจากการจ้างงานบุคลากรไทยการถ่ายทำในต่างจังหวัดและการใช้บริการหลังการถ่ายทำในประเทศสำหรับตลาดหลักที่เข้ามาลงทุนในไทยสูงสุดได้แก่สหรัฐอเมริกา38เรื่องรายได้ 2,379 ล้านบาทนันทิกากิตปาโลรายงาน
0: องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรนำมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองจัดทำเมนูข้าวเหนียวมะม่วงในงานเวิร์กูเมดเฟสติวัล2026
2: นายอภิพัฒน์เลิศฤทธิ์ศิริกุลผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรหรืออตก.เปิดเผยว่าอตก.ได้เข้าร่วมงานเวิร์กูเมดFestival 2026ในฐานะผู้สนับสนุนหลักพร้อมได้นำมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองจำนวน245กิโลกรัมจัดทำเมนูข้าวเหนียวมะม่วงที่มีความยาวที่สุดในโลกถึง100เมตรร่วมสร้างสถิติโลก Guinness World Record และอตก.ยังได้รับประกาศนียบัตรและเหรียญทองเพื่อเป็นหลักฐานการร่วมสนับสนุนกิจกรรมและการบันทึกสถิติดังกล่าวนอกจากนี้ยังร่วมกับภาคีเครือข่ายประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรไทยอาทิข้าวโพดหวานออร์แกนิกข้าวโพดข้าวเหนียวและผลไม้อบแห้งเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ผลไม้ไทยให้ผู้เข้าร่วมงานทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้ลิ้มลองเปิดโอกาสทางการค้าสู่ระดับนานาชาติส่งเสริมและสนับสนุนสินค้าเกษตรไทยเชื่อมโยงผลผลิตจากเกษตรกรและผู้ประกอบการสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศตลอดจนส่งเสริมการนำสินค้าเกษตรไทยเข้าสู่กิจกรรมระดับนานาชาติช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลผลิตทางการเกษตรไทยอย่างต่อเนื่องชวนันท์มาลีรายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะกับรายการข่าวยามเช้าวันนี้นะคะเราพบกันเช้าวันจันทร์ที่5ตุลาคม2569วันนี้แรม9ค่ำเดือน10ปีมะเมียค่ะ
0: เราสองคนไม่ได้อยู่ด้วยกันนานนะฮะเมื่อกี้เราก็เลยไม่รู้ว่าใครจะขึ้นก่อนนะครับผมก่อนที่เราจะไปเริ่มเรื่องราวข่าวสารที่เกิดขึ้นในวันนี้ครับขอนำเสนอครับหนึ่งข่าวที่เป็นข่าวที่น่าสนใจนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญถุงสิ่งของพระราชทาน200ชุดมอบผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่ลาดกระบังเมื่อวานนี้4ตุลาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้า

0: อยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน200ชุดไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนผู้ประสบภัยพร้อมได้มีพระราชกระแสทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานร่วมกันให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและให้สามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วครับ
1: ค่ะก็นะสำหรับวันนี้ก็วันจันทร์แล้วก็พยากรณ์อากาศเราไปติดตามเรื่องราวของการพยากรณ์อากาศกันหน่อยเห็นว่าเมื่อวานนี้สวทโอ้โหทั้งลมทั้งฝนก็ติดตามทั้งเพจในส่วนของกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยก็หลายหน่วยงานนะคะที่ให้เรื่องของการเตือนภัยของพี่น้องประชาชนพยากรณ์อากาศสำหรับวันนี้ค่ะอัปเดตเมื่อ5นาฬิกาที่ผ่านมาบริเวณประเทศไทยตอนบนนั้นจะมีสภาพอากาศที่แปรปรวนค่ะโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการที่อยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยครับประกอบกับบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนนั้นได้แผ่ลงมาปกคลุมยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วค่ะส่งผลให้มีลมทางด้านของลมตะวันออกและลมตะวันตกเฉียงใต้นั้นนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยนั้นเข้ามาปกคลุมอย่างประเทศไทยตอนบนสำหรับในส่วนของทะเลอันดามันและอ่าวไทยค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนั้นจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางการเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือจากการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในวันที่9ถึง13ตุลาคม2569ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนอีกระลอกหนึ่งจะแผ่ลงมาปกคลุมยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลกระทำให้ร่องมรสุมนั้นเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในระยะนี้จึงขอให้ประชาชนค่ะติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดและเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะ
0: เพิ่มเติมนะครับจากข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานะฮะจากในเว็บไซต์แล้วก็โฉมใหม่ของกรมอุตุที่มีการลงในเพจ Facebook ของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเจาะจงกันไปเลยครับพี่น้องประชาชนสำหรับในพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังนะครับโดยต่อเนื่องจากทางคุณชยานันท์นะฮะว่าเป็นประกาศฉบับที่8ซึ่งเพิ่งออกมาตอนตี5ที่ผ่านมาโดยประมาณก็คือประมาณชั่วโมงกว่าๆนะครับอย่างที่บอกว่าจะมีอากาศแปรปรวนนะฮะมีฝนฟ้าคะนองแล้วก็มีลมกระโชกแรงนะครับแล้วก็จะมีที่ฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับอย่างหนึ่งเลยนะฮะก็คือมีการคาดการณ์ว่าภาคอีสานก่อนภาคอีสานฝนจะลดลงส่วนนะฮะสำหรับฝนที่ตกหนักถึงหนักมากมีที่ไหนไปดูในรายจังหวัดเจาะจงกันเลยดีกว่าครับวันนี้ครับวันนี้วันที่5ตุลาคมฝนจะตกหนักมากใน2จังหวัดครับนั่นคือจังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดสุโขทัยกำแพงเพชรก็มีปัญหาเรื่องของการ เกิดน้ำท่วมเหมือนกันนะฮะโดยเฉพาะในพื้นที่ของนครชุมด้วยนะครับวันนี้ฝนตกหนักเพิ่มเติมที่กำแพงเพชรและสุโขทัยนะครับส่วนอันนี้คือฝนตกหนักมากคือสีส้มไปจนถึงสีแดงเลยนะกำแพงเพชรสุโขทัยส่วนตกหนักนะครับประกอบไปด้วยจังหวัดต่อไปนี้ตามรายภาคนะครับภาคเหนือเลยครับตั้งแต่เชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์อีสานครับแม้ว่าจะมีฝนที่ลดลงแต่ก็จะมีฝนตกหนักในจังหวัดดังต่อไปนี้ครับหนองบัวลำภูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ ภาคกลางครับไล่ตั้งแต่นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็คือนนทบุรีปทุมธานีครับสมุทรปราการนะครับภาคตะวันออกครับนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองครับฉะเชิงเทราตอนนี้น่าเป็นห่วงเหมือนกันเพราะว่ามีฝนตกหนักตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมานะครับภาคใต้ครับก็ไล่ตั้งแต่เพชรบุรีไปประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลนะครับสงขลาและ3จังหวัดภาคใต้ไม่ได้มีฝนตกหนักนะครับส่วนครับพรุ่งนี้พี่น้องท่านพรุ่งนี้ฮะพรุ่งนี้ฝนตกหนักยังมีต่อนะครับในภาคเหนือและภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้อย่างที่บอกครับว่าภาคอีสานนั้นจะค่อนข้างที่จะเบาบางลงหรือว่าฝนลดลงนะครับส่วนในวันที่7ก็คือวันพุธนะฮะพื้นที่ฝนตกหนักจะเหลืออยู่ตามแนวด้านตะวันตกของภาคเหนือนะครับและภาคกลางรวมทั้งบางจังหวัดของภาคตะวันออกและภาคใต้ตามประกาศที่จะมีต่อไปนะครับสำหรับจังหวัดที่ไม่ได้กล่าวถึงเลยนะฮะไม่อยู่ในชื่อนี้นะครับก็ยังมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้แต่ไม่ถึงกับฝนหนักนะครับก็เดี๋ยวรอดูประกาศต่อไปช่วงเวลา5โมงเย็นวันนี้นะครับ
1: ค่ะเราพูดถึงเรื่องของการพยากรณ์อากาศกันแล้วเอามาติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำกันหน่อยเพราะว่าทางกรมชลประทานตอนนี้นอกจากแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วเรายังมีแม่น้ำก็คือทางแม่น้ำป่าสักเนี่ยซึ่งไหลผ่านทางลงมาจากเรียกว่าเพชรบูรณ์กำแพงเพชรแล้วก็มาผ่านทางด้านของพระนครศรีอยุธยาในช่วงของอำเภอท่าเรือนะคะแล้วก็จะไหลลงเข้ามาบรรจบสู่คลองระพีพัฒน์ตรงนี้นะคะก็มีพี่น้องประชาชนเนี่ยก็ติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำซึ่งทางกรมชลประทานเองก็ติดตามสถานการณ์น้ำมีการประชุมค่ะวางแผนเรื่องของการบริหารจัดการน้ำที่เขื่อนพระราม6ที่อำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะซึ่งจากการเมื่อวานนี้จากการลงพื้นที่ค่ะก็มีอัตราเรื่องของการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนอยู่ที่655ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและในส่วนการรับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์ในอัตราที่24ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะเพื่อช่วยรักษาคุณภาพน้ำในคลองและสนับสนุนน้ำดิบสำหรับสถานีผลิตน้ำหนองแคซึ่งผลิตน้ำประปาให้แก่ประชาชนในพื้นที่ด้วยนะคะที่ประชุมค่ะได้มีการร่วมกันประเมินกับสถานการณ์และก็แนวโน้มปริมาณน้ำพร้อมวางแผนจัดการจราจรน้ำให้สอดคล้องกันทั้งระบบค่ะตั้งแต่เรื่องของการจัดการระบายน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์การบริหารผ่านเขื่อนพระรามที่6ค่ะแล้วก็การรับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์โดยพิจารณาอัตราและจังหวัดการระบายน้ำแต่ละจุดให้สัมพันธ์กับสภาพน้ำแล้วก็ความสามารถในการรับรองน้ำของพื้นที่ท้ายน้ำค่ะสำหรับกรมชลประทานนั้นจะติดตามสถานการณ์น้ำและประเมินผลกระทบอย่างใกล้ชิดพร้อมที่จะปรับแผนการระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์จริงโดยให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบและเรื่องของการบรรเทาความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ท้ายน้ำแล้วก็พื้นที่ตอนล่างนะคะซึ่งคลองระพีพัฒน์เนี่ยเป็นคลองสายหลักคลองระพีพัฒน์คือคลองที่ส่งน้ำเข้ามาทำน้ำประปาให้กับคนกรุงเทพได้ใช้กันนะคะ
0: ครับผมเมื่อกี้เพิ่มเติมนะฮะจากการระบายน้ำนะครับโดยทางฝั่งปภ.กันบ้างครับอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับมีการระบุมวลน้ำสูงสุดใหม่ผ่านกรุงเทพมหานครนะครับก็ยืนยันว่ายังไม่มีปัญหาเรื่องของน้ำเหนือล้นเขื่อนเพราะว่าเขื่อนหลักยังรับน้ำได้อีกกว่า 6,000 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับทางนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรอธิบดีของปภ.ครับมีการกล่าวถึงน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาจากตั้งแต่นครสวรรค์นะครับลดลงอย่างต่อเนื่องและการปล่อยน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยายังคงไว้ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีไม่ได้เพิ่มจากนี้ไปนะครับน้ำก้อนแรกที่ปล่อยลงมาได้ไหลผ่านกรุงเทพมหานครและออกปากอ่าวที่สมุทรปราการแล้วนะครับซึ่งเป็นระดับน้ำสูงสุดและไม่เกิดการที่ล้นคันนะครับซึ่งทางกรมชลประทานก็จะมีการรักษาการระบายน้ำไว้ในระดับนี้หากไม่มีฝนทางตอนเหนือลงมาเพิ่มเติมซึ่งปริมาณฝนทางตอนเหนือก็อยู่ในระดับที่กรมชลประทานสามารถจะบริหารจัดการได้ขณะที่น้ำในเขื่อนทางตอนเหนือมีมากกว่า80%โดยเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ยังรับได้อีกกว่า6,000 ล้านลูกบาศก์เมตรยืนยันว่าไม่มีปัญหาน้ำเหนือล้นเขื่อน ส่วนกรณีของน้ำทะเลหนุนช่วงวันที่วันนี้ครับวันที่5จนถึงวันศุกร์นี้คือวันที่10ตุลาคมนั้นต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อประกอบการพิจารณาบริหารการระบายน้ำซึ่งทางอธิบดีปภ.ก็ยังมีการกล่าวถึงการประเมินปริมาณน้ำฝนในช่วงตั้งแต่วันนี้จนถึงวันพุธนะครับ5 6 7นะครับว่าจะมีฝนในทุกพื้นที่แล้วก็อาจจะมีฝนตกหนักสูงสุดนะครับผมขอไปครับที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อวานนะฮะมีฝนตกหนักสูงสุดที่อำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้ว151มิลลิเมตรแต่ก็สามารถจะระบายน้ำได้ทั้งหมดนะครับส่วนในกรุงเทพครับ 18.2 มิลลิเมตรก็ไม่เกินศักยภาพการระบายน้ำครับนอกจากนี้ฮะยังมีในพื้นที่ของภาคตะวันออกกันต่อเนื่องด้วยใช่ไหมครับผม
1: ใช่นะคะก็เฝ้าระวังกันทุกพื้นที่เรียกว่าคือต้องส่งกำลังใจไปยังผู้ที่อยู่ในพื้นที่ด้วยไม่ว่าจะเป็นทางด้านของปภ.ทางด้านของชุมชน อบต.ระดับกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ทุกภาคส่วนพี่น้องประชาชนเมื่อเกิดเหตุอุทกภัยหรือว่าเกิดเหตุอันใดแล้วเราเนี่ยก็ช่วยกันแล้วก็ในส่วนของทางรู้สึกว่าอำเภอสัพยาที่ชัยนาทเนี่ยเห็นริมถนนก็มีพี่น้องประชาชนเริ่มมาตั้งเต็นท์แล้วนะตรงนั้นเนี่ยรู้สึกว่าน้ำก็จะเริ่มเอ่อล้นตลิ่งเข้ามานะซึ่งเป็นริมของทางแม่น้ำเจ้าพระยาที่จะไหลลงสู่เข้ามายังที่อำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีเนี่ยเขาบอกว่าก็เตรียมความพร้อมที่จะเฝ้าระวังกันอยู่ในขณะนี้ด้วยเช่นกันนะคะก็เอาใจช่วยส่งใจช่วยด้วยเห็นมีเรียกว่าท่อสูบน้ำการระบายน้ำกันเนี่ยก็เป็นระยะระยะนะคะที่มีการเตรียมความพร้อมกันไป
0: ก็ทำมาชัยนาทเดี๋ยวก็มาสิงห์บุรีเดี๋ยวก็มาอยุธยา
1: ใช่
0: แล้วก็จะมากรุงเทพมหานครแล้วก
1: ็
0: ต้องผลักดันนั้นออกจากอ่าวไทยให้ได
1: ้ค่ะก็ร่วมไม้ร่วมมือกันนะคะ
0: อันนี้คือภาคกลางไล่ลงมาทีนี้ในภาคตะวันออกครับที่ในพื้นที่ของปราจีนบุรีนะฮะแล้วก็นครนายกเป็นยังไงบ้างครับพี
1: ่ค่ะเมื่อวานนี้ทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวานนี้ท่านลงพื้นที่ไปนะคุณพลึดไปติดตามเรื่องของการดําเนินงานที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์และโรงพยาบาลสนามค่ายจักรพงษ์ค่ะท่านลงพื้นที่ไปติดตามเรื่องของการบริหารสถานการณ์ค่ะแล้วก็ตรวจเยี่ยมศูนย์พักพิงที่อบจปราจีนบุรีบริเวณสถานีขนส่งจังหวัดปราจีนบุรีนะคะทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีท่านได้กล่าวนะคะในส่งการลงพื้นที่โดยเมื่อวานนี้ท่านทำให้เห็นนะคะว่าจังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยโดยความร่วมมือกับทางด้านของอบจปราจีนบุรีก็มีการสามารถระดมสรรพกำลังจัดตั้งศูนย์พักพิงที่มีความพร้อมให้แก่ชาวบ้านมาอยู่ด้วยความสะอาดแล้วก็สะดวกสบายเท่าที่จะหาได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารการกินค่ะที่พักแล้วก็มีอาสาสมัครเข้ามาร่วมทำโรงครัวซึ่งโรงครัวนั้นมีขนาดใหญ่นะคะแล้วก็สามารถที่จะรองรับการทำอาหารบริเวณทั้งในศูนย์พักพิงการนำออกไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านในชุมชนได้ซึ่งทางด้านของท่านนายกค่ะท่านได้กล่าวอีกนะคะว่าในส่วนของโรงพยาบาลสนามนั้นเป็นไปตามมาตรฐานแล้วก็แนวทางของทางกระทรวงสาธารณสุขซึ่งขณะนี้ก็มีการบริหารจัดการในส่วนของภาวะวิกฤตโดยเราค่ะก็อยากให้มีความสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้นนะคะท่านนายกบอกอย่างนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการทำให้เกิดความสะดวกสบายต่อผู้ป่วยอย่างเวชภัณฑ์อะไรต่างๆซึ่งเราก็มีความพร้อมอยู่แล้วในทางของการทำการจัดตั้งแผนการจัดตั้งไว้ตั้งแต่สมัยโควิด19แล้วนะคะท่านบอกว่าเราก็รู้สึกสบายใจที่สุดเท่าที่จะทำได้ซึ่งเราเองก็จะจัดหาเพิ่มเข้ามาในวิสัยที่เราสามารถจะทำได้ค่ะส่วนในเรื่องของการเยียวยาก็เป็นไปตามสิ่งที่เราปฏิบัติมานะคะท่านก็บอกว่าสำหรับในพื้นที่ที่ตอนนี้เนี่ยครบ7วันแล้วก็เข้าเกณฑ์ 9,000 บาทนะคะเนื่องจากผู้ประสบภัยกลุ่มนี้เนี่ยเกิดก่อน1ตุลาคม2569ดังนั้นรัฐบาลก็จะเร่งสำรวจขึ้นทะเบียนแล้วก็โอนเงินเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนแต่ถ้าเกิดว่าเกิดเหตุหลัง1ตุลาคมเนี่ย2569ก็จะเป็นเงินเยียวยาที่จะเข้ากรมธรรม์ประกันภัยพิบัติแห่งชาติที่ทางรัฐบาลเนี่ยจัดทำมาเพื่อคุ้มครอง30ล้านครัวเรือนก็ครอบคลุม3ภัยพิบัติก็คือมีอุทกภัยวัตภัยแล้วก็แผ่นดินไหวค่ะโดยมีการเพิ่มเงินเยียวยาจาก 9,000 บาทตามกฎหมายเป็น 10,000 บาทในเบื้องต้นและก็ยังมีในเรื่องของการซ่อมแซมบ้านเรือนเนี่ยไม่เกิน 100,000 บาทตามจริงและในส่วนของกรณีเกิดเหตุเสียชีวิตก็จะได้รายละ2ล้าน บาทซึ่งรัฐบาลนะคะก็ได้มีการเตรียมการไว้ล่วงหน้าสำหรับปีงบประมาณ2570ในส่วนของเจ้าหน้าที่กรณีเสียชีวิตก็จะมีระเบียบดูแลเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยเช่นกันเมื่อเกิดเหตุขึ้นแล้วเนี่ยก็ถือว่าจะช่วยดูแลกันอย่างเต็มที่ก็มีคนช่วยเหลือตามระเบียบรวมถึงจากหน่วยงานต่างๆอีกมากมายด้วยเช่นกันค่ะ
0: จากในพื้นที่ของปราจีนบุรีขยับเข้ามาหน่อยนะครับนั่นคือพื้นที่ของจังหวัดนครนายกนะครับโดยล่าสุดเมื่อวานที่ผ่านมาท่านผู้ฟังครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกนะครับได้มีการทำหนังสือด่วนที่สุดถึงกรมชลประทานเพื่อจะขอความอนุเคราะห์งดนะฮะงดระบายน้ำเข้าคลอง14คลอง15และคลอง16นะครับเพื่อจะเร่งบรรเทาสถานการณ์น้ำท่วมที่องครักษ์นะครับหลังระดับน้ำสูงขึ้นต่อเนื่องและก็มีเรื่องของกระแสที่จะปรับการระบายน้ำของเขื่อนป่าสักชนลสิทธิ์ซึ่งมีการเตรียมปรับเพิ่มการระบายน้ำจะส่งผลให้ปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าสู่พื้นที่นครนายกมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นครับซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกนะครับนายชานนท์วาสิกสิริมีการลงนามในหนังสือราชการด่วนที่สุดนะครับส่งถึงอธิบดีกรมชลประทานนะฮะในการขอความช่วยเหลือในการบริหารจัดการน้ำเป็นการด่วนซึ่งหนังสือระบุว่าเกิดสถานการณ์น้ำท่วมพื้นที่จังหวัดนครนายกโดยเฉพาะพื้นที่ของอำเภอองครักษ์ซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำและเป็นพื้นที่รับน้ำส่งผลให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวได้รับผลกระทบจากน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นและกำลังได้รับความเดือดร้อนและเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนตรงนี้นะครับในพื้นที่อำเภอขององครักษ์จึงขอความร่วมมือมาทางกรมชลประทานพิจารณางดการระบายน้ำเข้าสู่ระบบของคลอง14คลอง15และคลอง16เพื่อจะช่วยลดปริมาณน้ำที่ไหลเข้าสมทบในพื้นที่และเป็นการควบคุมสถานการณ์น้ำท่วมไม่ให้ขยายวงกว้างหรือรุนแรงไปมากกว่านี้ครับขณะที่ตอนนี้ครับสถานการณ์ของจังหวัดนครนายกยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดปัจจุบันมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ4อำเภอ40ตำบล นะครับโดยสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่มีทั้งน้ำลดลงน้ำทรงตัวและน้ำเพิ่มขึ้นอย่างถ้าเป็นพื้นที่สีแดงตอนนี้เป็นที่อำเภอองครักษ์เป็นพื้นที่วิกฤตต้องติดตามสถานการณ์ต่อเนื่องพื้นที่สีส้มครับที่อำเภอบ้านนาและอำเภอปากพลีมีพื้นที่ได้รับผลกระทบและต้องเฝ้าระวังส่วนพื้นที่สีเขียวคืออำเภอเมืองนครนายกแนวโน้มคลี่คลายแล้วก็น้ำลดลงนะครับเป็นนี่เป็นประกาศเพิ่มเติมนะฮะเป็นหนังสือที่ผู้ว่าส่งถึงอธิบดีกรมชลของพื้นที่จังหวัดนครนายกนะครับ
1: ค่ะแล้วก็วันนี้นะคะทางด้านของท่านรองนายกรัฐมนตรีก็มีการนัดหารือวันนี้แบบด่วนนะคะแนวทางที่จะรับมืออุทกภัยภาคกลางก็เรียกว่าจับตาแนวโน้มสถานการณ์บริหารจัดการน้ำสี่ลุ่มของแม่น้ำนะคะโดยทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ก็เปิดเผยนะคะว่าทางด้านของนายเอกนิติพันธ์ประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางค่ะซึ่งท่านมีกำหนดที่นัดประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางครั้งที่5ทับ2569ก็คือวันนี้วันจันทร์ที่5ตุลาคม2569เวลา10นาฬิกาค่ะที่ห้องประชุมนะคะที่ตึกบัญชาการ1ทำเนียบรัฐบาลที่จะหารือแนวโน้มที่จะรับมือภัยอุทกภัยภาคกลางก็จับตาแนวโน้มที่จะบริหารสถานการณ์น้ำ4ลุ่มแม่น้ำโดยที่ประชุมค่ะจะเกิดขึ้นนั้นคณะกรรมการก็จะมีการติดตามแนวโน้มถึงสถานการณ์ทุกภัยและมีการคาดหมายลักษณะของอากาศล่วงหน้า 7-10 วันเรียกว่ามีการหารือการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาลุ่มน้ำท่าจีนลุ่มน้ำแม่กลองแล้วก็ลุ่มน้ำเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์รวมถึงรับฟังปัญหาอุปสรรคและความต้องการของสนับสนุนของจังหวัดในพื้นที่ค่ะก็จะมีทางด้านของอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีและกาญจนบุรีที่จะเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ทุกภัยลดภาวะผลกระทบกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้ได้มากที่สุดค่ะ
0: ครับผมน่าจะปิดท้ายในช่วงแรกนะฮะสำหรับเมื่อวานใครที่มีข้อความแจ้งเตือนกันตื้นนะครับผมคือจากกรณีของทางสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนหรือว่า DGA ครับมีการออกประกาศแจ้งปิดปรับปรุงระบบลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยหรือว่าการลงทะเบียนเยียวยาน้ำท่วมบนแอปพลิเคชันทางรัฐชั่วคราวนะครับเพราะว่าในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาโดยเฉพาะวันเสาร์นะครับช่วงเวลาประมาณสัก 3:00 นถึงเที่ยงคืนเป็นการยกระดับการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการโดยระบบจะกลับมาเปิดให้ประชาชนเข้าใช้งานนะครับและทำรายการได้ตามปกตินะครับในช่วงเวลาของ0:01 ของวันถัดไปนะครับแต่ว่าเกิดปัญหาผู้ใช้งานสมาร์ทโฟนหลายรายได้รับข้อความแจ้งเตือนซ้ำๆจำนวนมาก รบกวนการใช้งานโทรศัพท์และทำให้เกิดความกังวลครับเรื่องนี้ทาง DGA มีการออกประกาศขออภัยประชาชนนะครับพร้อมระบุว่าจากการตรวจสอบนะครับสาเหตุเพิ่มเติมพบว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดจากกลไกการทำงานของระบบส่งข้อความแจ้งเตือนที่เชื่อมต่อกันหลายส่วนเพื่อส่งข้อความแจ้งสถานะการลงทะเบียนถึงประชาชนหลายแสนคนในช่วงเวลาเดียวกันทำให้เกิดข้อความแออัดในระบบส่งแม้ DGA ได้ระงับการส่งข้อความออกจากแอปทางรัฐแล้วก็ตามแต่ข้อความบางส่วนที่ยังค้างอยู่ในคิวของระบบส่งทำให้ระบบส่งเข้าใจว่ายังส่งข้อความไม่สำเร็จจึงพยายามส่งข้อความในคิวซ้ำแบบอัตโนมัติจนกว่าคิวจะหมดซึ่ง DGA ตอนนี้ได้ร่วมกับทางปภ.เร่งตรวจสอบและแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจนกว่าการส่งข้อความแจ้งเตือนจะกลับสู่ภาวะปกติและจะดำเนินการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุเช่นนี้อีกในอนาคตซึ่ง DGA เองก็น้อมรับทุกความคิดเห็นและข้อติชมและขอยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่กระทบต่อความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลในแอปทางรัฐแต่อย่างใดนะครับ
1: ค่ะรอพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าไปติดตามในส่วนของทางตีคองร้องข่าวกันนะคะเดี๋ยวตีคองร้องข่าวท่านผู้ฟังนั้นนำเสนอเป็นที่เรียบร้อยแล้วช่วงหน้าเรากลับมารับฟังข่าวยามเช้ากันต่อค่ะ
2: เอ๊ะทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกงอ้างสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง
3: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
4: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
5: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาศรีหมาดข่าวแรกในวันนี้นั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานตูตะเฟไทย2026เทศกาลไทยในกรุงปารีสครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อค่ำวันที่3ตุลาคม2569ที่ผ่านมาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาได้เสด็จไปเป็นองค์ประธานเปิดงานตูตะเฟไทย2026เทศกาลไทยในกรุงปารีสณสวนบากาแตลกรุงปารีสโดยมีผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศปลัดกระทรวงแรงงานทีมประเทศไทยและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปเฝ้ารับเสด็จในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาได้เสด็จทอดพระเนตรการจัดแสดงผ้าไทยและงานศิลปะหัตถกรรมไทยซึ่งนำเสนอโดยสถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยองค์การมหาชนหรือศักดิ์สิทธิ์และผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกจากกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยตลอดจนซุ้มอาหารไทยภายในงานตูตะเฟไทย2026ซึ่งจัดขึ้นโดยสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสระหว่างวันที่3ถึงวันที่4ตุลาคม2569เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนชาวฝรั่งเศสนักท่องเที่ยว ชุมชนไทยได้สัมผัสเสน่ห์และความหลากหลายของประเทศไทยผ่านอาหารศิลปะวัฒนธรรมงานศิลปะหัตถกรรมและความบันเทิงร่วมสมัยและยังเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสในปี2569โดยมุ่งส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและความใกล้ชิดระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศผ่านพลังของวัฒนธรรมอาหารศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ของไทยครับและไปกันที่ประเด็นการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติโดยนายกรัฐมนตรีได้มีการคอนเฟอเรนซ์บัญชาการอุทกภัยร่วมกับคณะรัฐมนตรีผู้ว่าราชการทั่วประเทศกำชับ4ข้อสั่งการเร่งด่วนพร้อมย้ำว่าผู้ว่าราชการภาคใต้ให้ติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหากคาดว่าจะเกิดภัยก็ต้องประกาศเขตสาธารณภัยเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างทันท่วงทีไม่ต้องรอให้เกิดภัยเพราะว่าจะไม่ทันการครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่4ตุลาคม2569เวลา 9:00 นที่ห้องประชุมพนมรุ้งชั้น4ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยทั่วประเทศผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ซึ่งมีคณะรัฐมนตรีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมโดยนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำ4ข้อสั่งการให้เร่งดำเนินการบริหารจัดการอุทกภัยอันได้แก่ข้อสั่งการที่1เร่งสำรวจความเสียหายและเยียวยาพี่น้องประชาชนให้ครบถ้วนเป็นปัจจุบันพร้อมเร่งจ่ายเงินช่วยเหลือให้ถึงมือพี่น้องประชาชนให้เร็วที่สุดโดยเฉพาะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงวันที่25ถึงวันที่26กันยายน2569เป็นต้นมาเพื่ออนุมัติเงินเยียวยา 9,000 บาทโอนให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับความเสียหายโดยเร็วที่สุดข้อสั่งการข้อที่2คือให้เร่งฟื้นฟูพื้นที่น้ำลดให้กลับสู่ภาวะปกติและจัดทำแผน Big Cleaning เพื่อให้ประชาชนและสถานประกอบการกลับมาใช้ชีวิตและดำเนินกิจกรรมตามปกติได้โดยเร็วที่สุดข้อสั่งการที่3คือเร่งฟื้นฟูสาธารณูปโภคให้กลับมาใช้งานได้โดยเร็วครอบคลุมทุกพื้นที่ข้อสั่งการข้อที่4คือให้ผู้ว่าราชการจังหวัด14จังหวัดภาคใต้เตรียมการรับมือผลกระทบจากฝนตกหนักที่กำลังจะเกิดขึ้นตามการพยากรณ์อากาศโดยทบทวนแผนเผชิญเหตุเป็นรายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำเชิงเขาและจุดที่เคยเกิดน้ำท่วมซ้ำซากและให้ติดตามข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.อย่างใกล้ชิดและก็แจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าอย่างชัดเจนกันด้วยให้ทันเวลาด้วยแล้วนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดพื้นที่ที่มีแนวโน้มหรือคาดการว่าจะเกิดภัยให้พิจารณาประกาศเขตสาธารณภัยได้โดยไม่ต้องรอให้เกิดภัยพร้อมทั้งพิจารณาใช้จ่ายงบประมาณตามจริงตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระเบียบกำหนดไว้และนอกจากนี้ได้สั่งการให้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรวมถึงนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ซักซ้อมแนวทางการสำรวจความเสียหายเพื่อเบิกค่าสินไหมตามกรมธรรม์ประกันภัยแห่งชาติเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างรวดเร็วและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนดไว้ทางด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้มีการอัปเดตคมนาคมช่วยน้ำท่วมเดินหน้าช่วยเหลือบรรเทาฟื้นฟูเปิดที่จอดรถฟรีลดค่าซ่อมรถทำทะเบียนใหม่ง่ายขึ้นคุมค่าเรียกรถผ่านแอปพลิเคชันห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่4ตุลาคม2569นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เปิดเผยถึงข้อมูลจากศูนย์ปฏิบัติการเพื่อเผชิญสถานการณ์อุทกภัยเร่งด่วนฉุกเฉินหรือสอช.คค. ณวันที่3ตุลาคม2569ก็พบว่าโครงข่ายกระทรวงคมนาคมได้รับผลกระทบรวม319แห่งผ่านไม่ได้119แห่งแบ่งเป็นทางหลวงได้รับผลกระทบ168แห่งผ่านไม่ได้41แห่งและทางหลวงชนบทได้รับผลกระทบ151แห่งผ่านไม่ได้78แห่งโดยกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทยังคงระดมเจ้าหน้าที่ยานพาหนะและเครื่องจักรเข้าดูแลจุดเสี่ยงเปิดทางและเร่งฟื้นฟูพื้นที่ที่ระดับน้ำได้ลดลงแล้วและนอกจากการรักษาโครงข่ายคมนาคมกันแล้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งออกมาตรการลดภาระประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมให้เห็นผลทันทีโดยกรมการขนส่งทางบกก็อำนวยความสะดวกกรณีแผ่นป้ายทะเบียนรถหรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีสูญหายหรือชำรุดก็สามารถขอรับทดแทนได้ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศและไม่จำเป็นต้องนำใบคู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริงมาแสดงก็สามารถใช้สำเนาแทนได้ถึงวันที่30พฤศจิกายน2569เพื่อให้ประชาชนไม่ต้องเสียเวลาและลดขั้นตอนในการดำเนินการสำหรับประชาชนที่รถได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมนั้นทางกรมการขนส่งทางบกได้ผนึกกำลังกับค่ายรถยนต์รถจักรยานยนต์และศูนย์บริการรวม29รายด้วยกันในการจัดหามาตรการช่วยเหลือทั้งส่วนลดค่าอะไหล่ประมาณ 30% ค่าแรงสูงสุด 40% และตรวจเช็คสภาพรถฟรีรวมไปถึงบริการเพิ่มเติมจากผู้ประกอบการบางรายอย่างเช่นเคลื่อนย้ายรถเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและอะไหล่โดยระยะเวลารับสิทธิ์เป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละบริษัทแล้วในขณะเดียวกันก็ได้กำชับผู้ให้บริการแพลตฟอร์มเรียกรถผ่านแอปพลิเคชันทุกค่ายห้ามฉวยโอกาสปรับค่าโดยสารเกินอัตราที่กำหนดไว้ในช่วงสถานการณ์วิกฤตแบบนี้พร้อมบันทึกประวัติการฝ่าฝืนผ่านกรอบประเมินสมุดพกแอปเพื่อให้ใช้ประกอบการดำเนินมาตรการทางปกครองต่อผู้ฝ่าฝืนกันต่อไปนั่นเองครับในส่วนของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ได้เปิดเผยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ส่งมอบข้าวกล่องนวัตกรรมอาหารยังชีพ 3,000 กล่องช่วยเหลือน้ำท่วมนครปฐมกาญจนบุรีและราชบุรีข้าวกล่องก็เป็นนวัตกรรมตอบโจทย์พื้นที่ประสบภัยคือเก็บได้นาน18เดือนไม่ต้องแช่ตู้เย็นก็กินได้เปิดทานได้ทันทีแม้ไม่มีไฟฟ้าและที่สำคัญถูกปากคนไทยแน่นอนครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่4ตุลาคม2569ศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ได้โพสต์ข้อความระบุว่าในวันนี้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ส่งมอบข้าวกล่องนวัตกรรมอาหารยังชีพ Grab Agro 3,000 กล่องให้มหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อนำไปแจกจ่ายช่วยพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจากน้ำท่วมในจังหวัดนครปฐมกาญจนบุรีและราชบุรีอย่างเร่งด่วนครับโดยระบุเลยครับว่าข้าวกล่องนวัตกรรมนี้ตอบโจทย์พื้นที่ประสบภัยเพราะว่าประการที่1คือปลอดเชื้อเก็บได้นานถึง18เดือนไม่ต้องใส่ตู้เย็นก็กินได้ครับประการที่2ถาดแยกข้าวกับข้าวเปิดทานได้ทันทีแม้ไม่มีไฟฟ้าประการที่3มีหลายเมนูถูกปากคนไทยอย่างเช่นพะแนงไก่แกงส้มปลาทูกับกะเพราไก่อย่างนี้เป็นต้นโดยข้าวกล่องเหล่านี้ต่อยอดมาจากงานวิจัยของคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือตัวย่อมอวิทยาเขตหาดใหญ่จนนำมาผลิตจริงเชิงพาณิชย์โดยบริษัท PSU Agro Food จำกัดซึ่งเป็นของมอเองนั่นแหละครับสิ่งนี้ก็พิสูจน์ให้เห็นได้ชัดเจนแล้วว่างานวิจัยจากมันสมองของคนไทยสามารถช่วยสังคมและประเทศชาติในยามวิกฤตได้จริงๆโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ก็ระบุอีกว่าเราพร้อมสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมของคนไทยเพื่อเป็นพลังในการดูแลพี่น้องประชาชนพร้อมร่วมซ่อมสร้างสู้ให้ก้าวผ่านทุกวิกฤตนั่นเองครับพี่น้อง ทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ได้สั่งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดสายด่วน1362รับแจ้งเหตุน้ำท่วม24ชั่วโมงวันว่าประชาชนตกค้างแล้วย้ำว่าเดินหน้าตามนโยบายนายกอนุทินช่วยผู้ประสบภัยทั่วถึงไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังไงครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่4ตุลาคม2569นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยและน้ำป่าไหลหลากที่ยังส่งผลกระทบต่อประชาชนในหลายพื้นที่จึงได้สั่งการให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดสายด่วนพิทักษ์ป่า1362เพิ่มภารกิจรับแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือจากประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมตลอด24ชั่วโมงเพื่อเร่งประสานเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือประชาชนที่อาจตกค้างหรือยังเข้าไม่ถึงการช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีทีนี้การเปิดสายด่วน1362ในครั้งนี้นั้นก็เป็นการเพิ่มช่องทางให้พี่น้องประชาชนสามารถแจ้งพิกัดและขอความช่วยเหลือได้โดยตรงโดยเฉพาะพื้นที่น้ำท่วมสูงพื้นที่ที่รถไม่สามารถเข้าถึงได้หรือมีผู้สูงอายุเด็กผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบางที่จำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือเป็นกรณีเร่งด่วนและทั้งนี้ทั้งนั้นก็ได้กำชับให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแจ้งเหตุได้รับการติดตามและช่วยเหลือโดยเร็วที่สุดแล้วครับสำหรับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากหรือถ้าต้องการขอความช่วยเหลือก็สามารถแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนพิทักษ์ป่านี่แหละครับหมายเลข1362เบอร์นี้ตลอด24ชั่วโมงครับพี่น้องและต่อเนื่องกันในประเด็นเรื่องของน้ำท่วมโดยทางภาพรวมของทางรัฐบาลนั้นเขาก็เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยเปิดลงทะเบียนเยียวยาครอบคลุม65จังหวัด50เขตในกรุงเทพมหานครกันด้วยครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่4ตุลาคม2569เวลา10นาฬิกาณศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมหรือ JICC Joint Information and Communication Centerตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยความคืบหน้าการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมว่าทางรัฐบาลได้เร่งดำเนินการช่วยเหลือประชาชนผ่าน2แนวทางสำคัญอันได้แก่การช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินและอีกประการหนึ่งคือการช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในช่วงฤดูฝนพุทธศักราช2569โดยการช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินนั้นในขณะนี้อยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหายในพื้นที่โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบัญชีผู้ได้รับความเสียหายก่อนเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถใช้อำนาจในการให้ความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้อันได้แก่ค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยประจำครัวเรือนละไม่เกิน 88,600 บาทค่าซ่อมแซมโรงเรือนเพื่อการเกษตรครอบครัวละไม่เกิน 6,800 บาทค่าเช่าที่พักชั่วคราวไม่เกิน 2,500 บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลาสูงสุด2เดือนค่าเครื่องมือประกอบอาชีพหลักที่ใช้ในการดำรงชีพครัวเรือนละไม่เกิน 13,500 บาทรวมถึงกรณีผู้ประสบภัยได้รับบาดเจ็บสาหัสและต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลตั้งแต่3วันขึ้นไปอันนี้ช่วยเหลือ 5,000 บาทและกรณีได้รับบาดเจ็บจนพิการอันนี้ช่วยเหลือ 16,600 บาทและสำหรับการช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในช่วงฤดูฝนพุทธศักราช2569นั้นปัจจุบันเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐโดยกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมตั้งแต่7วันขึ้นไปจะได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทและกรณีที่อยู่อาศัยประจำหรือที่อยู่อาศัยในอาคารสูงถูกน้ำล้อม ก็จะได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 5,000 บาทด้วยกันและทั้งนี้ทั้งนั้นได้เปิดให้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐตั้งแต่วันที่2ตุลาคม2569จนถึงปัจจุบันระบบสามารถเปิดให้ลงทะเบียนได้ครบทั้ง65จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่รับการช่วยเหลือรวมไปถึงกรุงเทพมหานครทั้ง50เขตกันแล้วครับพี่น้องและนอกจากนี้ทางรัฐบาลก็ห่วงใยผู้ประสบภัยน้ำท่วมลดขั้นตอนช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมป้ายทะเบียนหายป้ายภาษีชำรุดทำใหม่ได้โดยไม่ต้องใช้เล่มทะเบียนตัวจริงถึงวันที่30พฤศจิกายน2569ครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่4ตุลาคม2569นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ที่มีฝนตกลงมาอย่างหนักและมีน้ำท่วมสูงในหลายพื้นที่ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและพื้นที่ต่างจังหวัดนั้นนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในกระทรวงคมนาคมที่อยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในครั้งนี้ให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบและเกิดความเดือดร้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ใช้รถที่ประสบปัญหาแผ่นป้ายทะเบียนรถมันสูญหายจากการขับรถผ่านพื้นที่น้ำท่วมหรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีมันสูญหายหรือชำรุดโดยให้ทางกรมการขนส่งทางบกหรือขอบอเร่งอำนวยความสะดวกลดขั้นตอนและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งพี่น้องประชาชนก็สามารถขอออกใบแทนได้ครับโดยไม่ต้องนำใบคู่มือจดทะเบียนรถหรือเล่มทะเบียนรถฉบับจริงมาแสดงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ณสำนักงานขนส่งทั่วประเทศไทยแล้วครับภายในวันที่30พฤศจิกายน2569สำหรับหลักฐานที่ต้องใช้ในการขอออกใบแทนแผ่นป้ายทะเบียนรถก็จะประกอบไปด้วยสำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถถ้ามีในกรณีไม่มีสำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถก็ให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของเจ้าของรถหากไม่ได้มาดำเนินการด้วยตนเองก็ให้ทำหนังสือมอบอำนาจมีค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถแผ่นละ100บาทค่าคำขออีก5บาทก็สามารถยื่นขอดำเนินการได้ทุกสำนักงานขนส่งทั่วประเทศไทยแหละครับในส่วนกรณีใบคู่มือจดทะเบียนรถมันสูญหายหรือเล่มทะเบียนรถสูญหายการขอใบแทนใบคู่มือจดทะเบียนรถใหม่หรือคัดเล่มทะเบียนรถใหม่หากผู้ถือกรรมสิทธิ์รถเป็นบุคคลธรรมดาและมีความประสงค์ขอคัดเล่มทะเบียนรถใหม่อันนี้ต้องยื่นคำขอณสำนักงานขนส่งที่รถอยู่ในความรับผิดชอบเท่านั้นนะครับมีค่าธรรมเนียม55บาทส่วนกรณีการยื่นขอเล่มทะเบียนใหม่สำหรับรถที่ติดไฟแนนซ์คืออยู่ระหว่างการเช่าซื้อกับสถาบันการเงินและผู้ครอบครองที่เป็นบุคคลธรรมดาอันนี้จะไม่สามารถดำเนินการได้ครับแต่สามารถยื่นขอใบรับรองรายการจดทะเบียนรถแทนได้โดยนำบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงหรือหนังสือมอบอำนาจมาขอรับรองรายการจดทะเบียนรถและสามารถดำเนินการได้ที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศไทยแล้วครับมีค่าธรรมเนียมกรณีรถยนต์75บาทกรณีรถจักรยานยนต์35บาทและทั้งนี้ทั้งนั้นการอนุโลมให้ใช้สำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถเป็นหลักฐานในครั้งนี้จะใช้ดำเนินการได้ไม่เกินวันที่30พฤศจิกายน2569นี้เท่านั้นครับพี่น้องและปิดท้ายตีคล้องร้องข่าวในวันนี้มาร่วมกันนับถอยหลังในการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับพ่อแม่พี่น้องครับเหลือเวลาอีก6วันเท่านั้นแล้วที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF World Bank Annual Meetings 2026ระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ และเวทีนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในเวทีเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่ทั่วโลกเขาจับตามองแล้วครับเพราะว่าเป็นโอกาสที่ผู้แทนจาก191ประเทศกว่า 15,000 คนด้วยกันจะได้พบปะแลกเปลี่ยนมุมมองประเมินทิศทางเศรษฐกิจโลกและหารือแนวนโยบายด้านการเงินและเศรษฐกิจระหว่างประเทศเพื่อร่วมกันรับมือกับความท้าทายที่เกิดขึ้นในระดับโลกครับแล้วการจัดประชุมในปี2569นี้จะจัดขึ้นภายใต้ธีมหรือภายใต้แนวคิดที่ว่า Thailand's New Horizon Empowering People Building Resilience หรือประเทศไทยบนขอบฟ้าใหม่ใส่พลังไปที่คนเท่าทันต่อความเสี่ยงครับพี่น้องซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญต่อการพัฒนาที่มีคนเป็นแกนกลางเพื่อสร้างระบบเศรษฐกิจการเงินของประเทศที่มีภูมิคุ้มกันเอาละครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายการประชุม IMF World Bank Annual Meetings 2026นี้จึงเป็นการแสดงศักยภาพของประเทศไทยและเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศทุกคนแหละครับในการทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้านที่ดีเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างความประทับใจต่อชาวโลกนั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วละครับลาไปก่อนผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
3: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
6: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI Hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
3: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
6: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้ง

0: 6:55 นะครับกลับเข้าสู่ข่าวยามเช้าหลังจากจบตีคล้องร้องข่าวนะครับช่วงนี้น่าจะทิ้งท้ายกันได้สัก2ข่าวนะครับมาเริ่มกันที่ข่าวนี้นะครับสำหรับข่าวเรื่องของการออมนะครับผมคุณฟังครับทางธนาคารออมสินชวนเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิทัลเซฟวิ่งบัญชีเดียวครบทั้งออมและใช้จ่ายสะดวกได้รับดอกเบี้ยสูงนะครับซึ่งจะรับดอกเบี้ยสูงสุดนะครับถึง 2.5% ต่อปีสำหรับยอดเงินฝากที่ไม่เกิน 10,000 บาทนะครับและสำหรับยอดฝากที่เกิน 10,000 บาทขึ้นไปนั้นรับดอกเบี้ย 0.35% ต่อปีครับได้รับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะครับซึ่งเปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับเปิดบัญชีครับขั้นต่ำเพียง1บาทและไม่มีการกำหนดวงเงินรับฝากสูงสุดนะครับออมง่ายใช้จ่ายสะดวกได้ดอกเบี้ยสูงใช้ชีวิตง่ายกว่าเดิมนะครับผู้สนใจนะครับสามารถจะเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิทัลเซฟวิ่งด้วยตนเองนะครับทั้งลูกค้าเดิมนะฮะมีบัญชีอยู่แล้วเปิดเพิ่มได้นะครับลูกค้าใหม่ก็บ้ายได้เหมือนกันนะฮะผ่านแอปพลิเคชัน MyMo MYMO MyMo นะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับได้ที่ GSB Contact Center ครับเลข4ตัว1115หรือที่เว็บไซต์ครับ www.gsb.or.th นะครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับ
1: ค่ะเรามาย้ำเรื่องของการ6ขั้นตอนยื่นขอรับเงินเยียวยาผู้ประสบภัยตามมติคณะรัฐมนตรีกัน6ขั้นตอนนี้ค่ะขั้นตอนแรกก็คือเข้าใช้งานในระบบนะคะเข้าสู่ระบบแล้วยื่นขอรับเงินเยียวยาผู้ประสบภัยตามมติคณะรัฐมนตรีโดยผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐ
0: ต้องโหลดทางรัฐมาก่อนนะฮะ
1: ต้องโหลดมาก่อนนะคะแล้วก็โทรศัพท์มือถือก็ต้องรองรับด้วย
0: เข้าระบบครับ
1: ค่ะในข้อที่2ก็คือลงทะเบียนคำร้องเลือกไปที่ตัวแท็บคำร้องแล้วก็เปิดรับลงทะเบียนเข้าไปคลิกนะคะที่ตัวนี
0: ้
1: ในขั้นตอนที่3ก็คือบันทึกข้อมูลคำร้องกรอกข้อมูลคำร้องให้ครบถ้วนและถูกต้องหลังจากนั้นเขาจะให้คุณนั้นกดบันทึกเซฟข้อมูลลงไป 4. ยืนยันข้อมูลไปตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนชื่อนามสกุลถูกต้องหรือเปล่าเลขที่บ้านทะเบียนบ้านถูกต้องไหมข้อมูลของเลขที่บัญชีถูกต้องหรือเปล่านะครับไปตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนที่จะส่งคำร้องขั้นตอนที่5คือส่งคำร้องเสร็จแล้วระบบค่ะจะแสดงหมายเลขคำร้องเพื่อให้ติดตามสถานะคุณเก็บหมายเลขอันนั้นเอาไว้ไปติดตามสถานะเข้าไปคีย์เมื่อคุณเข้าไปตรวจสอบว่าขั้นตอนของคุณถึงไหนแล้วเขาก็จะให้คีย์หมายเลขตรงนี้แหละนะหมายเลขคำร้องของคุณเพื่อที่จะยืนยันแล้วก็ติดตามสถานะได้ในขั้นตอนที่6ก็คือติดตามสถานะคำร้องก็สามารถติดตามสถานะคำร้องได้ที่เมนูคำร้องของฉันก็เข้าไปได้นะคะข้อมูลทั้งหมดที่ควรทราบก็คือข้อมูลของท่านนั้นจะถูกเข้ารหัสและก็ปกป้องตามมาตรฐานความปลอดภัยกรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็นจริงใช้บัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อที่จะขอรับเงินเยียวยาจากธนาคารแล้วก็ติดตามสถานะและผลการพิจารณาโดยผ่านของทางระบบค่ะวันนี้ข่าวยามเช้าเวลาหมดลงแล้วเรากลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่16การประพฤติธรรม1ในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีกำชับผู้ว่าราชการจังหวัด14จังหวัดภาคใต้เตรียมแผนพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักช่วงนี้โดยแจ้งเตือนประชาชนด้วยข้อมูลที่เข้าใจง่ายกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชี้แจงหลักเกณฑ์การรับเงินช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วมขณะที่มีผู้ลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือแล้วกว่า 850,000 ราย
1: อิหร่านยืนยันจะยังไม่มีการเปิดช่องแคบฮอร์มุซจนกว่าจะมีการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่อิหร่านกำหนดไว้มหากรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ปิดฉากลงอย่างเป็นทางการทัพนักกีฬาไทยทำผลงานยอดเยี่ยม18เหรียญทองจบในอันดับ7โดยครั้งต่อไปจัดชิงชัยที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังเมื่อวานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน200ชุดไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจโดยมีนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะนายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเชิญไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นทั้งนี้นับตั้งแต่เมื่อวันที่26กันยายนถึงวันที่4ตุลาคม2569มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้เชิญถุงสิ่งของพระราชทานและสิ่งของพระราชทานอาทิเต็นท์สนามชุดเครื่องนอนชุดยาเวชภัณฑ์และเครื่องใช้จำเป็นและถุงพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครรวม10,000 ถุงในเขตต่างๆรวม19เขตได้แก่เขตสะพานสูงเขตคลองสามวาเขตลาดกระบังเขตสายไหมเขตบางนาเขตประเวศเขตคันนายาวเขตบึงกุ่มเขตวังทองหลางเขตบางกะปิเขตหลักสี่เขตพระโขนงเขตสวนหลวงเขตจตุจักรเขตหนองจอกเขตบางเขนเขตมีนบุรีเขตบางขุนเทียนและเขตดอนเมืองและในพื้นที่ปริมณฑลกับเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสมุทรปราการรวมจำนวน 2,000 ถุงอีกด้วย
1: นายกรัฐมนตรีกำชับผู้ว่าราชการจังหวัด14จังหวัดภาคใต้เตรียมแผนพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักช่วงนี้โดยแจ้งเตือนประชาชนด้วยข้อมูลที่เข้าใจง่ายด้านคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยภาคกลางนัดประชุมวันนี้เตรียมรับฝนและรอกใหม่
2: วันนี้ในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำในเรื่องของการจัดศูนย์พักพิงให้พร้อมในทุกพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะการดูแลผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางเตรียมอาหารเครื่องดื่มยารักษาโรคและทีมแพทย์ไว้ให้พร้อมโดยให้อำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งเคลื่อนย้ายอพยพประชาชนก่อนเกิดเหตุเพื่อความปลอดภัยรวมถึงให้แต่ละจังหวัดบริหารจัดการสิ่งของบริจาคอย่างเป็นระบบและหากมีความพร้อมมากจะให้เป็นศูนย์กระจายสิ่งของช่วยเหลือจังหวัดและพื้นที่อื่นๆด้วยนอกจากนี้ให้เร่งเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์